0: making almost three-dimensional, right? It's just popping up, right? All right. Yes. Okay. I forgot who sent this. Could you explain what was the goal of the class? What were the students supposed to do? What kind of lesson was this about? If you remember.
1: Yeah. That because of when we teach English in the class, that's why we allow the student to make pop-up, because of that student that who makes a Petronas Twin Tower, he never finished his lesson, never. But if we change the style that, okay, if you do not want to write or to do something, okay, do you want to cut the paper? Please show back the Twin Tower. It's not nice, but he can do it because of, I think so he has a short interlacing and sometimes very low in class. Mm. So that we share the activities in class.
0: Okay. Yeah, thank you. Yeah. That's a creative way of solving a problem with a student who is a lower level. Right? Because not all students are the same level, and he apparently does, it's a he, right? He apparently doesn't like to do some of the activities, but here he loves doing this and he's actually quite good, right? So maybe he's a future designer or architect. Who knows? Because he's doing this and he's allowed to do this in the classroom and his creativity is allowed to grow. And maybe in the future, he'll be interested in the lessons more. Right? Thank you. All right, Ajahn, would you like to wrap up?
2: ค่ะจากตัวอย่างกิจกรรมนะคะท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ท่านแรกนะคะที่กรุงเทพนี่ก็พูดถึงว่าก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยไปค้นทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วเขาก็เอามาทำประกอบเรื่องราวทั้งวาดนะคะแล้วก็มีภาพมีเขียนด้วยนะคะเกี่ยวกับว่าประเทศลาวนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนของเรานะคะว่าถ้าไปประเทศลาวแล้วก็ควรจะทำอะไรบ้างนะคะก็มีความคิดสร้างสรรค์เพราะต้องรวบรวมข้อมูลมานะคะก็ creativity ในส่วนของทางหัวหินนะคะท่านอาจารย์ท่านบอกว่าสอนภาษาเนี่ยนะคะก็คิด activity เกี่ยวกับใหเรื่องคำศัพท์นะคะว่าอาจารย์ก็เริ่มก่อนคำศัพท์หนึ่งคำนะคะถ้าคำศัพท์คำนั้นลงท้ายด้วยตัว n นักเรียนนะคะคนต่อไปก็ต้องคิดที่ขึ้นต้นด้วยตัว n นะคะและสมมติว่าคนที่สองที่ขึ้นต้นด้วยตัว n นะคะคำศัพท์คำนั้นลงท้ายด้วย p คนที่สามก็ต้องคิดคำศัพท์ซึ่งขึ้นต้นด้วย p นะคะเมื่อคิดคำศัพท์ได้เยอะๆแล้วเนี่ยอาจารย์เชก็แนะนำว่าจริงๆแล้วควรจะนำมาประกอบกันให้มันมีความหมายนะคะmeaningful นะคะคือไม่ใช่เป็นแค่ vocabulary ไม่ใช่เป็นแค่ vocabulary game นะคะก็คืออาจจะว่าเอารวมกลุ่มคำศัพท์ที่คิดขึ้นมานะคะว่าคำศัพท์สัก5คำเนี้ยรวมกลุ่มกันได้ไหมนะคะอยู่ในประเภทใกล้เคียงกันไหมนะคะแล้วก็มาสร้างเป็นประโยคหรือว่ามาเขียนเป็นเรื่องขึ้นมาอันนั้นก็จะเพิ่มcreativity ขึ้นมาอีกนะคะอาจารย์ลองไปทำดูในส่วนของทางหนองคายนะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเล่าเรื่องนะคะนิทานแล้วก็ให้คิดตอนจบนะคะว่าควรจะเป็นอย่างไรหรือว่าอาจารย์เชก็บอกว่าหรือว่าอาจจะทำเป็น chain story ก็ได้ก็คือนักเรียนคนหนึ่งก็คิดแค่2ประโยคหรือประโยคหนึ่งแล้วคนต่อไปก็คิดสร้างขึ้นมาอีกประโยคหนึ่งต่อให้เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมานะคะหมายความว่าทั้งหมดแล้วเมื่อรวมกันแล้วนักเรียน10คนเนี่ยนะคะคิดคนละประโยคแต่ละคนต้องคิดว่าจะต่อเรื่องของคนที่พูดนำหน้า ที่เขียนก่อนหน้าได้อย่างไรก็เป็น creativity อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะได้นิทานเรื่องใหม่ซึ่งแปลกประหลาดแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นะคะอาจารย์ก็ลองไปทำดูส่วนท่านอาจารย์ท่านเดิมนะคะที่ได้กรุณาส่งผลงานมานะคะเป็น pop up นะคะก็เป็นรูปตึก Petronas นะคะในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะประเทศมาเลเซียนะคะอันนี้ก็มีความเชื่อมโยงกับอาเซียนใช่ไหมคะนะคะก็นักเรียนเขาก็มีความสนใจนะคะเกี่ยวกับอาเซียนเขาก็อุตส่าห์ไปตัดเป็นรูปตึกขึ้นมาโดยเอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยค่ะนะคะซึ่งนักเรียนคนนี้นะคะท่านอาจารย์ก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่เคยส่งการบ้านเลย ไม่เคยส่งงานเลยไม่ชอบเขียนนะคะแต่ว่าก็ชอบตัดนะคะซึ่งก็อนาคตเขาอาจจะเป็นดีไซเนอร์เป็นอาร์คิเทคเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ว่านิดนึงก็คือว่าทำยังไงเราจะให้โยงกลับมาเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษของเรานะคะท่านอาจารย์ก็อาจจะให้เขาหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตึกนี้นะคะเกี่ยวกับความสูงความสวยงามหรืออะไรนะคะหรือว่าทำได้ก็สร้างประโยคขึ้นมานิดนึงนะคะคือกระตุ้นเขาด้วยการให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบก่อนป๊อปอัพนี่แหละนะคะแต่ว่าโยงกลับเข้ามาภาษาอังกฤษของเราด้วยนะคะเขาจะได้ทั้งสองทางนะคะไม่ทราบท่านอาจารย์เฉลียวศรีมีอะไรเพิ่มเติมค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะอยากจะเสริมอาจารย์ว่าสิ่งที่อาจารย์ทำดีมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าจะดียิ่งขึ้นถ้าเราพยายามบูรณาการกับวิชาอื่นๆนะคะโดยแล้วก็สร้างออกเป็นเหมือนโครงงานเล็กๆเพื่อเด็กเขาจะได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมีความหมายมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นที่อาจารย์ต่อศัพท์แล้วก็อาจารย์เชได้แนะนำว่าการต่อศัพท์ก็อาจจะใช้วิธีการรวบรวมเป็นประโยคขึ้นมาเราอาจจะให้ทำเป็นสมุดคลังศัพท์ของเขาเองแต่ว่าแทนที่จะเป็นแล้วเขาต้องครีเอทว่าในการทำสมุดคลังศัพท์ของเขาเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ตัวสมุดเป็นแบบไหนบางคนอาจจะทำเป็นเขียนเป็นประโยคแต่ขณะเดียวกันนี้แบ่งเป็นแทนที่จะเป็น alphabetical order อาจจะเป็นลักษณะของเป็น family set ต่างๆหรือว่าอาจจะทำอยู่ในรูปของ collocation คนไหนแล้วแต่เขาจะคิดนะคะก็จะได้เป็นการ create ในแง่ของความรู้แล้วก็ได้ตัวคำศัพท์โดยไม่รู้ตัวนะคะก็จะแล้วก็ได้ให้เขาแบ่งปันกันว่าได้เห็นความหลากหลายว่าเรื่องของการเก็บพจนานุกรมมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรียงตามอักษรก็ได้เรียงตามอะไรก็ได้เป็นการสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งนะคะในทุกอย่างเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์ทำโปสเตอร์ออกมาก็หรือว่าเป็นรูปเมื่อกี้เป็นสามมิติพิทอนัสอะไรเนี่ยถ้าอาจารย์สามารถทำเป็นเหมือนเอ็กซิบิชันหลังจากคนทำแล้วนะคะเอามาตั้งแล้วก็ให้เขาไปหาเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำเหมือนที่อาจารย์นราพรได้แนะนำแล้วก็ให้เขาปิดพร้อมไปกับตัวรูปของเขาเขาก็จะได้บูรณาการกับวิชาอื่นแล้วเขาก็จะได้รู้สึกว่าชิ้นงานของเขาเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับเขานะคะหรือว่ารูปเมื่อ story chain เขาจะอาจจะทำเป็น our story book class story book เขาจะได้ภูมิใจว่ามันเป็นสมุดภาพของเราทุกคนนะใครที่วาดรูปเก่งก็วาดรูปประกอบกลายเป็นนิทานของเราเองอาจจะเป็นนิทานสนุกแต่มีภาพประกอบมันก็เป็นการความคิดสร้างสรรค์ในขณะเดียวกันขอให้มันออกมาเป็นชิ้นงานเหมือนโปรเจกต์เล็กๆเพื่อจะเขาจะได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้เรียนไปเนี่ยมันออกมาเป็นงานที่เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ
0: Thank you very much. Very great ideas. So now that was a review of the creative thinking, and now we're heading on to the fifth C. Although we have been doing a lot of communicating since then, so let's think. Here's a funny picture, a cartoon. What's going on there? How is this person communicating?Does anyone know the term for this with the fire? It's called smoke signals. Smoke signals, right? Hello, with the smoke, right? The other person is very far away. Anyway, I thought it was just a funny cartoon. So the thing to think about is, for the next 2 minutes, why do we communicate? When do we communicate? How do we communicate? And what do we communicate?It seems like a lot. You don't have to answer all of them. You could answer any one of those questions. What do you think communication is about via these questions? Why, when, how, what do we communicate? About 2 minutes. About.
2: จากภาพที่เห็นนะคะอาจารย์เชก็อยากให้ท่านอาจารย์ลองคิดนะคะว่าจาก3-4คำถามเนี่ยค่ะทำไมเมื่อไรอย่างไรและอะไรนะคะที่เราสื่อสารนะคะเราสื่อสารทำไมเราสื่อสารเมื่อไรเราสื่อสารอย่างไรและเราสื่อสารอะไรค่ะ
0: โอเค so this time we'll start with Nong Khai and then we'll follow with Bangkok and then end with Hua Hin.You can answer any of those questions about communication. What are some of your ideas, Nong Khai?

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จากการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่

0: ากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่นายหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
1: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
0: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
2: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
0: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
0: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชม

ปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: าจารย์คะตรงตั้งค่านะคะตรงนี้ไม่ใช่ให้อาจารย์พิมพ์นะคะให้อาจารย์เนี่ยกลับไปคลิกมานะคะมีบางท่านได้แล้วนะคะไปคลิกนะคะถ้าทำเสร็จแล้วในหน้าคะแนนของเรานะคะช่อง D2 จะเป็น0นะคะมีท่านไหนอยากถามอีกไหมคะเป็นศูนย์แล้วนะคะตอนนี้มีวิทยากรพิเศษตรงนี้โอเคนะคะมีบางท่านเป็นศูนย์แล้วนะคะเป็นศูนย์แบบนี้แล้วนะคะอาจารย์จะเห็นว่าอันนี้ก็คือคนที่ทำคำตอบมาทำข้อสอบมาคนแรกเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะอาจารย์แต่ในการสอบของเรามีประมาณกี่คนคะเด็กในห้องเรียนของเรา30กว่าคนตอนนี้เราทำเสร็จแค่คนแรกแต่เรามี30กว่าคนทำไม่ยากแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้เหมือน Excel ทั่วไปเลยค่ะอาจารย์ลากมาแบบนี้นะคะทำแบบนี้นะคะแล้วก็ทำตรงนี้ให้มันขึ้นเครื่องหมายบวกดำๆเนี่ยค่ะอาจารย์ขึ้นเครื่องหมายบวกดำๆเสร็จปุ๊บลากลงมาเลยค่ะอาจารย์เท่ากับจำนวนเด็กในห้องของเรา30คนเพราะฉะนั้นช่อง A1 ถึง A30 เนี่ยตอนนี้เราตั้งค่าข้อมูลเหมือนกันแล้วนะคะ B ก็เหมือนกันนะคะอาจารย์คลิกให้มันแอคทีฟเสร็จแล้วก็เอาเมาส์มาวางตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ตั้งค่าลงมาเลยค่ะ30คนปุ๊บ C นะคะที่เลขที่ก็เหมือนกันลากลงมานะคะ30คนอาจารย์จะเห็นว่าถ้าอาจารย์คลิกดูตรงข้างบนนี้ค่ะมันก็จะเหมือนกันแล้วนะคะ D2 ก็เหมือนกันค่ะ30คนก็ลากลงมา30คนทันไหมคะอาจารย์ตรงนี้ทำให้เป็นแบบนี้นะคะ D2 ลากลงมาทำให้เป็นบวกนะคะอาจารย์บวกสีดำๆแล้วก็ลากลงมา30คนเห็นไหมคะว่าตอนนี้0เหมือนกันหมดหรือยังคะใครได้0ทุกแถวแบบนี้บ้างคะทำได้ยังคะขอดูหน่อยถ้ามี100คนที่เราจะให้ข้อสอบก็ลากลงมาถึง100นะคะ
1: จะได้ดูด้วยนี่คืออาจารย์เขา
0: โอเคไหมคะอาจารย์ช่อง D ของเราเป็นเลข0หมดหรือยังคะตรงที่คะแนนนะคะอาจารย์ตรงคะแนน
2: เลข0หายไปไหนแล้วคะ
0: โอเคคราว

่อเขาตอบคำถามเรามาใช่ไหมคะอาจารย์30คน30คนนะคะอาจารย์ข้อมูลของเขาก็จะมาทั้งการประทับเวลาชื่อสกุลเลขที่แล้วก็ข้อที่1เนี่ยเขาตอบอะไรอันนี้ก็คือเสร็จแล้วในการตั้งค่าข้อมูลนะคะอาจารย์ในเบื้องต้นถ้าเรามีหลายข้อนะคะข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เราก็ทำเหมือนตอนที่เราทำข้อ1แต่เราต้องไปคลิกทำไปคลิกข้อมานะคะอย่างเช่นถ้าเราทำข้อดีคอลัมน์ดีเป็นข้อ1ใช่ไหมคะคอลัมน์บีเอ้ยคอลัมน์อีเป็นข้อ2ตอนที่เราตั้งค่าเราก็ต้องไปคลิกที่คอลัมน์อีโอเคไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาทำข้อสอบที่เราตั้งดูไหมคะได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาทำข้อสอบที่เพื่อนเราตั้งดูนะคะอาจารย์ดิฉันขอตัวแทนเลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์คะขอเอาข้อสอบอาจารย์ให้เพื่อนลองเล่นได้ไหมคะขอยกคอมมาเลยค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วไม่ต้องเซฟนะคะ Google Drive เซฟอัตโนมัติเดี๋ยวเราจะมาลองทำข้อสอบที่เพื่อนเซฟให้นะคะไม่ต้องยกค่ะ

อาจารย์ครับเตรียมมือถือของตัวเองให้พร้อมแต่ลองทำคำถามของเพื่อนแค่หนึ่งข้อนะคะออกค่ะแต่เดี๋ยวจะมีว่าอาจารย์จะไปถึงคำถามได้ยังไงเมื่อวานดิฉันให้เข้าถึงคำถามด้วย QR code ใช่ไหมคะ

0: คราวนี้จะไปถึงขั้นตอนการนำไปใช้แล้วนะคะเมื่อกี้ขั้นตอนการสร้างบางท่านอาจจะสร้างได้แล้วบางท่านอาจจะยังสร้างยังไม่ได้วันนี้นะคะแต่ดิฉันเห็นแล้วว่ามีท่านบางท่านเนี่ยที่สร้างได้สามารถให้คำให้ทิปให้คำปรึกษาท่านได้นะคะที่โรงเรียนถ้ากลับไปเนาะอันไหนเอ่ย
1: ตั้งหลายอันเลยอันนี้นะคะทดลองหนึ่งเรื่องภาษาไทยค่ะ
0: อาจารย์เห็นไหมคะว่าเมื่อตั้งข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นหน้าเหมือนแบบนี้คราวนี้จะให้ลองใช้แล้วก็คือทุกคนที่จะทำข้อสอบต้องมีลิงก์ข้อสอบอันนี้นะคะทำยังไงเดี๋ยวให้ดูนะคะอาจารย์ก็ต้องมาที่อาจารย์เห็นไหมคะว่ามีเครื่องหมายคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยลูกศรนกพิราบจรวดอยู่ตรงนี้นะคะมันคือเครื่องหมายที่การส่งอะค่ะเซนต์ก็คือส่งฟอร์มเนี้ยส่งข้อสอบเนี้ยให้เพื่อนทำนะคะก็คลิกเข้าไปปุ๊บเราจะแชร์แบบลิงก์นะคะอาจารย์หรือว่าจะส่งแบบอีเมลก็ได้อันนี้คือส่งอีเมลส่งแบบลิงก์ URL นะคะกดไปปุ๊บแล้วก็มันก็จะขึ้น URL ยาวมากๆเลยอาจารย์ก็ทำให้มันสั้นลงสั้นลงแล้วถ้าเราเอา URL เนี้ยค่ะที่บอกว่าสั้นลงแล้วเนี่ยไปให้เพื่อนให้เขาพิมพ์ทุกตัวเลยมันก็ยังยากใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าเราส่งลิงก์ไปเลยแล้วให้เขาคลิกเข้าก็ได้นะคะถ้ายังยากนะคะดิฉันให้คัดลอกเลยค่ะอาจารย์คัดลอกไว้แล้วนะคะตอนนี้กดคัดลอกแล้ว Google ช่วยคุณได้ค่ะอาจารย์ Google บอกเขาว่าสร้างQR code อันที่ขึ้นมาอันแรกเลยค่ะอาจารย์กดเข้าไปนะคะแล้วก็เอา URL ที่เราคัดลอกเมื่อกี้มาค่ะอาจารย์วางเลยค่ะตอนนี้เราได้ QR code สำหรับข้อสอบเมื่อกี้มาแล้วจาก URL ของอาจารย์ท่านนี้อันนี้คือ QR code แล้วนะคะอาจารย์เราก็เซฟไว้อาจารย์เชื่อ

ตอนนี้เราได้ QR code สำหรับทำข้อสอบของอาจารย์แรมเดือนแล้วนะคะลองส่องดูค่ะอาจารย์เมื่อได้ QR code มาแล้วหรือว่าได้ URL มานะคะอาจารย์ก็เอาไปให้เด็กๆทำข้อสอบได้นะคะไหนลองส่องซะสิเราจะเจอข้อสอบของอาจารย์แรมเดือนหรือยังใครได้ข้อเจอข้อสอบแล้วยกมือให้ดูหน่อยค่ะโอ้ได้แล้วนะคะเจอข้อสอบมีกี่ข้อคะยังไม่เจอมี2ข้ออาจารย์ก็กรอกข้อมูลทำข้อสอบได้เลยค่ะเหมือนอาจารย์เขาตั้งคำถามไม่เหมือนดิฉันเลยนะเขาตั้งคำถามค่อนข้างจะยากนะคะเมื่อกี้ยาวด้วยคำถามวิชาภาษาไทยค่ะอาจารย์ภาษาไทยอาจจะได้เปรียบหน่อย

อาจารย์เข้าไปเจอหน้าข้อสอบอาจารย์เขียนชื่อนามสกุลเลขที่ทำข้อสอบแล้วก็ส่งข้อสอบนะคะมีคนยังส่ง QR โค้ดไหมคะเสร็จแล้วส่งมาแล้วหรือเปล่าที่บอกว่าข้อสอบเราออนไลน์มาจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะคะเอาไม่เป็นไรค่ะอันนี้อันตอบกลับเนาะมาแล้วนะคะ10ท่านโอเคเห็นไหมคะว่าคำตอบที่นักเรียนส่งเราจะทราบเราจะรู้ไลน์เลยนะคะเรียลไทม์เลยว่าเขาตอบอะไรเรานะคะอาจารย์อาจารย์เขาทำเฉลยไว้แค่ข้อเดียวค่ะแต่ทำมาสองข้อไม่เป็นไรอาจารย์เขาทำเฉลยไว้แค่ข้อเดียวนะคะแต่ก็ยังมีคนผิดนะคะศูนย์คือผิดนะคะอาจารย์ศูนย์ก็คือไม่ได้ตอบตามที่อาจารย์ตั้งค่าไว้นะคะเป็นไงคะอาจารย์ Google Form ของเรามีคนทำเป็นแล้วนะคะอาจารย์ตอนนี้โรงเรียนของเราคะ

0: ันนี้อาจารย์จะ
1: ไม่ไม่ใช่คือจะ
2: ทำของเขา
1: ไม่ใช่ทำของเขาค่ะคือจะทำของเราเพื่อจะส่งให้เพื่อนอ๋อกดอ๋อของอาจารย์เป็นรูป
2: คนจะเป็นรูปหนูหารูปไปนั่นแล้วตั้งนานแล้ว
1: ใช่
2: ท
1: ี
2: นี้คำว่าส่ง
0: อาจารย์พอได้ไอเดียนะคะว่า Google Form ทำยังไงแล้วก็นำไปใช้อย่างไรนะคะอาจารย์ถ้ายังไงขอขอบคุณอาจารย์แรมเดือนมากเลยนะคะสำหรับข้อสอบที่นำมาให้เราลองใช้กันวันนี้นะคะยากไหมคะพอทำได้ไหมคะอาจารย์ Google Form น่าจะพอทำได้ถ้าเรามีเวลาแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเราเอื้ออำนวยนะคะอาจารย์มันก็ทำให้เรามันทำให้เราประหยัดเวลาไปนะคะอาจารย์ก็คือเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เรามีทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะอาจารย์ก็ที่สาธิตไป2ตัวอย่างนะคะก็คือทั้ง Kahoot แล้วก็ Google Form เนี่ยอาจารย์ก็สามารถนำไปเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่อาจารย์จะนำไปใช้กับนักเรียนของตัวเองได้เลยนะคะถ้ายังไงวันดิฉันนะคะในส่วนหน้าที่ของการนำเสนอเทคโนโลยีการทำข้อสอบและก็แอปพลิเคชันต่างๆนะคะวันนี้ก็หมดหน้าขอหมดหน้าที่วันในช่วงนี้ก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงตัดภัยจะเจอกับดร.กฤษลินนะคะค่ะ

ก็YouTube มีทุกอย่างนะคะแต่จริงๆแล้วไม่รู้อะไรอ่ะใส่เข้าไปทำแกงป่าอย่างไรเดี๋ยวก็มาคลิปมีเรื่อยๆก็เลือกดูคลิปตามที่เราฟังแล้วเข้าใจมันจะมีเยอะอะค่ะพวกนี้คราวที่แล้วเราเรียนเรื่อง formative กับ summative ถูกไหมคะแล้วก็เราเรียนรู้ในเรื่องของการทำรูบริกแบบองค์รวมกับแบบแยกองค์ประกอบยังคืนครูไหมคะคืนดีฉันหมดยังจำได้ไหมจำได้ไหมคะรูบริกสร้างยังไงอะพอจะจำได้ไหมจำไม่ได้ก็ไปเปิดวิดีโอย้อนหลังดูเนาะคราวที่แล้วดิฉันบอกว่ารูบริกนั้นน่ะมีข้อดีและข้อจำกัดถูกไหมคะข้อดีของแบบโฮลิสติกคืออะไรนะแบบองค์รวมอะเมื่อไหร่ข้อดีของการใช้รูบริกแบบองค์รวมจำอ้ำพัชราภาได้ไหมคะตอนเราสร้างรูบริกสวยหล่อจำได้ไหมสวยมีลักษณะยังไงแล้วเราก็มาช่วยกันสร้างรูบริกจำได้ไหมคะข้อจำกัดของมันคืออะไรบอกรายละเอียดของสวยมากเนี่ยรวมๆ มาอยู่ในนี้เลยอะค่ะข้อจำกัดคืออะไรคะแยกได้ไม่ชัดเจนคือตอนที่เรารูบริกเนี่ยเหมือนไม้บรรทัดมันไม่จำเป็นว่าสวยหรือหล่อสวยมากสวยน้อยจะต้องมีลักษณะแบบนี้เสมอไปถูกไหมคะเราตอนนี้เราอยากจะสร้างไม้บรรทัดเทียบว่าหรือจำแนกให้ได้ว่าใครสวยมากสวยพอดีกับสวยน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาช่วยกันระบุว่าระบุลักษณะของคำว่าสวยในมุมมองของเราในห้องเนี้ยดังนั้นวันนั้นเราบอกว่าสวยไม่สวยต้องดูที่จมูกก่อนดูผิวดูการแต่งกายดูเรื่องของผมถูกไหมคะความยาวของผมเราบอกลักษณะแบบนี้จะสวยถ้าจมูกโด่งผิวขาวอมชมพูผมยาวแต่งตัวเรียบร้อยเหมาะสมกาลเทศะภาพรวมๆแบบนี้เราเรียกว่าสวยมากเลยจำได้ไหมที่ฉันถามว่าแล้วบังเอิญมองปุ๊บเกือบครบเลยอะแต่ผมบังเอิญสั้นเนี่ยเราจะบอกว่าสวยมากหรือเราจะบอกว่าสวยปานกลางดีถ้าจมูกโด่งผิวขาวแต่งตัวเป๊ะมากถูกกาลเทศะแต่ผมสั้นเราจะลดระดับให้เป็นสวยปานกลาง

0: หรือสวยมากดียังคงให้สวยมากขึ้นอยู่กับการคนที่ประเมินหรือคนที่ตัดสินใจจากรูบริกถูกไหมคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อจำกัดของรูบริกแบบโฮลิสติกคือการที่มันบอกเป็นภาพรวมเนี่ยบางครั้งมันขาดรายละเอียดใดรายละเอียดหนึ่งไปในภาพรวมนั้นน่ะมันทำให้เราตัดสินใจยากว่าจะให้อยู่ในระดับไหนดีถูกไหมคะข้อดีอ่ะข้อดีของรูบริกแบบเนี้ยสร้างง่ายกว่าแล้วก็ให้คะแนนมันเป็นคะแนนรวมๆออกมาเลยสวยมากเอาไปเลย3 2 1แล้วก็ใช้ประเมินได้เร็วเหมาะกับ summative หรือ formative ดี sum หรือ for sum summative คืออะไรคะการประเมินแบบสรุปรวมการวัดผลหลังจากเรียนแล้วว่ารู้มากหรือรู้น้อยจะออกมาในรูปของคะแนนในรูปของว่าผ่านหรือไม่ผ่านมีการตัดสินใจละเทียบกับเกณฑ์ถูกไหมคะเทียบกับมาตรฐานก็ดีตัวชี้วัดก็ดีอันนี้สรุปรวมแล้ว formative ล่ะระหว่างเรียนประเมินไปทำไมระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาปรับปรุงใครและพัฒนาใครบ้างพัฒนาทั้งนักเรียนและพัฒนาทั้งตัวเราเองตัวเราเองนั้นอาจจะในเรื่องของตอนเข้าไปสอนจริงๆในห้องเรียนหรือแม้แต่การเลือกใช้สื่อการเลือกใช้กิจกรรมการปรับแผนการสอนการพัฒนาตัวเองในบทบาทของครูไม่ได้หมายถึงแค่ว่าการเข้าไปสอนแต่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเอาไปมาใช้ประกอบการสอนนะคะซึ่งวันนี้หนึ่งในนั้นที่เราจะคุยกันก็แผนการจัดการเรียนรู้การทำ formative เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้ข้อมูลมาเพื่อใช้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้การใช้รูบริกแบบแยกรายองค์ประกอบข้อดีคืออะไรคะเอาเกณฑ์เนี่ยมาเป็นตัวตั้งเลยว่าถ้าสวยจะต้องดูจมูกดูผิวดูผมดูการแต่งตัวจากนั้นจมูกแบบไหนเรียกสวยมากจมูกสวยมากจมูกสวยปานกลางสวยน้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบแยกองค์ประกอบมีข้อดียังไงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสะท้อนกลับแล้วมันให้ข้อมูลต่างจากแบบองค์รวมยังไงคะแยกองค์มันดูในองค์ประกอบที่เราบอกว่าสวยเลยใช่ไหมถ้าเราจะดูจมูกต้องลักษณะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราประเมินแบบแยกรายองค์ประกอบเนี่ยมันจะใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับตัวจริงๆหรือของสภาพจริงอ่ะของผู้ที่ถูกประเมินมากที่สุดนะคะการใช้รูบริกแบบแยกรายองค์ประกอบเนี่ยข้อจำกัดข้อด้อยของมันก็คือสร้างง่ายสร้างยากยากกว่าแต่จริงถ้าเราสร้างองค์รวมได้แยกรายถ้าเริ่มจากองค์รวมแยกรายองค์ประกอบก็ง่ายขึ้นถูกไหมคะใช้เวลานิดหน่อยในการสร้างเวลาที่เราจะใช้มันก็บางทีใช้ได้ไม่เร็วอะไม่ได้ในเวลาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะดูจมูกแล้วอาจจะต้องดูใช้ในช่วงเวลาหนึ่งถ้ายกตัวอย่างการเรียนแล้วกันบางเรื่องอย่างภาษาไทยเขียนเรียงความอย่างเงี้ยค่ะคือเราอาจจะดูเรื่องของอะไรนะคะการเรียงความอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวนะเอาอะไรดีอะ
1: ได้ค่ะ
0: เรื่องการทดลองอะของกลุ่มชูวิทย์เนี่ยก็คือเขาดูตั้งแต่ว่าใช้อุปกรณ์เป็นไหมมันก็ต้องดูขณะเด็กใช้ถูกไหมคะก็ใช้รูบริกในวัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ถูกไหมใช้เสร็จดูถูกไม่พอด้วยนะถูกไม่ถูกไม่พอนะเสร็จแล้วทำความสะอาดไหมแล้วเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเปล่าแปลว่าเมื่อเด็กทำกิจกรรมเสร็จก็ต้องหยิบเอารูบริกมาดูอีกว่าแล้วเขาทำความสะอาดไหมเก็บหรือเปล่าคือกว่าจะได้ครบรายองค์ประกอบอ่ะอาจจะต้องใช้เวลานาน มันไม่ได้ดูภาพรวมแบบทีเดียวแล้วประเมินเลยแต่ว่าต้องเก็บข้อมูลรายองค์ประกอบย่อยที่เราเอามาเป็นเกณฑ์นะคะมันก็จะเวลานานส่วนใหญ่เขาจะเอารูบริกแบบนี้เพื่อประเมินแบบ formativeจำได้ไหมคะตอนที่ฉันให้กันบ้านอาจารย์กันบ้านที่บอกว่าเลือกมาตรฐานตัวชี้วัดมาเนาะแล้วให้อาจารย์สร้างรูบริกทั้งสองแบบโดยที่ดิฉันมีรูบริกให้ตอนมอบงานอ่ะก่อนจะให้อาจารย์ลงมือทำกันเนี่ยดิฉันบอกว่าดิฉันรูบริกหรือสิ่งที่ฉันเฝ้ารอหรือคาดหวังว่าจะได้เห็นผลงานของอาจารย์ก็คือว่ารูบริกที่แต่ละกลุ่มสร้างเนี่ยจะต้องบอกระบุหรือมีการเลือกเกณฑ์ที่มีลักษณะแบบนี้เรียกว่าดีมากเลยการสื่อความหมายหรือว่าการระบุความแตกต่างของแต่ละระดับของผู้เรียนเนี่ยต้องมีลักษณะแบบไหนถึงจะเป็นไปตามความคาดหวังของดิฉันซึ่งในฐานะเป็นผู้สอนณวันนั้นน่ะดิฉันให้รูบริกก่อนเลยถูกไหมให้อาจารย์ลงมือทำรูบริกเราก็มาคุยกันด้วยว่ารายละเอียดหรือสิ่งที่ฉันพูดในรูบริกนั้นน่ะหมายความว่ายังไงเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจตรงกันว่าถ้าเขาทำงานให้มีลักษณะแบบไหนเขาถึงจะได้คะแนนเต็มหรือคะแนนได้ดีอ่ะตามที่คุณครูคาดหวังไว้เมื่อนักเรียนเข้าใจหมดแล้วดิฉันให้รูบริกด้วยโพสต์ไว้ใน Facebook ถูกไหมคะจากนั้นให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็ส่งงานเสร็จดิฉันตรวจงานพร้อมกับใช้รูบริกของดิฉันอะถ้าใครส่งกันบ้านนะท่านจะนึกออกเนี่ยส่งงานปุ๊บดิฉันตรวจตามรูบริกแล้วก็ให้ฟีดแบ็กคือข้อมูลสะท้อนกลับตามรูบริกว่าตรงไหนครบไม่ครบยังขาดอะไรจะเติมเต็มยังไงให้มันดีกว่าเดิมได้อีกแล้วคืนกลับไปให้กับเด็กการทำแบบนี้ในฐานะผู้สอนดิฉันกำลังประเมินแบบไหน formative หรือ summative ดิฉันอยากตัดสินได้ตกผ่านไม่ผ่านหรือดิฉันอยากประเมินว่าอาจารย์รู้แค่ไหนแล้วให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อกลับไปพัฒนางานดิฉันทำแบบหลังถูกไหมกำลังทำ formative เพราะว่าการที่หัวใจสำคัญของ formative ก็คือผู้เรียนเนี่ยเขาจะต้องได้ข้อมูลย้อนกลับจากครูว่าทำแบบไหนล่ะถึงจะดีตรงไหนที่เขาดีอยู่แล้วครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้วในฟีดแบ็กก็ต้องบอกเขาอะชมเขาหรือว่าบอกว่าตรงนี้โอเคครบถ้วนสมบูรณ์ยังขาดตกอะไรบ้างอันนี้ค่ะเป็นลักษณะของการให้ฟีดแบ็กโดยใช้รูบริกอาจารย์ว่าถ้าในบทบาทของผู้เรียนเนาะเรารู้สึกสบายใจไหมถ้าครูทำแบบนี้ให้งานแต่ละอย่างบอกมาเลยว่าเฝ้ารออะไรอะอยากได้อะไรกันแน่บอกเกณฑ์มาเลยแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของฉันเองถ้าฉันทำไม่ถึงตรงไหนบอกฉันมาสิว่าตรงไหนที่ไม่ถึงแล้วควรจะปรับปรุงยังไงในความรู้สึกของผู้เรียนเนี่ยเรารู้สึกยังไงถ้าครูใช้วิธีประเมินแบบนี้ชัดเจนดีคะเด็กจะกระตือรือร้นมากขึ้นในกลุ่มนี้ส่งกันบ้านป่ะได้ฟีดแบ็กใช่ไหมคะตอนได้ฟีดแบ็กอ่านแล้วรู้สึกยังไงในฐานะผู้เรียนใครดี
1: ถ้าอ่านอะไรที่สำคัญอ่านลายมือครูออกด้วย
2: โอ้อ่านออกม
1: าในฐานะผู้เรียนพอได้รับฟีดแบ็กกลับมาแล้วเรารู้สึกย
2: ัง
1: ไง
2: ค่ะก็สามก็สามารถนำเอามาปรับปรุงค่ะงานของตัวเองค่ะว่างานของตัวเองนี้ควรจะปรับปรุงข้อไหนอย่างไรค่ะ
1: เห็นได้เห็นจากรูบริกที่คืนกลับไปได้เห็นไหมคะว่าแต่ละแบบตรงไหนเราทำได้ดีครบถ้วนแล้วตรงไหนที
2: ่ค่ะอย่างเช่นเรื่องอันไหนที่ทำดีแล้วคุณครูก็จะชมว่าถูกต้องนะคะแล้วก็อันไหนที่ไม่ดีก็จะแก้ไขค่ะ
1: อันนี้ปริซึม แบบ
2: ค่ะ

0: ช่ค่ะของปิงซึมค่ะ
1: ประกอบดีกว่า
2: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีครูคณิตศาสตร์อยู่เลยดิฉันเชื่อว่าแล้วได้โจทย์ปริซึมนะดิฉันเข้าใจเลยแหละว่าทำได้ขนาดดีมากเลยนะเพียงแต่ว่าเวลาอันนี้บอกทุกกลุ่มเลยนะคะเวลาเราเขียนลักษณะของคำคุณภาพอ่ะที่อยู่ในการบรรยายเนี่ยค่ะมันจะต้องเป็นรูปประธรรมอ่ะรูปประธรรมอ่ะวัดได้เช่นคำว่าเหมาะสมเนี่ยเหมาะสมสำหรับดิฉันกับเหมาะสมของอาจารย์ไม่เหมือนกันแน่เลยอ่ะมันวัดไม่ได้แล้วคำว่าเหมาะสมของเราณวันที่เราสร้างรูบริกแม้ตัวเราเองเนาะเหมาะสมณวันที่เราสร้างรูบริกกับวันที่เราเอารูบริกไปใช้อ่ะอาจจะคนละอารมณ์กันก็ได้นะคำว่าเหมาะสมอ่ะมันวัดไม่ได้ไงถูกป่ะคะมันต้องคลี่ออกมาว่าเหมาะสมของเราอ่ะคืออะไรเด็กต้องแสดงชิ้นงานหรือพฤติกรรมอะไรถึงบอกให้รู้ว่าเหมาะสมเหมือนภาษาไทยที่บอกว่าเขียนเรียงความอะค่ะมีองค์ประกอบครบอันนี้จริงโอเคคำมีส่วนนำส่วนเนื้อเรื่องส่วนสรุปในสัดส่วนที่เหมาะสมเงี้ยดิฉันเริ่มคือดิฉันเอารูบริกอาจารย์ไปใช้ไม่ได้เพราะดิฉันไม่รู้ว่าสัดส่วนที่เหมาะสมของคำนำก็ดีส่วนเนื้อเรื่องกับส่วนสรุปอะมันควรมีสัดส่วนเท่าไหร่เงี้ยดิฉันใช้ไม่ได้หรือแม้แต่เป็นนักเรียนเองเนาะถ้าดิฉันเป็นนักเรียนแล้วดิฉันได้รูบริกมาก่อนอะต้องมีคำนำกับเนื้อเรื่องในสัดส่วนที่เหมาะสมดิฉันจะถามตัวเองแล้วว่าแล้วครูคิดว่ายังไงจะเหมาะสมไงจะได้ทำให้ถูกใจครูอย่างเงี้ยมันต้องคลี่ออกมาให้วัดได้นะคะ อย่างปริซึมเนี่ยก็คือว่าต้องรูปคลี่เนี่ยเราคงพอรูปวาดรูปคลี่นึกออกไหมรูปคลี่ไม่ใช่คลี่คลี่ค่ะถ้าสมมติเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยอาจารย์ก่อนที่เราจะทำกล่องสี่เหลี่ยมเราต้องตัดกระดาษหรือวาดเป็นสองมิติก่อนถูกไหมคือเท่าที่ดิฉันถามอาจารย์รัชยาเธอก็เป็นคณิตศาสตร์แล้วก็ถามผู้สอนด้วยคืออาจารย์รณชัยว่าโอเคไหมดิฉันคอมเมนต์รูบริกแบบเนี้ยก็คือว่ามันไม่มีว่าวาดรูปคลี่ถูกบางส่วนไงผิดคือผิดแต่บางทีรูปคลี่ของเราอ่ะพอเราวาดออกมาแล้วอ่ะสั้นยาวอะไรเนี่ยค่ะกว้างยาวถูกแล้วก็มีพื้นผิวอ่ะด้านหน้าตัดของสมมติว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยฐานสี่เหลี่ยมแสดงว่ามันจะต้องมีด้านนึงที่เป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมคะอีกสี่ด้านเนี่ยจะต้องเป็นสามเหลี่ยมเข้าใจปะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอ่ะเหมือนอียิปต์อ่ะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าสมมุติว่าก่อขึ้นไปบางทีอ่ะเราวาดรูปคลี่ออกมาเป็น1สี่เหลี่ยมกับ4สามเหลี่ยมจริงอ่ะแต่มันประกอบกันเป็นพีระมิดนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกถูกมั้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยดิฉันก็เลยมองว่าถ้าดีมากหมายถึงรูปคลี่นั้นน่ะมีหน้าที่เป็นตัวประกอบของปิซึมอะไรเงี้ยค่ะปิซึมกับพีระมิดอาจจะไม่ใช่อันเดียวกันนะดิฉันไม่ใช่คณิตศาสตร์รู้สึกจะไม่ใช่อันเดียวกันอะปริซึมกับพีระมิดอะนะหน้าตัดเหมือนกันถูกไหมคะต้องสมมติว่าโอเคปริซึมก็คือต้องมีหน้าตัดเหมือนกันสมมติว่าเราวาดถ้าดีมากของดิฉันรูปคลี่เนี่ยจะต้องมีหน้าที่เป็นองค์ประกอบของปริซึมอะครบถ้วนแล้วประกอบเป็นปริซึมได้ด้วยอันนี้ดิฉันให้เต็มพอใช้ของดิฉันคือมีที่เป็นองค์ประกอบอะครบถ้วนคือมองออกว่าปริซึมเนี้ยรูปคลี่อะจะต้องมีด้านที่เป็นรูปร่างอะไรบ้างแต่อาจจะประกอบออกมาแล้วไม่เป็นปริซึมอย่างที่คิดอันเนี้ยพอใช้ที่ดิฉันเขียนอะหมายถึงอย่างนั้นแต่ถ้าระดับที่ต้องปรับปรุงคือไม่ถูกทั้งสองอย่างวาดก็ไม่ได้ประกอบยิ่งไม่ได้เลยหรือไม่ได้วาดรูปคลี่เลยอยู่ๆมาปุ๊บเอาประกอบเลยไม่มีการวางแผนเป็นรูปคลี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะลักษณะอย่างนั้นอะแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันอยากจะสื่อสารให้ทุกท่านทราบก็คือว่าเวลาเราสร้างรูบริกเราจะต้องใช้คำที่เข้าใจง่ายหนึ่งแล้วนะเราเองและคนอื่นเผื่อเขาหยิบเอาของเราไปใช้อ่ะเข้าใจง่ายรวมถึงถ้าเราจะใช้รูบริกแบบ formative อ่ะคนที่ต้องอ่านแล้วเข้าใจคือนักเรียนถูกไหมคะเราอุตส่าห์อยากจะสื่อสารกับเขาก่อนน่ะว่าเราอยากได้งานลักษณะไหนจากเขาอะแต่ถ้าเรายังใช้คำที่กว้างเกินไปอะเขาก็เข้าไม่ถึงไงต้องใช้คำที่ผู้

อ่านรูบริกอ่ะเข้าใจง่ายเป็นรูปธรรมชัดเจนวัดได้แสดงกิริยานั้นได้แสดงพฤติกรรมนั้นได้มันวัดออกมาได้ไม่เป็นคำที่เป็นนามธรรมที่จะต้องขึ้นอยู่กับการตีความนะคะหลักๆเท่าที่ตรวจคืนกันบ้านไปอะค่ะจะเป็นเรื่องของการยังใช้คำที่บางทีกว้างเกินไปบางทีเป็นนามธรรมเกินไปแต่ในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์ก็ดีหรือเรื่องของการแยกว่าแบบไหนเรียกดีพอใช้ปรับปรุงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมีอีกเรื่องก็คือว่าบางครั้งเนี่ยพอเราทำสุดโต่งแบบดีมากไปแล้วอะค่ะเราใส่รายละเอียดไปเยอะอะบางที6 7 8 9 10อย่างอะแต่พอใช้มันเริ่มหายอะมันไม่เหมือนมันไม่เท่าเดิมอะยิ่งพอมาทำแบบว่าต้องปรับปรุงเนาะขี้เกียจเขียนไงมันเริ่มหดหายคือมันไม่แฟร์ในความรู้สึกของผู้ถูกประเมินคือไม่แฟร์เช่นดีมากเนี่ยจะต้องสละสลวยอันนี้ก็นามธรรมนะคะเพราะว่าถ้าดิฉันไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอ่านยังไงดิฉันก็รู้สึกไม่รู้ว่าสละสลวยแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยคือดีมากเนี่ยมี10องค์ประกอบอยู่ในนั้นน่ะแต่พอต้องปรับปรุงอ่ะอาจจะเหลือแค่แบบว่าไม่ครบอ่ะ4 5 6คือไม่ครบทั้ง10คือเราเขียนอะไรลงไปอ่ะค่ะที่อยู่ในแต่ละระดับอ่ะต้องให้คงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหรือเกณฑ์เหล่านั้นอ่ะให้เหมือนกันแล้วให้แยกความแตกต่างในเชิงคุณภาพเท่านั้นเองว่าครบถ้วนขายไปบางส่วนไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้สิ่งที่เป็นองค์ประกอบนั้นน่ะต้องมีเหมือนกันนะคะ พอจะเห็นรูปแบบการใช้รูบริกแบบ formative และ summative ไหมสิ่งที่ดิฉันสาธิตให้อาจารย์ดูเนี่ยในงานการบ้านที่เพิ่งคืนไปเนี่ยเป็นการใช้รูบริกแบบ formative ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเวลาที่เราจะมอบหมายภาระงานชิ้นงานเนี่ยผู้เรียนเขาจะต้องรู้สิ่งที่ครูอ่ะคาดหวังแล้วการที่ชิ้นงานนั้นจะดีหรือไม่ดีจะอยู่ที่ภาระของผู้เรียนเองแล้วล่ะเป็นหน้าที่ของเขาแล้วล่ะเพราะเราบอกทุกอย่างแล้วว่าดีที่สุดที่เราอยากได้ต้องมีลักษณะอย่างเงี้ยไม่ดีเลยอ่ะมันจะมีลักษณะแบบเนี้ยหน้าที่เขาคือถ้าอยากได้คะแนนดีๆต้องทำให้ถึงตามเกณฑ์ของเรานะคะสิ่งที่ดิฉันสาธิตให้ดูนะคะเป็นแบบอย่างให้ดูในวันนี้ก็คือการให้ฟีดแบคอาจารย์จะสังเกตเห็นว่าดิฉันไม่ได้ถ้าใครได้คืนนะดิฉันไม่ใช้ปากกาแดงอันนี้ดิฉันสังเกตจากตอนไปเรียนแล้วเวลาที่ได้มาเนี่ยก็คือตัวเองอ่ะถูกประเมินแบบนี้เหมือนกันเนาะเวลาอาจารย์เขาสอนและคืนงานเราอ่ะอาจารย์เขาไม่เคยใช้หมึกแดงทำไมรู้ไหมคะดิฉันใช้หมึกดำคืนงานอาจารย์หรือถ้ามีสีน้ำเงินดิฉันจะใช้สีน้ำเงินถ้ามีสีอื่นจะใช้แต่ดิฉันจะไม่ใช้สีแดงเพราะสีแดงเป็นสีที่แสดงให้เห็นว่าผิดความรู้สึกเวลาอ่านมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรคะเซนซิทีฟอะสีแดงมันจะรู้สึกว่าหุยผิดแม้แต่บางทีชมอะแต่สีแดงมันทำให้คำชมนั้นอะเล็กนิดเดียวอะสีแดงมันเป็นการสื่อความหมายว่าผิดแม้ว่าใจครูบอกว่าสีแดงมันชัดอะอ่านแล้วอ่านง่ายแต่ผู้รับมาเนี่ยนึกถึงใจผู้รับเนาะผู้รับบอกว่าสีแดงปุ๊บโอ้มันผิดแน่เลยเนี่ยมันร้ายแรงมันแบบมันแดงมันดูไม่ดีใจฝ่อแล้วกว่าจะได้อ่านเจอคำชมอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่อ่ะที่ดิฉันสังเกตเห็นเวลาอาจารย์ตัวเองคืนงานเราอะค่ะเขาจะใช้ปากกาสีเดียวกันกับที่เราเขียนเราใช้สีดำเขาก็คือตรวจด้วยสีดำและฟีดแบคด้วยสีดำเพราะลายมือเรากับลายมืออาจารย์เรารู้อยู่แล้วอันไหนลายมือเราอันไหนลายมืออาจารย์ถูกไหมคะดิฉันว่ามันเป็นอะไรที่เป็นละเอียดอ่อนอะที่เราจะต้องแล้วดิฉันก็จะรู้สึกว่าใจชื้นเวลาอ่านเพราะว่ามันไม่เห็นสีแดงไงมันไม่รู้ว่าตรงไหนผิดในบรรดาสีดำนี่เป็นลายมืออาจารย์อะมันจะมีทั้งคำชมและข้อเสนอแนะใจมันเปิดรับมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะสองคือดิฉันสังเกตไหมเวลาดิฉันคืนงานอะดิฉันไม่ได้ฝากอะฝากกลุ่มนี้เอาไปให้กลุ่มเอาเดินไปแจกหน่อยสิทำไมอะ
จริงๆดิฉันฝากใครก็ได้เนาะเดินเข้ามารู้จักกลุ่มป้าอีทไหมคะเอาไปให้ป้าอีทหน่อยรู้จักคนนี้ไหมคะให้หน่อยอะไรเงี้ยทำไมไม่ทำอย่างนั้นนะได้เห็นความสำคัญของเขาอีกอย่างถ้าเราพูดเชื่อในเรื่องของสิทธิงานของเขาเขาต้องได้เห็นแล้วเป็นสิทธิ์ของเขาเองที่จะเผยแพร่ผลงานหรือฟีดแบคหรืออะไรให้เพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่หน้าที่ของครูที่จะต้องไปเป่าประกาศให้รู้ว่างานของเราได้ดีหรือไม่ดีกี่คะแนนอันนี้เป็นวัฒนธรรมอื่นนะคะที่ดิฉันรับรู้ได้มาแล้วดิฉันรู้สึกปลอดภัยที่ได้รับการคืนคะแนนแบบนี้แล้วมันเป็นเรื่องของเราเองที่เราอยากจะบอกว่าเราได้ดีหรือไม่ดีหรือตกถ้าเพื่อนถามเราตัดสินใจเองว่าเราอยากบอกไหมไม่ต้องเป่าประกาศให้โลกรู้แม้เราจะได้คะแนนดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้แต่บางทีไม่ได้เชิญออกไปรับแต่ครูเดินคืนเนี่ยครูเขาจะคว่ำเขาจะไม่เปิดหงายแบหลาแบบว่าคืนเพอร์ซันนอลก็จริงแต่หงายออกก็ทุกคนก็เห็นอะเวลาเขาจะคว่ำหน้าลงอะค่ะคว่ำหน้ากระดาษลงให้เรารู้ให้เราเปิดดูของเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่อาจารย์อาจจะไปลองใช้ดูก็ได้หรือไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคะแต่ดิฉันแชร์ในฐานะที่เคยได้รับการทำแล้วในฐานะผู้เรียนอะแล้วดิฉันรู้สึกว่าถ้าบรรยากาศในห้องเรียนเป็นอะไรที่ครูและนักเรียนต่างให้เกียรติกันบรรยากาศมันแบบว่าปลอดภัยครูไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแย่จังเลยเราช่างเป็นนักเรียนที่โง่จิ้นดีเลยเราชอบเอาเราไปเปรียบกับเพื่อนหรือว่าเปล่าประกาศให้โลกนี้รู้ว่าฉันอ่อนภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมเวลาฉันเก่งวิชาอื่นไม่เห็นเปล่าประกาศให้โลกรู้บ้างแต่ว่าเวลาฉันอ่อนเรื่องอะไรอ่ะโลกรู้หมดเลยอะไรเงี้ยคือพระบรรยากาศมันเป็นแบบเนี้ยเราจะรู้สึกพอเข้ามาในภาษาไทยเราจะรู้สึกว่าผู้เรียนเนาะเราจะรู้สึกว่าตัวเราเล็กนิดเดียวอ่ะเราเรียนยังไงเราก็ไม่เรียนยังไงเราก็ไม่คงไม่ได้อ่ะเพราะมันถูกสะกดตลอดเวลาเพราะเราอ่อนเรื่องนี้เราอ่อนเรื่องนี้เหมือนตอนเด็กๆอ่ะดิฉัน ทำการบ้านโดนแม่ตีประจำอ่ะวิชาคณิตศาสตร์อ่ะแม่ก็ตีแม่ก็หยิกทำไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำการบ้านเคล้าน้ำตาประจำกับวิชาเนี้ยก็หลอนตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเองหัวคงไม่มาทางคณิตศาสตร์อ่ะเพราะแม่บอกเสมอว่าเราอ่ะอ่อนแย่กว่าน้องโง่กว่าน้องน้องเก่งกว่านะคณิตแต่น้องอ่ะ2ขวบบวกเลขได้แล้วดูสิเนี่ยกี่ขวบแล้วยังทำไม่ได้คือถูกหลอนหล่อหลอมสะกดจิตตลอดเวลาว่าเราไม่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์แล้วมันก็ติดเราติดเป็นทุกที่กับเราเลยนะคะว่าเราคงไม่เก่งคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คงไม่ใช่ทางของเราเราไปทางอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่อันเนี้ยบางทีผู้ใหญ่ก็เป็นคนจำแนกเด็กโดยเปิดเผยเกินไปบางครั้งที่ฉันไปนิเทศการสอนเนี่ยคุณครูความปรารถนาดีของครูอ่ะเวลาครูสอนนะน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมเป็นลูกหมอน้องข้าวหอมตอบได้คือบอกโปรไฟล์น้องข้าวหอมหมดแล้วดังนั้นน้องข้าวหอมตอบอะไรมาเพื่อนจะตอบตามเนาะอ้าวจุกเนี่ยนะเราต้องเห็นใจจุกหน่อยนะจุกอ่ะเขาเรียนช้าเขาอ่านทันไม่ค่อยทันเพื่อนแต่เราอ่ะต้องมีอะไรนะมีน้ำใจเราต้องช่วยเพื่อนคือเป่าประกาศให้เด็กทั้งห้องรู้ว่าจุกเนี่ยเรียนช้านะเราต้องเห็นใจจุกจุกก็จะช้าอยู่อย่างนั้นแหละเพราะจุกถูกครูบอกแล้วว่าจุกเป็นคนเรียนช้าดังนั้นถ้าฉันเรียนช้าฉันไม่ผิดเพราะครูบอกเพื่อนแล้วไงว่าฉันเรียนช้าไงฉันจะเรียนเร็วไปทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเป็นความปรารถนาดีของครูนะโดยบริสุทธิ์ใจแต่มันเป็นการแบ่งเด็กอะโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าอาจารย์เคยอ่านบทความของการศึกษาฟินแลนด์เนาะเขาจะครูจะเก็บทุกอย่างข้อมูลของเด็กไว้ในใจอะหรือคุยกันเองกับครูแต่พยายามทำให้เด็กทุกคนเชื่อว่าทุกคนเกิดมาแล้วแบบไอน์สไตน์บอกเลยเกิดมาด้วยอินเทลลิเจนซ์ที่ต่างกันจุกอ่านช้าแต่จุกวิ่งเร็วเวลามีอะไรที่จะต้องใช้ความเร็วจุกจะเป็นที่พึ่งของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือทุกคนมีข้อดี

ไงเราไม่จำเป็นต้องจำแนกเด็กของเราว่าเป็นเด็กอ่อนเด็กกลางเด็กเก่งให้เด็กรู้ว่าเขาอ่อนหรือกลางหรือเขาเก่งให้เขาอยู่ในห้องเรียนให้เขารู้ว่าทุกคนเก่งแต่มีความเก่งหรือความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันไอการประเมินว่าก่อนอ่อนกลางเก่งเก็บไว้กับครูไหมเพื่อที่ให้ครูเนี่ยไปหาวิธีการในการทำให้เขาอะเติมเต็มไอจุดที่เขา

0: ไม่ดีอะค่ะให้เขาดีเท่าท่านเพื่อนอันนั้นเป็นอย่างนั้นน่าจะดีกว่าเรียนเชื่อว่าในหัวใจของผู้เรียนเนาะเพราะเราเองก็เคยเป็นผู้เรียนในขณะเดียวกันเราเป็นผู้สอนเนี่ยตอนเป็นผู้สอนเราอาจจะมองอีกมุมนึงด้วยเลนส์ของผู้ใหญ่มองแล้วอยากให้รู้ว่าเราเด็กเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในหัวใจน้อยๆของผู้เรียนเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้อยากเป็นที่รู้จักในมุมที่มันแบบว่ายังไม่เท่าเทียมคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรายิ่งสร้างแรงบันดาลใจหรือทำให้เขามั่นใจว่าวันนี้เขายังไม่ดีในเรื่องนี้แต่ถ้าเขาพยายามเขาจะดีขึ้นแต่เรื่องอื่นเขาดีแล้วเราก็ต้องฟีดแบ็กให้เขาภูมิใจในเรื่องที่เขาดีแล้วด้วยอันนี้คือ formative assessment คือทำให้ผู้เรียนนะคะพัฒนาในทุกมิติให้เป็นไปได้มากที่สุดพอมาวันนี้ถ้าท่านดูใน Facebook นะคะเรียนโพสต์แผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นนั่งเสิร์ชมาเมื่อคืนมาจากของสำนักพิมพ์สองสามสำนักพิมพ์แต่ไม่มีของสสวทเลยแม้ว่าจะมีวิทย์คณิตเอาของชาวบ้านมาให้อาจารย์ประเมิน เรามี9กลุ่มแต่ดิฉันโพสต์ไว้ให้เนี่ยรู้สึกจะ11แผนนะคะแต่ว่ากลุ่มไหนอนุบาลกลุ่มนี้ใช่ไหมคะกลุ่มอนุบาลกลุ่มแรกเนาะดิฉันมี1แผนให้อาจารย์อยู่ในนั้นอะเรียกว่าแผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล2อยู่ใน Facebook นะคะก็ไม่ต้องเลือกกับใครแต่ว่า8กลุ่มที่นั่งอยู่ตรงเนี้ย8กลุ่มที่นั่งตรงเนี้ยอยากเลือกเองหรือว่ายังไงดีอาจารย์คราวนี้มีให้หลากหลายมากขึ้นนะทุกกลุ่มจะได้วิเคราะห์แผนนะคะแผนที่ดิฉันให้เป็นตัวอย่างอะแผนการจัดการเรียนรู้อาจารย์อยากเลือกกันเองหรือเราจะหมุนวงล้อดี วงล้อถ้าอย่างนั้นดิฉันหมุนวงล้อให้กลุ่มแล้วก็ให้กลุ่มเขาเลือกเนาะเพราะดิฉันไม่ได้ทำวงล้อแผนเอาไว้นะคะ อาจารย์เห็นใน Facebook หรือยังดิฉันโพสแผนมาจำนวนหนึ่งเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะกลุ่มอนุบาลไม่เกี่ยวเนาะเอาเป็นว่าดิฉันหมุนของดิฉันเองแล้วจะเดินไปที่กลุ่มนั้นให้เลือกกลุ่ม4 1 2 3 4เอาแผนอะไรดีคะเลือกไว้ยังในใจดูในเฟซยังคะมีวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างเนี่ยภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษมีอยู่2แผนมีม.1กับป.5มั้งคะมีสังคมศึกษามีพุทธศาสนามีประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การงานอาชีพเทคโนโลยีด้วยการงานอาชีพนะคะกลุ่ม4เขาเลือกการงานอาชีพไปแล้วนะ จดไว้นะคะการงานอาชีพเนาะกลุ่ม12ไม่มีกลุ่ม12ไม่มี1บวก2เป็น3 1 2 3กลุ่ม3เอาอะไรดีคะ
1: เรามีสังคมอ่ะมีพุทธศาสนา
0: พุทธศาสนาป6พุทธศาสนาป6นะคะไปแล้วนะพุทธศาสตร์ป6กลุ่ม5ค่ะอาจารย์เอาอะไรดีคะข้ามไปนะสลัดสิทธิ์เลือกวิทยาศาสตร์มีอยู่แผนเดียววิทย์ป .6 โอเควิทย์ป .6 ขอบคุณมากเลยนะเลือกวิทย์ให้เนี่ยคณิตไปแล้วการงานไปแล้วสังคมเรื่องการปกครองไปแล้วนะคะก็จะเหลือสังคมป .5 มีคนเอาไปยัง ยังสังคมป.5

นะคะป้าอีทสังคมป.5เนาะโอเคกลุ่มครูสัญลักษณ์ล่ะคะเอาอะไรดีภาษาอังกฤษว่าแล้วแหละเอามออะไรปออะไรม.1นะภาษาอังกฤษรู้สึกมี2แผนอะม.1นะคะภาษาอังกฤษม.1เนาะกลุ่มไหนยังไม่ได้บ้างเนี่ยเอาอะไรดีป.6ภาษาไทยป.6ได้ทุกกลุ่มแล้วเนาะได้ครบแล้วนะคะทุกคนจะได้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์1ไปเดี๋ยวดิฉันจะให้เกณฑ์ในการประเมินนะคะซึ่งเกณฑ์น่ะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เราลองประเมินดูซิว่าแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเกณฑ์เดี๋ยวดิฉันจะโพสต์ให้ใน Facebook เช่นเดียวกันนะคะดูว่าในภาพรวมของแผนที่เราได้รับไปอะค่ะจอมันไม่ชัดนะแต่เดี๋ยวที่ท่านจะได้อยู่ใน Facebook ดูว่าเขียนได้ชัดเจนไหมภาพรวมนะคะอ่านเข้าใจง่ายหรือเปล่าแล้วก็ใช้ได้จริงในห้องเรียนไหมเหมาะสมกับผู้เรียนเหมาะสมกับผู้เรียนสมควรที่จะเลือกเอาไปสอนหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้จำนิทานปลาได้ไหมนิทานปลาถ้าครูเล่าอย่างเดียวหรือโต้ตอบอย่างเดียวปลาน้อยเรียนไหมคะไม่เรียนเราบอกเองว่าหลักการข้อที่2ของปลาก็ของการเรียนรู้แบบปลาน้อย fish is fish ก็คือต้องกบต้องพยายามหาสื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะด้วยภาพวิดีโอคือจากการฟังการดูการจับต้องการนู่นนั่นนี่ให้หลากหลายและเหมาะสมเพื่อช่วยให้ปลาเข้าใจดังนั้นเราต้องดูว่าแผนน่ะมีข้อ4ไหมคือช่วยให้ครูไม่เป็นครูกบหรือเปล่ามีการใช้สื่อที่หลากหลายไหมนะในเรื่องของส่วนต้นก็คือบทนำของแผนนะคะบทนำของการเรียนรู้อ่ะมีชื่อของแผนไหมแล้วสอดคล้องชื่อแผนน่ะสอดคล้องกับสิ่งที่จะเรียนหรือเปล่านะคะ มีรายการวัสดุอุปกรณ์สื่อไหมอันนี้คือส่วนต้นนะคะส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนลองดูซิว่าเขาใช้คำกริยาที่วัดได้ไหมหรือใช้รวมๆแบบถูกต้องเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเขียนจุดประสงค์อ่ะเขียนด้วยคำกริยาที่แสดงพฤติกรรมหรือสมรรถนะของผู้เรียนหรือเปล่าชัดเจนสอดคล้องกับหลักสูตรหรือไม่เข้าใจง่ายไหมเพราะเขียนโดยคนอื่นไงเราอ่ะเข้าใจไหมนะคะนำไปสู่ learning outcome หรือผลลัพธ์ปลายทางที่ผู้เรียนที่หลักสูตรกำหนดไว้หรือเปล่าหรือตัวชี้วัดกำหนดไว้หรือเปล่านะคะซึ่งอาจารย์อาจจะต้องเปิดถ้าไม่แน่ใจเพราะว่าเราเลือกแผนที่ไม่ตรงกับอาจจะไม่ตรงกับวิชาหรือสิ่งที่เราเคยรับผิดชอบก็ต้องเปิดหลักสูตรแกนกลาง51นะคะอยู่ในอินเทอร์เน็ตมีแต่ยังไงเดี๋ยวฉันจะหาวิธีแชร์ให้บน Facebook นะคะเพียง PDF ไฟล์การนำเข้าสู่เรื่องที่จะเรียนการสอนเนี่ยมันจะเหมือนแบ่งเป็น3องค์อ่ะองค์แรกคือองค์เปิดม่าน open ช่วงเปิดม่านเนี่ยมีการเกิดความสนใจของผู้เรียนอย่างสมเหตุสมผลไหมบางทีกระตุ้นความสนใจนะอาจารย์มาถึงอ้าวนักเรียนวันนี้ครูจะสอนมุกนี้ฉันเคยเล่นแล้วก๊อกก๊อกก๊อกสอนอะไรทายซิครูจะสอนเรื่องอะไรมาถึงเคาะโต๊ะเลยนะเสียงไม่ใช่ก๊อกก๊อกมาถึงกระตุ้นความสนใจเด็กท้ายใหญ่เลยสอนเลขสอนเรื่องอะไรเลข1 2 3การนับไม่ใช่เสียงวิชาอะไรคะเสียงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ยอมยังยอมยังนักเรียนวันนี้ครูจะสอนภาษาไทยก๊กก๊กก๊กสามก๊ก

สนใจเนาะนักเรียนสนใจเนาะเข้าสมเหตุสมผลไหมสามก๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะจ๊ะน้องดูเขามีการเปิดม่านสมเหตุสมผลไหมเมื่อวานเราเรียน active learning ใช่ป่ะต้องดูว่าช่วงเปิดม่านเนี่ยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้ตั้งคำถามหรือมีการ active ไหมนะคะอย่าง active ไหมหรือว่าครู active คนเดียวเด็กนั่งฟัง ช่วงการแสดงใหญ่ละหลักนะคะการดำเนินการสอนเนี่ยดูสิว่าเขาในแผนนะใช้เขียนแล้วให้เห็นกลวิธีเทคนิคการสอนหรือการเลือกกิจกรรมหรือตัวกิจกรรมในแผนนะคะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กลับไปที่วัตถุประสงค์เลยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เขาเขียนไว้ตั้งแต่ต้นไหมคือกิจกรรมหรือนำไปสู่การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือเปล่านะคะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมและกระตือรือร้นอีกแล้วนิทานปลาหลักการข้อที่2ผู้เรียนต้องได้ลงมือปฏิบัติได้สัมผัสหรือได้ประสบการณ์ตรงถูกไหมแล้วเมื่อวานเราก็เรียน active learning ด้วยว่าต้องมีส่วนร่วมอ่ะทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำงานข้อนี้เลยดูซิว่าแผนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าข้อ15ก็คือมีความสอดคล้องจำเป็นกับสิ่งที่ต้องรู้ไหมคือบางทีแผนดีมากเลยนะดีแต่ไม่อยู่ในหลักสูตรเกินหลักสูตรหรือไม่มีอยู่ในหลักสูตรแต่แผนดีแปลว่าไม่ need students need เนี่ยไม่ได้แปลว่านักเรียนอยากรู้นะไม่ใช่ want ไงแต่ need คือไม่รู้ไม่ได้จำเป็นต้องรู้ถ้าไม่รู้สอบไม่ได้ถ้าไม่รู้ไม่จบถ้าไม่รู้ไม่เป็นไปตามหลักสูตรถ้าไม่รู้ชีวิตนี้อยู่ไม่รอดนี่เรียกว่านีดจำเป็นไม่ใช่วอนไม่ใช่สิ่งที่เด็กอยากเรียนไม่ค่ะสอนตามความจำเป็นตามที่ความต้องการของนักเรียนนักเรียนไม่อยากเรียนตามเนี้ยค่ะนักเรียนอยากเรียนอันเนี้ยดิฉันก็เลยทำแผนอันนี้ไม่ใช่อันนั้นมันวอนนะคะนีดคือจำเป็นสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนไหมก็คือสร้างความสนใจไหมล่ะทำให้ผู้เรียนอยากเรียนไหมเหมือนกิจกรรมบุพเพสันนิวาสก็ดีตามล่าหาหัวขโมย iPad ก็ดีคือมันเกิดความสนใจอะที่จะสืบเสาะค้นหาคำตอบอะนะคะแล้วผู้เรียนทำได้ไหมตรงกับวัยเขาไหมความสามารถเขาทำได้ไหมง่ายไปเปล่ายากไปหรือเปล่านะคะ ด้านเนื้อหามากหรือน้อยไปหรือเปล่านะคะแผนการจัดการเรียนรู้นั้นน่ะไม่ใช่แค่เล่นเกมแล้วสนุกแล้วจบไงมันจะต้องมีเนื้อหาที่เด็กได้เรียนถูกไหมเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าเนื้อหาพอไหมมากน้อยไปหรือเปล่าเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นที่แผนระบุไว้หรือเปล่าสอดคล้องสำคัญเรียนเนี้ยข้อ17ทุกอย่างในแผนการจัดการเรียนรู้อาจารย์ต้องย้อนกลับไปเทียบตลอดเลยว่าเป็นไปตามหลักสูตรไหมและเป็นไปตามจุดประสงค์ของแผน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการส

สลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะ
และแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคแอลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคแอลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคแอลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคแอลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่สถูนะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลา
สามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่ง

0: ริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดา

0: ่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
0: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
2: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
0: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อย
2: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
0: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
2: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
0: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
2: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
0: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
4: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกาบาต
0: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
2: ภัยจากอุกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
4: แล้วอุกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
2: เหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
3: โอ้โห
0: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
2: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
2: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
0: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
2: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์ที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยใ

0: อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชมกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป
2: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: กระบวนการสั่งเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออแกเนลที่สำคัญได้แก่คโครพาสค่ะคโครพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญ นะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆ นะคะ1เหรียญ นะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอน

ตัวสุดท้ายนะคะได้แก่ NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออก

ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสเต็ม1โฟโตซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโตซิสเต็ม1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP ได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้ NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็น
ควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือ root 2ส่วน2คอสก็คือ root 2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบ square root 2ส่วน2หารด้วย root 2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือ square root 4หาร2 square root 4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: การจัดการเรียนการสอนศิลปะนั้นหากเน้นทักษะการปฏิบัติมากเกินไปอาจทำให้นักเรียนขาดการพัฒนาทางความคิดได้ดังนั้นครูสมเกตใจเมืองจากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์จึงจัดให้มีการเรียนรู้ศิลปะที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์โดยผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นเองเช่นการนำหุ่นลวดมาแสดงลักษณะท่าทางต่างๆของมนุษย์หรือการสร้างฉากที่ทำให้เห็นระยะของวัตถุที่อยู่ใกล้ไกลเพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนภาพให้มีมิติทั้งหมดนี้จึงทำให้นักเรียนมีความรู้ในพื้นฐานจนนำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้เป็นอย่างดี
1: อุปสรรคที่ทำให้การเรียนรู้ศิลปะไม่ประสบผลสำเร็จส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากวิธีการสอนของครูสอนโดยที่ไม่พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนพอถึงชั่วโมงศิลปะมาก็ให้นักเรียนไปเขียนรูปทิวทัศน์บ้างรูปดอกไม้บ้างรูปสัตว์บ้างโดยที่นักเรียนไม่มีทักษะพื้นฐานเลยมันก็ทำให้ขาดทักษะพื้นฐานพอนักเรียนขาดทักษะพื้นฐานนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะเขียนรูปได้นักเรียนก็เกิดความเบื่อหน่ายว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเย็นสำหรับเขาก็เลยคิดหาวิธีการที่จะมาทำให้นักเรียนได้มีความสนุกได้คิดทักษะในการคิดด้วยเพราะว่าศิลปะเราส่งเสริมในการคิดเชิงสร้างสรรค์นะครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครูมีอะไรให้นักเรียนดูนะอันนี้เป็นภาพทิวทัศน์ธรรมดาใช่ไหมครับภาพผิวทัศน์ธรรมดานะครับงานศิลปะมันเกี่ยวข้องยังไงกับธรรมชาตินะครับทัศนธาตุที่ทางศิลปะที่มาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเส้นนะครับเช่นตรงนี้นะครับเส้นที่มาเกี่ยวข้องเห็นไหมภาพที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์จะต้องมีชีวิตของคนและสัตว์เข้าไปเกี่ยวข้องเห็นไหมเมื่อนักเรียนสร้างภาพขึ้นมาสร้างจินตนาการขึ้นมาธรรมชาติคือพื้นฐานในการที่เรานำไปคิดสร้างสรรค์ต่อ
1: หลังจากนักเรียนเข้าใจเรื่องของเส้นเรื่องของธรรมชาติคร่าวๆที่มันสัมพันธ์กันสอดคล้องกันแล้วทำยังไงมาคิดอีกทีว่าทำยังไงจะให้เส้นนั้นมีชีวิตได้ก็คิดว่าชีวิตเรานี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่แทนเส้นเหล่านี้ได้ก็เลยลองให้เด็กทำท่าทางอะไรต่างๆดู
4: ลองทำท่าน
5: ักมวยสิ
4: ทำท่านักมวยทำท่าอายเขินสิก้มเก็บของก้มเก็บของกางแขนออกครับกางแขนออกเวลานักเรียนจะไปเขียนภาพคนเนี่ยนะเนี่ยหัวกะโหลกเนี่ยเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดนะครับกับหัวลงมาอย่างนี้เป็นความกว้างของอะไรครับของไหล่กลับมาทางนี้เป็นความกว้างของไหล่ทางนี้นะครับให้มันสมส่วนกับกะโหลกตรงนี้นะครับเวลาบางคนเนี่ยไปเขียนเนี่ยไหล่กว้างใช่ไหมครับไหล่กว้างหรือไหล่แคบไปนะครับเอาสัดส่วนง่ายๆเนี่ยลงมานะครับ
1: พอดูเด็กทำท่าทางแล้วทำยังไงเด็กก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็เลยสร้างสื่อตัวนี้ขึ้นมาก็คือสื่อขดลวดนะฮะจำลองในเรื่องของโครงสร้างของมนุษย์สามารถปรับท่าทางต่างๆได้ทำไปทำมามันมีชีวิตเด็กนักเรียนชอบลักษณะท่าทางอะไรต่างๆเขาก็สามารถจินตนาการไปตามที่เขาคิดนะครับ
4: กระดูกของคนเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นักเรียนเป็นโครงสร้างแอคชั่นแบบนี้แอคชั่นแอคชั่นสวัสดีครับถ้าหากว่าเราอารมณ์เศร้าเนี่ยเราบีบรวบมันขึ้นมาฮ่ามันเศร้าไหมนักเรียนไม่เศร้านะครับทำยังไงเส้นนี้มันจะเศร้าลงโค้งลงคอตกไงเรียนคอตกเห็นไหมคอตกไหมนี่เศร้าแล้วอารมณ์เศร้าไหมครับ
3: เศร้า
4: สอดคล้องตามอารมณ์เส้นให้ความรู้สึกหลากหลายเพราะฉะนั้นเราจะนำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะแจกหุ่นลวดนะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนไปเขียนลักษณะท่าทางของหุ่นลักษณะท่าทางอารมณ์10ท่าทาง10อารมณ์นะครับเนี่ยที่ครูทำเครื่องหมายไว้ให้เนี่ย
5: นะนี่มันเป็นสรีระของเราที่เรานี่มันจะดัดไปด้านหลังไม่ได้นะอย่าฝืนธรรมชาตินะครับ
6: หันหัวแล
7: ้
6: ว
7: เริ่มขาที่แบบนี
8: ้มาหันข้าง
1: สำหรับผลที่เกิดจากการทดลองใช้ขดลวดนะฮะเด็กเข้าใจในเรื่องของทัศนธาตุที่เกี่ยวกับเส้นมากขึ้นสามารถเขาจะนำเส้นเนี่ยไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้มันสื่อออกมาทางด้านอารมณ์ความรู้สึกได
9: ้ภาพแรกเป็นมีความสุขนะคะคือยิ้มเท่ากับใส่กระโดดรถเต้นอะไรประมาณนี้นะคะตัวที่สองเป็นตัวหุ่นเล่นกีตาร์นะคะเป็นอาการระบายอารมณ์นะคะ
10: ภาพที่8เป็นความรู้สึกเศร้าที่แฟนจากไปก็เอาภาพมากอดที่หน้าอกแล้วก็ร้องไห้ภาพที่9ก็เป็นภาพดีใจร้องเพลงสนุก

0: ที่8เป็นท่าเดินหรือวิ่งแบบอารมณ์ดีครับท่าที่9เป็นท่าบอกความรักครับแล้วท่าที่10ก็เป็นท่าส่งจูบให้ครับ
1: ก็หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของเส้นที่แสดงอารมณ์ต่างๆแล้วเราก็จะมาพูดถึงว่าชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะมันมีสังคมมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันรวมกลุ่มกันอยู่เราก็ไปพูดถึงธรรมชาตินะพูดถึงธรรมชาติเนี่ยปกติแล้วนักเรียนระดับนี้นี่จะเขียนภาพขาดระยะคือไม่มีระยะเขายังคิดทับซ้อนไม่ได้คือคิดภาพซ้อนภาพไม่ได้สาธิตก็แล้วทำยังไงก็แล้วเด็กยังไม่รู้จักซ้อนภาพเราก็เลยคิดค้นมาทำยังไงนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นก็เลยผลิตสื่อในเรื่องของแผ่นใสที่ภาพหลายภาพมาซ้อนกันนักเรียนดูภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพอะไรใครทราบบ้าง
2: ภาพป
1: ่าไม้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลครับถ้าเขียนมาอยู่ไกลตรงนี้มีฉากเดียวเขาเรียกว่าฉากไกลระยะไกลครูเอาระยะกลางเข้ามาภาพสมบูรณ์ขึ้นไหมครับสมบูรณ์ขึ้นนะครับนักเรียนดูตรงนี้อีกนะครับครูเอาฉากที่เข้าไปเป็นไงครับสมบูรณ์ขึ้นไหมครับแต่ครูว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างนึงขาดอะไรครับขาดสิ่งมีชีวิตครูเพิ่มตัวนี้เข้าไปทำให้ภาพนี้มีอะไรขึ้นครับมีชีวิตขึ้นเห็นไหมมีชีวิตขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนรู้ว่าฉากแต่ละฉากเนี่ยควรจะเขียนยังไงนักเรียนก็เอาทั้งสองสิ่งเนี่ยมารวมกันทั้งสองสิ่งก็คือภาพคนที่เป็นขดลวดที่เป็นลักษณะท่าทางต่างๆถ้านักเรียนเขียนภาพสนุกสนานอยู่ในทะเลนักเรียนก็จะฉายภาพฉากชีวิตของเขาที่อยู่ในทะเลออกมาให้เราเห็นได้ครูมีคำถามเป็นภาพนะภาพที่1 2และ3เป็นอะไรเอ่ย
3: เกิดความแห้งแล้งและอุทกภัยค่ะ
1: เกิดความแห้งแล้งอุทกภัยตบมือให้เพื่อนด้วยครับภาพฉากชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยให้นักเรียนเนี่ยเขียนภาพเดียวภาพใหญ่เขาแยกไม่ออกเขาแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลนักเรียนเข้าใจไหมครับที่เป็นเหตุเป็นผลตรงนี้เข้าใจไหมครับ
4: เข้าใจค
1: ่
4: ะ
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนทดสอบความคิดดูว่าในการนำเอาเรื่องเส้นเรื่องของชีวิตที่เราเขียนเส้นเนี่ยมาประกอบฉากดูสินะครับด้วยเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน
5: เก็บขยะ
6: ขยะ
5: เพิ่มเลยเพิ่มเลยก็จะ
7: ทำเป็นขยะแล้วจะทำเป็นสะอาดลง
8: วันต่อมาสุดท้ายเขาเดินมาหาต่อปรากฏว่าต้นไม้ทุกต้นโดนตัดหมดเอาไหมเ
9: ห
8: ล
9: ือ
1: มีระยะไหมครับระยะมีไหมนี่ไกลภูเขาใหญ่นะไกลกลางแล้วก็ไกลมีคนอยู่สองคนแค่นี้เหรอเอาอีกสักคนได้ไหมถ้าอยู่ตรงกลางมันก็ต้องเล็กกว่าตรงนี้ใช่ไหมครับกำลังก้มเก็บขยะมันก็จะได้ชีวิตชีวามากขึ้นฉากแต่ละฉากที่เราเอามารวมกันเนี่ยมันเป็นบทสรุปอันนี้สำคัญมากคือว่าเราได้อะไรบ้างเราก็สำหรับตัวครูก็จะได้แยกแยะออกว่านักเรียนคิดเป็นไหมคิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นไหมอันนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุดการเรียนศิลปะคือความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นทักษะศิลปะที่ชัดเจนที่สุดก็คือนักเรียนก็สามารถที่จะสื่อภาพที่เป็นมิติได้นักเรียนก็จะเขียนคนที่มีลักษณะแสดงอารมณ์ท่าทางต่างๆแต่สูงสุดก็คือนักเรียนสามารถมีองค์ความรู้ที่สามารถจะไปพัฒนาทักษะชีวิตของแกได้นะคิดอย่างเป็นระบบไหนขอชมผลงานของกลุ่มแรกก่อนเชิญกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ออกมา
10: สวัสดีค่ะ
9: เป็นตัวแทนจากกลุ่ม3จะมานำเสนอเรื่องเลิฟโลกนะคะภาพที่1จะเป็นภาพเกี่ยวกับสนามหญ้าแห่งหนึ่งที่มีแต่ขยะแต่บังเอิญมีคนผ่านมาก็ช่วยกันเก็บกวาดให้ดูสะอาดขึ้นส่วนภาพที่2ก็จะเป็นหลังจากที่เก็บขยะเสร็จแล้วก็จะช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มันมีสีสันมากขึ้นนะคะส่วนภาพสุดท้ายนี้จะภาพที่เรารวมพลังกันช่วยกันปกป้องโลกให้โลกมีความสดชื่นเป็นสีเขียวแล้วก็ไม่ทำให้โลกร้อนด้วยค่ะ
10: ตายายได้บอกว่าการตัดไม้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนชายคนนั้นเกิดความสำนึกผิดจึงนำต้นไม้มาปลูกเพิ่ม
11: ป่าสามัคคีการปลูกป่าสามัคคีคือการรวมหมู่คณะนะคะการรวมหมู่คณะพาเพื่อนๆมาปลูกป่าไม่นานนั้นก็ได้เกิดต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะคะที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้ร่มเย็นแก่เด็กๆค่ะ
12: คุณลวดดีค่ะมันสามารถมีชีวิตมันเหมือนกับคนอย่างเงี้ยค่ะมันมีชีวิตได้มันทำให้เราทำงานแล้วเข้าใจได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ที่ได้มาครูสมเกตก็คือชอบตอนที่ทำกิจกรรมกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะตอนออกไปนำเสนอหน้าห้องอย่างเงี้ยค่ะชอบมาก
13: ทัศนธาตุที่คุณครูนำมาให้ดูนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องหุ่นลวดที่คุณครูแสดงท่าทางเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นเศร้าดีใจให้เกิดอารมณ์ให้พวกหนูคิดตามไปด้วยค่ะก็ตอนที่ว่าให้เราว่าแบบเป็นการ์ตูนสามฉากค่ะว่าให้มันเป็นเหตุเป็นผลยังไงเป็นแบบจากเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเนี้ยแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าสามารถคิดอะไรหลายๆอย่างได้ค่ะแค่ในสามช่องอะค่ะ
1: ศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวศิลปะมันคือชีวิตของเราเพราะฉะนั้นนี่เราอย่าสอนแต่ทักษะอย่างเดียวทักษะในการปฏิบัติงานเราก็ควรที่จะสอนในเรื่องของการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ด้วยเพราะว่าศิลปะนี่แตกแยกจากชีวิตไม่ได้ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละคืองานศิลปะ

0: การนำสีอีกสีหนึ่งมาผสมกับอีกสีหนึ่งก็จะมีสีที่แตกต่างจากเดิม
1: ศิลปะก็ให้ว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกประเพณีความเป็นอยู่ของคนไทย
2: รูปเลขาคณิตมีสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมมาประกอบเป็นภาพค่ะ
3: ส่วนมากคือจะให้เขาแมปปิ้งออกมาว่าเรื่องที่เขาจะวาดเนี่ยวาดเรื่องอะไรหรือจะปั้นดินน้ำมันก็เหมือนกัน
4: เด็กเขาก็จะสื่อออกมาเป็นรูปภาพวิถีชีวิตรากฐานของเราขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอยู่ในท้องถิ่น
0: ที่เราจินตนาการขึ้นเองโดยฝีมือของเราเองนี่มันแตกต่างจากในปัจจุบัน
5: สิ่งที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน
6: ก็ที่ทำนอกกระดาษนะครับเพราะว่ามันทำอะไรได้มากกว่าแล้วก็น่าสนใจมากกว่าม
1: ันเป็นการเอาวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นงานศิลปะ
2: ศิลปะแบบว่าศิลปะกับคณิตศาสตร์ค่ะเป็นภาพแบบนูนขึ้นมาทำให้เหมือนมีภาพเป็นมิติค่ะ
7: โลกในอนาคตและสัตว์ในจินตนาการครับ
8: รักโลกสีเขียวค่ะก็คือว่าเราวาดรูปโลกตรงกลางเสร็จแล้วเอาเศษใบไม้มาทำเป็นต้นไม้แล้วก็เอาก้านไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ใช้อ่ะเอามาทำเป็นโคนต้นไม้ต้นนั้นเสร็จแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาสีช็อคสีแดงมากากบาทว่าเราไม่ต้องการถุงพลาสติกเราต้องการถุงผ้า
9: คิดกล้าทำในวันนี้ขอท้าให้นักเรียนได้ทดลองสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ที่ไม่เคยพบในห้องเรียนมาก่อนโดยเริ่มจากนักเรียนชั้นประถมที่จะมาทำงานศิลปะโดยไม่ใช้สีและไม่ใช้สมุดวาดเขียนแต่จุดประกายให้นักเรียนลองหยิบจับสิ่งของเหลือใช้รอบตัวมาสร้างสรรค์แทนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
10: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์สิ่งของที่จะประดิษฐ์เนี่ยนะที่จะทำโดยกระดาษและการ์ดบอร์ดการ์ดบอร์ดก็คือกระดาษแข็งวัสดุที่ทำด้วยกระดาษเป็นศิลปะเราจะแจกเด็กๆกระดาษคนละแผ่นเป็นกระดาษรีไซเคิลเพื่อให้สอดคล้องกับงานของเราวันนี้เราจะทำเรื่องรีไซเคิลหมดเลยเวลาเราเขียนเบี้ยวยังไงก็ได้ตัวเล็กๆนะมือจะโผล่มายังไงก็ได้นะมือนะขานี่มันก็จะน่ารักเวลาเราไปเขียนเองเนี่ยเรามาดั้งประดิษฐ์ประดอยหลังจากเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรต่างกันเนี่ยเราจะประดิษฐ์ประดอยของเราเองนะนะมาทำลวดลายทำให้ภาพไม่จืดนะแปะด้วยกระดาษให้มันเลยออกมาอย่างนี้นะนี่นี่พอแปะว่ามันจะออกมานอกกระดาษอย่างนี้มันยิ่งเท่ลูกเขาขายไอเดียกันรู้ป่ะวิชาเนี้ยขายความคิดสร้างสรรค์นะเจออะไรใหม่ๆทำเลย
9: ตอนนี้น้องๆแต่ละกลุ่มก็ลงมือสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานศิลปะกันอย่างตั้งใจซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็จะมีไอเดียเก๋ๆเล่าเรื่องราวของชิ้นงานแตกต่างกันไปเมื่อทำเสร็จแล้วผลงานที่มีความน่าสนใจดูสะดุดตาก็จะถูกคัดเลือกให้มานำเสนอแนวคิดหน้าชั้นเรียนต่อไปค่ะ
10: นี่อันนี้เป็นแมวอันนี้เป็นหมาใช่ป่ะพอเขาทำแมวเสร็จเขามาทำหมาพอทำหมาเสร็จเขามีไอเดียว่าจะต้องมีกล้องถ่ายรูปไปถ่ายหมาทำไมต้องไปถ่ายหมาเพราะอะไรหมามันน่าสนใจอะไร
11: เป็นเพื่อนกันสนิทกันแล้วมาเที่ยวด้วยกัน
10: อ้าวเราคิดอะไรยังไงทำไมถึงทำสองตัวนี้มาติดกัน
0: มันมีหมาอยู่ในบ้านตัวหนึ่ง ไปเจอแมวแล้วก็ชอบแมวก็เลยชวนไปเดินเล่นที่สวนแล้วก็รักกัน
10: พอตัวคนเนี่ยแต่ว่าใส่เสื้อผ้าเหมือนก็เอามาเชื่อมต่อจากการ์ตูนแล้วก็ทำให้ตัวเป็นรูปเป็นร่างได้พอดูรวมๆปั๊บมีไอเดียแล้วรูปเนี้ยการโอเคขอบคุณมากนะครับ
0: มีหมาตัวหนึ่งพาแมวไปกินข้าวที่หน้าบ้านแล้วนกก็ยังไม่มีเพื่อนเล่นก็เลยขอมาเล่นด้วย
10: เด็กๆเวลาเด็กคิดเนี่ยเขาจะคิดได้หลังจากเขาทำเสร็จแล้วนะเวลาครูดูครูว่าเอ๊ะใครที่มีไอเดียอะไรที่มันแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นพอสำเร็จงานก็คือว่าการวางสีการวางเรื่องนะขอบคุณมากนะครับ
2: หมาเป็นเพื่อนกับแมว
12: ไปปิกนิกกัน
13: แล้วเขาสองคนจะสองตัวจะไปปิกนิกกันและเขาก็เต้นโชว์ค่ะแล้วก็มีคนมาดู
10: โอเคเลยสนุกสนานสีสันได้งดงามนะทำให้ดูภาพแล้วมันหวานน่ารักนะเป็นวัยรุ่นดีขอบคุณมากนะครับตบมือให้เพื่อนหน่อย
9: ต่อไปเรามาดูนักเรียนชั้นมัธยมจากโรงเรียนวัดน้อยนพคุณว่าจะนำสิ่งรอบตัวอะไรมาสร้างสรรค์งานศิลปะและจะเป็นศิลปะที่ฉีกกรอบอย่างไรนั้นไปชมกันเลย
14: พี่ชื่อคิวนะครับมาจากมหาวิทยาลัยลาดกระบังก็พี่มาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ก็คือกับเรียนพวกศิลปะทั่วไปใช่ไหมครับคือวันนี้พี่จะมาสอนน้องๆทำงานศิลปะที่มันมีความสัมพันธ์กับพื้นที่หรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆจะให้น้องๆออกไปที่บริเวณรอบนอกโรงเรียนแล้วก็อาจจะหยิบจับวัสดุหรือว่าอะไรบางอย่างเช่นใบไม้หรือว่าก้อนหินหรือว่าอาจจะเจอขวดนมขวดน้ำแล้วแต่น้องใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะสร้างสารออกมาอาจจะเป็นงานสองมิติก็คือคล้ายๆกับเราวาดรูปลงบนพื้นก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพี่จะแจกกระดาษให้น้องๆลองสเก็ตผลงานคร่าวๆของเราดู
9: ตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มก็เริ่มร่างไอเดียลงบนกระดาษและวางแผนต่อว่าจะใช้วัสดุอะไรมาสร้างสรรค์ผลงานโดยผลงานของน้องๆแต่ละกลุ่มก็จะมีคอนเซปต์หรือแนวคิดที่ว่าอยากให้งานออกมาเป็นแบบไหนหรือมีคุณค่าต่อผู้ชมอย่างไรเริ่มอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าแต่ละกลุ่มจะมีแนวคิดอะไรกันบ้างไปชมกันเลย
14: ใช้สถานที่ไหนของบริเวณโรงเรียนบ้างครับ
12: ก็ใช้บริเวณของวัดน้อยนพคุณนี่แหละค่ะในการหาสิ่งวัตถุที่ต้องการมานำเป็นรูปแบบของศิลปะที่คิดไว้ตั้งแต่ต้นคือรูปนกโดยใช้ใบไม้ประมาณหลายๆสีในการทำให้ส่วนผสมของสีนกให้สวยยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้โครงไม้ที่คล้ายๆกับโครงนกที่ร่างไว้ให้เป็นตัวแบบที่ออกเป็นรูปนกเนี่ย
14: ทำไมถึงทำอยากทำรูปเม่นครับ
15: สามารถทำได้อุปกรณ์ที่มีอยู่ก็สามารถทำเป็นรูปเม่นหรือว่าตัวเม่นได
14: ้กลุ่มนี้ทำเป็นรูปอะไรครับ
16: รูปพระพุทธรูปครับ
14: รูปพระพุทธรูปเราใช้วัสดุ
16: ส่วนมากจะเป็นพวกใบไม้มากกว่าดังนั้นพระพุทธรูปที่เราทำมาจะอยู่ในรูปแบบของงานใบไม้มากกว่า
14: แล้วทำไมถึงทำเป็นรูปพระพุทธรูป
16: ก็เมื่อทุกคนเดินเข้าไปในวัดสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งแรกคือองค์พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ดังนั้นเมื่อเราเดินเข้าไปเราก็เห็นพระพุทธรูปเราจึงคิดอยากจะทำพระพุทธรูปขึ้นมา
17: วันนี้ก็คิดว่าอุปกรณ์มันน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ที่มันมีอยู่แค่นี
16: ้ซึ่งดอกสีชมพูกับดอกสีขาวเราจะไปทำสลับเป็นกลีบบัวใช่ทะลุเอาส่วนสีเหลืองตรงนี้เราจะทำเป็นเหมือนทองผ้าเหลืองที่ทิ้งขยะของบริเวณวัดซึ่งเขาจะเก็บพวกพุ่มหนีพวกดอกไม้ที่ใช้ในการสรรเสริญมาทิ้ง
18: เดี๋ยวจะไปเอาตะกร้ามาทำเป็นหัวแล้วก็ดอกเบิร์ดออฟพาราไดซ์เอามาทำเป็นหงอนส่วนต้นไอส่วนตัวเนี่ยใช้ใบต้นมะพร้าวเอามาทำเป็นตัวสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวส่วนดอกไม้ทำเป็นปีกใส่ยังไงสวยๆเลย
15: ลีลาวดีแห้งเนี้ยครับก็คือจะมาทำเป็นตัวของต้นบนต้นไม้อะครับก็คือแล้วก็จะมีกิ่งไม้แห้งแล้วก็เป็นไม้แห้งหลักเลยครับปั้นมาเป็นตัวเม่นเพื่อที่จะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างก็จะมีตามพื้นตรงส่วนแล้วก็ตามใต้โคนต้นไม้ต่าง
16: ๆใช้น้ำครับพอเมื่อเราเทน้ำลงไปมันจะทำให้วัสดุที่เรานำมาทำมันมีน้ำเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเราพัดมาจะวัสดุที่เรามาทำมันจะไม่สามารถดูได้ครับ

0: เรื่องของไก่นะคะคือส่วนปลายงอนกับปลายปากนี่คือการเริ่มต้นของการเกิดของคนค่ะเกิดมาที่ปลายงอนคืออาจจะเกิดมาเป็นคนรวยหรือคือส่วนปลายปากนี่คือเป็นการเกิดมาของคนจนเดินทางลงมาเรื่อยๆจนถึงคอไก่คือเส้นทางของคนแต่ละชีวิตที่สู้มาตั้งแต่เกิดจนเรื่อยๆขึ้นมาถ้าบางคนเลือกเส้นทางผิดอาจลงไปที่ขาไก่ส่วนพระอาทิตย์นี่คืออุปสรรคของงานแต่ละอย่างที่เดินทางตั้งแต่ปลายปากจนถึงปลายหางค่ะ
1: ชื่อผลงานว่าอะไรครับ
2: อะไรอยู่ในทุ่งหญ้าครับ
1: ทำไมคิดชื่อนี้ครับ
2: เพราะว่าก็คือสะท้อนถึงจินตนาการของผู้ดูนะคะว่าจะมองเห็นอะไรในคือในชิ้นงานนี้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ว่าตัวที่คือตัวที่แบบว่าเป็นเป้าของงานก็คือตัวอะไรก็คือแสดงให้เห็นว่าใช้ไหวพริบของผู้ดูครับว่าจะรู้ไหมว่าสิ่งนั้นมันคืออะไร
1: อ๋อเหมือนอยากให้คนดูมีส่วนร่วมงานด้วยสนุกไปกับงานด้วยว่างั้นกลุ่มนี้นี่ชื่องานว่าอะไรครับ
3: ซึ้งในพระธรรมคร
1: ับ อ๋อแล้วคอนเซ็ปต์งานเป็นไงบ้างครับ
3: คอนเซ็ปต์งานคือก็นึกถึงเมื่อแรกเกิดคนทุกคนนั้นย่อมมีพิธีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเมื่อคนแรกเกิดขึ้นมาสิ่งแรกที่คนได้พบเหมือนกันคือพระพุทธรูปดังนั้นเราได้ทำพระพุทธรูปขึ้นมาซึ่งพระพุทธรูปของเราแสดงให้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์ทรงตรัสสอนไว้เช่นดอกบัวใต้ฐานของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าดอกบัวสีเราซึ่งได้สั่งสอนมนุษยชนมากมายซึ่งได้แก่บัวใต้ตมบัวใต้น้ำบัวปริ่มน้ำและบัวผลน้ำ

0: ก็คือได้แรงบันดาลใจคือสีสันที่สวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็ความหลากหลายของการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำนะครับแล้วก็การไม่จำเจกับการทำงานบนแผ่นกระดาษเพียงอย่างเดียวครับ
1: ก็คือว่าทุกกลุ่มก็สร้างงานของตัวเองมาดีก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนค่ะศิลปะวันนี้นะคะได้เยอะมากมายว่าจะเป็นความรู้การใช้นำวัสดุตามธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วในท้องถิ่นของเรามาทำให้เกิดงานแล้วเกิดความสวยงามอย่างสูงสุดค่ะ
2: จากที่สังเกตเนี่ยเด็กหลายคนยังเหมือนกับว่าอยู่ในระเบียบในกฎเกณฑ์เก่าอยู่กว่าจะให้เขาคลายเนี่ยเราต้องอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างครั้งนี้เราบอกว่าเราต้องการให้ภาพมันอิสระนะเป็นเรื่องความคิดเราจะแสดงอะไรก็ได้อะไรเงี้ยให้มันรู้สึกมันสนุกสนานเด็กก็จะเริ่มค่อยๆ คลายตัวซึ่งการเรียนศิลปะเนี่ยมันจะเกิดจากการเรียนรู้จากคนโน้นคนนี้มันจะต้องสื่อสารกันอยู่เรื่อยๆ
3: คือศิลปะสายพันธุ์ใหม่เนี่ยคือความก้าวหน้ามันก็ต้องมีไปเรื่อยๆอย่างนี้เด็กจะทำได้หลากหลายมีดินน้ำมันมีเศษวัสดุมีพิมพ์ภาพมีอะไรที่ไม่ซ้ำซากจำเจ
4: แปลกใหม่กับน้องๆกับคุณครูกับพี่ๆที่เข้ามาให้ความรู้เขาแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าลำพังครูในโรงเรียนเนี่ยการขาดแคลนครูก็สูงอยู่แล้วนะคะ
5: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการจุดประกายไอเดียศิลปะครั้งนี้สามารถต่อยอดเป็นผลงานศิลปะแบบต่างๆที่ไม่เคยทำในห้องเรียนมาก่อนเพียงแค่ว่ากล้าที่จะหยิบสิ่งของต่างๆรอบตัวมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะได้หรือไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อหาหรือเสียเงินมากมายที่สำคัญยังทำให้เราเห็นมุมมองแปลกใหม่ในงานศิลปะของนักเรียนอีกด้วยค่ะ

0: การเรียนศิลปะใครๆก็นึกว่าง่ายแต่เมื่อลงมือทำแล้วจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากคุณครูอวยชัยจินวันจึงสอนศิลปะโดยการนำนิทานมาเล่าและสอดแทรกด้วยสาระความรู้ทางศิลปะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจทฤษฎีอย่างง่ายๆและลงมือทำตามได้แบบสบาย
1: ๆเรานี่ก็ภูมิใจไม่เบาเหมือนกันเราเป็นบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยจักรวาลรู้ไหมว่าความใหญ่ของเราเนี่ยใหญ่กว่าโลกถึง14เท่าเราคือดาวอะไร
2: ด
1: าวพฤหัสครับเราคือดาวพฤหัสเราเป็นบุคคลที่โตที่สุดในระบบสุริยจักรวาล
3: เรื่องดาวระยะใกล้ๆก็เห็นว่ากล่องนี้จริงๆมันเกิดระยะด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วก็คือกล่องมีความลึกข้างหน้านั่นคือใกล้ข้างในก็คือไกลแต่นี่พอเราใส่ดวงดาวเล็กๆจุดๆไว้นั่นคือลึกไกลสุดแต่พอเราดาวอีกดวงไปวางไอ้ระบบสุริยะไปวางปุ๊บมันก็กลายเป็นระยะกลางขึ้นมาไอ้ดวงดาวที่อยู่ข้างหน้าอย่างเช่นดาวพฤหัสอยู่ข้างหน้านั่นคือระยะใกล้ใกล้กลางไกล
1: การครั้งหนึ่งนานมามีชาวนาผู้น่าสงสารนาของเขาแห้งแล้งกันดารฝนไม่ตกมานานเจ้านาเศร้าใจหยดน้ำฝนผู้แสนใจดีมองลงมาที่ชาวนาทันใด
4: เฮ้พวกเราเดี๋ยวชาวนาคนนั้นสินาของเขาแห้งผากไม่มีน้ำเลยสักหยดหนึ่งมาพวกเรากระโดดไปช่วยชาวนากันดีกว่า
1: คนกระโดดกระโดดกระโดดลงจากฟ้าฟ้าลงมาช่วยชาวนาให้ชาวนามีข้าวกินสู้สู้สู้ซาซาซาให้ชาวนามีข้าวกินเพราะ

0: จตนาอันดับแรกก็คือนำเข้าสู่บทเรียนการนำเข้าสู่บทเรียนเราจะนำด้วยการเล่าเรื่องราวที่เราไปเที่ยวมาหรือเราจะเล่านิทานขึ้นมาก็ได้เพื่อดึงจุดสนใจก่อนดึงจุดสนใจให้เด็กเขาสนใจเราก่อนพอเด็กสนใจเราปุ๊บจริงๆในเรื่องชนานั้นก็เห็นชัดแล้วว่าเรื่องระยะใกล้กลางไกลในเรื่องของฉากตั้งแต่ตอนแรกกล่องเงาเปล่าๆก็กล่องเดิมนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเปิดข้างหลังปุ๊บมันก็จะเป็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าที่ไล่ระยะไล่น้ำหนักจะพ่นสีแบบข้างล่างอ่อนข้างบนเข้มนั่นคือระยะไกลไอ้กล่องดำๆข้างหน้าคือระยะใกล้แต่ระยะใกล้พอต้นไม้มาใส่แทนค่าก็เป็นระยะขึ้นมาทีนี้พอตรงกลางเราเอากระท่อมของชาวนาไปวางปั๊บมันก็กลายเป็นระยะใกล้กลางไกลขึ้นมาการเรียนการสอนศิลปะโดยเอานิทานเข้ามาใช้มันช่วยเหลือกันมันเกื้อกูลกันในหลายๆเรื่องบางทีเอาเราสร้างเรื่องขึ้นมาสร้างคอนเซปต์ขึ้นมาเพื่อให้เด็กเข้าใจคอนเซปต์ทำงานศิลปะมันต้องมีคอนเซปต์พอมีคอนเซปต์มันก็ผูกเกี่ยวโยงกับศิลปะกับนิทานโยงกันไปโยงกันมากลายเป็นเรื่องดีไป
1: ก็สนุกครับอาจารย์มีอุปกรณ์อย่างกล่องนิทานครับให้เรารู้ถึงระยะรู้ถึงสีแสงเงาอะไรอย่างเงี้ยครับผม
2: ครูเอานิทานหยดน้ำฝนน้อยผู้กล้าหาญเข้ามานำในเรื่องของการเขียนภาพทิวทัศน์นักเรียนดูนะครับนี่คือหลักของการเขียนภาพทิวทัศน์ขั้นตอนลงไม้กาวก่อนถ้าเข้มมันจะใกล้อ่อนก็จะไกลในลักษณะของท้องฟ้าตรงนี้นะครับเห็นว่าน้ำหนักท้องฟ้าเนี่ยอ่อนกับเข้มน้ำหนักไม่เท่ากันสังเกตดูต้นไม้นี้กับต้นไม้นี้ทำไมขนาดถึงต่างกันเพราะว่ามันเป็นหลักของอะไรที่เราเคยเรียนไปแล้วเปอร์สเปกติใช่ไหมใกล้ใหญ่ไกลเป็นไรครับใกล้ใหญ่ไกลเล็กนี่คือลักษณะการจำง่ายๆ
0: ในเรื่องของการเรียนการสอนศิลปะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายใครก็สอนได้เด็กวาดรูปไปจริงๆแล้วเป็นการเข้าใจผิดเพราะศิลปะมันไม่ใช่การวาดรูปอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการคิดในเรื่องของจินตนาการมากนะครับทีนี้นิทานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดจินตนาการเกิดความคิดกว้างออกไปอีกในโลกของจินตนาการ
2: เราจะเริ่มผสมสีเราก็ใช้สีขาวทั้งนักเรียนเราก็ใช้สีดำแค่นิดเดียวนะครับผสมเพื่อให้เป็นน้ำหนักหนึ่งก่อน1 2 3นะครับไกลก่อนสีอ่อนนะครับแล้วต่อไปเราก็ผสมสีให้เข้มขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งโดยเพิ่มสีดำมากกว่าเก่านะครับตรงช่วงที่จะเกลี่ยหรือจะให้มันเข้าหากันหรือให้มันซอฟกันเนี่ยตรงนี้สำคัญครูจะใช้ผู้กันที่เปียกนะครับไม่แห้งเกินไปเกลี่ยตรงนี้นะครับปัดเข้าหากันมันจะกลืนซอฟกันโดยอัตโนมัติทีนี้ครูจะผสมสีให้เข้มกว่าเดิมแต่ไม่ถึงกับดำนะครับอย่าให้ดำเราก็ลงเลยเห็นไหมต้องลงเร็วๆนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าหากว่าสีเก่ามันแห้งการเกลี่ยหรือการซ้อมเข้าหากันก็จะลำบากต่อไปเขียนข้างล่างก็ค่อยๆเข้มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยิ่งใกล้น้ำหนักก็ยิ่งเข้มขึ้น
0: ทีนี้ขั้นตอนการสอนก็จะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มไปตามสเต็ปทีละขั้นทีละขั้นเพื่อให้ทุกคนเดินพร้อมกันไปได้ถ้าหากว่าเราไม่ไปตามสเต็ปปั้งอยู่ดีๆอยากให้เด็กเป็นศิลปินเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้ผมเนี่ยพยายามทำให้เด็กทุกคนทำได้เด็กจะได้มีกำลังใจว่าทุกคนทำงานศิลปะได้เห็นไหมมันก็จะเรียบไปให้สุดไปเลยให้เลยไปเลยนั่นแหละบนสุดไล่ลงไปไล่ลงไปพอละโอเคนะรอให้แห้งเดี๋ยวสร้างเรื่อง
2: ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนักเรียนครับอันนี้ครูเขียนภูเขาระยะไกลนะครับการเขียนลักษณะนี้ครูต้องการให้เอาสีเข้มทับสีอ่อนก่อนในการวางเรื่องระยะอันนี้ระยะไกลสุดสีอ่อนๆแต่ต้องเข้มกว่าแบ็คกราวด์ทีนี้สีเดิมนี่แหละใช้สีดำผสมเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งให้มันเข้มกว่าอันเก่าแล้วก็ระยะจากเส้นนี้ออกมาห่างมานิดหนึ่งมันก็จะเป็นภูเขาที่ใกล้เข้ามาครูจะใช้สีเข้มขึ้นมาอีกที่จะเขียนภูเขาลูกใกล้สุดเกิดระยะแล้วนะครับทิวทัศน์ต้องมีระยะด้วยใกล้กลางไกลนี่คือเรื่องระยะที่เพิ่มขึ้นมาเอาลงมือเลยลงมือเลยเราจะได้เห็นความสวยทันตาเลย

0: บางครั้งถ้าเราเขียนแล้วลองถอยมาดูนะครับลองดึงมาให้สุดมือก็ได้มันจะโฟกัสทำให้เห็นภาพเราชัดว่าสวยไม่สวยนะครับถ้าเราอยู่ใกล้ตาเกินไปบางทีมันก็มองไม่ออก
1: ก็รู้สึกชอบครับแล้วก็สนุกมากๆเลยตอนแรกๆที่เรียนศิลปะก็รู้สึกว่ามันยากเกินไปสำหรับความสามารถของผมเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบศิลปะอยู่แล้วครับแต่ว่าพออาจารย์ใช้เทคนิคการสอนที่เป็นการเล่าเรื่องประกอบด้วยแล้วก็ใช้เทคนิคที่ทำให้ดูก่อนก็ทำให้รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ทำได้ง่ายขึ้นอาจจะมีบางครั้งที่อาจารย์สอนแล้วก็รู้สึกว่ามันยากจนเกินไปแต่ว่าลองทำดูแล้วจริงๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มตรงนี้อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการเขียนต้นไม้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายแต่ยากยากตรงที่ว่าการจับผู้กันเห็นไหมกดปุ๊บผู้กันเนี่ยพอกดปุ๊บมันจะใหญ่พอเรายกมือขึ้นมามันก็เบาถ้ามือเราแผ่วเบาต้นไม้เราก็จะมีลีลาก็จะมีฟีลลิ่งครูจะเขียนจากไกลๆใส่เงานิดหนึ่งพอห่างออกมามันก็สูงขึ้นไปตามลำดับระยะเนี่ยมันเป็นตัวหลอกตาทำให้พื้นที่นี้กว้างขึ้นไปครูจะใส่ทางให้มันดูลึกเข้าไปอีกอ่ะลองลงมือทำนะครับลองดูว่าต้นไม้ของเราจะได้ขนาดไหนตรงนี้โอเคแล้วทำด้วยความเข้าใจนี่ถือว่าจบนะฮะถือว่าจบแล้วก็ใช้ได้ที่แต่เราต้องการให้สวยก็ต้องถ้าฝึกเขียนเล่นบ่อยๆมันก็จะง่ายมากเลยสำหรับที่รูปต้นไม้ครั้งแรกสุดเป็นการเขียนภาพทิวทัศน์เรื่องระยะที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเขาผิดนิดก็ไม่เป็นไรก้อนหินบิดก็เป็นก้อนหินต้นไม้จะบิดจะเบี้ยวก็เป็นต้นไม้เราก็ให้กำลังใจก็ได้ถ้าหากว่าเขาทำถูกต้องในเรื่องของน้ำหนักสว่างกลางเข้มนั่นคือเสริมกำลังใจให้กับเขานั้นทำงานชิ้นแรกต้องให้เขาทำได้แล้วทำได้ดีทำได้สวยเขาจะพอใจและเขาอยากจะทำงานชิ้นต่อไป
2: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานเรื่องระยะแล้วคุณครูก็สอนให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองโดยใช้ความรู้เรื่องระยะใกล้ๆมาสร้างเป็นผลงานและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดสร้างสรรค์งานศิลปะของตัวเองได้อย่างเต็มที
0: ่เมื่อเขามั่นใจในเรื่องทิวทัศน์เขาเข้าใจเรื่องระยะแล้วเขามีความมั่นใจมาระดับหนึ่งแล้วทีนี้เขาจะเดินต่อแล้วเดินต่อในขั้นที่สองเขาจะเดินได้อย่างมั่นคงโดยเอารูปทรงอย่างง่ายที่สุดให้เขามาวางแล้วก็สร้างจินตนาการจินตนาการเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากไหนประสบการณ์ที่เราผ่านพบมาแล้วก็มาบวกกับเรื่องราวรูปทรงที่เราวางแล้วก็ค่อยๆต่อเนื่องไปทีนิดพอเห็นคิดต่อจินตนาการก็จะเกิดปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆคือเราสะสมไปทีนิดในเรื่องประสบการณ์ทุกคนจะมีจินตนาการของตัวเองถ้าหากว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆค่อยๆขยายไปทีละนิดทีนิด
2: คุณครูให้อิสระนักเรียนอย่างเต็มที่ในการออกแบบภาพวาดเรื่องระยะโดยใช้ความรู้เรื่องรูปทรงแสงและเงาเข้ามาประกอบเพื่อให้เห็นระยะใกล้ๆชัดเจนมากยิ่งขึ้น
0: เอาละครับนักเรียนวันนี้ก็ให้มาคุยดูนะครับลองมาคุยดูในโลกจินตนาการที่ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเริ่มต้นวันนี้ว่าไปหยุดอยู่ตรงไหนในเรื่องของจินตนาการว่าได้ไปแค่ไหนเราได้ก้าวเดินไปหรือยังแต่กูเชื่อว่าได้ก้าวเดินไปแล้วใครเห็นของเราไปในรูปแบบไหนก็พูดไปตามความคิดไม่มีคำว่าผิด
3: ค่ะจากภาพนี้นะคะก็เป็นการจินตนาการจากสิ่งที่อาจารย์กำหนดให้คือการนำรูปทรงธรรมดาเนี่ยมาดัดแปลงให้มันดูไม่ธรรมดาจากภาพเนี่ยอันนี้คิดถึงพุดดิ้งแล้วก็มีเยลลี่ตรงกลางก็เลยวาดออกมาเป็นอาคารที่มีสัญลักษณ์เป็นเยลลี่ข้างบนโดยไม่ต้องคำนึงว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยรูปทรงเนี่ยมันจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมเป็นตึกสูงที่เราเห็นบ่อยๆมันจะเป็นตึกวงกลมก็ได้แล้วแต่เราตามจินตนาการ
4: ภาพนี้ก็เกิดจากการนำรูปทรงต่างๆนะคะมาสร้างเป็นตึกที่มีรูปทรงที่แตกต่างจากตึกทั่วๆไปและได้กำหนดระยะความใกล้ไกล

0: แล้วก็แสงว่าแถบไหนสว่างแถบไหนมืดนะคะ
1: ครับนักเรียนสำหรับวันนี้ในการสร้างเรื่องราวด้วยสีโปสเตอร์ในเรื่องของระยะและรูปทรงแสงเงา2เรื่องนี้เท่านั้นที่เราสามารถเอาไปสร้างจินตนาการในรูปแบบของงานศิลปะในรูปแบบของการเขียนสีโปสเตอร์เบื้องต้นด้วยขาวดำสำหรับวันนี้ยอดเยี่ยมครับ
2: ประโยชน์ที่จะได้รับเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้กล้าที่จะพูดกล้าที่จะพรีเซนต์ไปใช้กับวิชาอื่นเขาสามารถที่เอาไปใช้กับวิชาอื่นจริงๆถ้าต่อเนื่องจากหลังจากนี้ที่จะไปเรื่องสีก็จะโยงใยให้เขาใช้กับชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยหรือจากนั้นในเรื่องการเรียนการสอนทุกวิชาเขาสามารถไปใช้พรีเซนต์ได้หรือทำปกพอร์ตโฟลิโอหรือการดีไซน์คิดแบบที่จะสร้างพอร์ตโฟลิโอของเขาหรือจะนำเข้าสู่ในการทำอาชีพต่างๆของเขาซึ่งจะโยงใยตลอดเวลาในเรื่องของตรงนี้ที่ศิลปะมันอยู่ใกล้ตัวเขามากๆในทุกวันนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก

F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร Delta T นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ

นั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการดลและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการดลได้จาก I เท่ากับ delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก F เท่ากับ delta P หาร delta T เมื่อ delta T ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta T และ delta P ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ F เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่

0: ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว v1f และ v2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1fตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos θ และ v1f sin θ ในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos φ และลบ v2f sin φ ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1v1i เท่ากับ m1v1f cos θ บวก m2v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1v1f sin θ ลบ m2v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos θแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin θจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอช่วยด้วยนะคร
2: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: 棒棒棒，咻！嘟！ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไงฮ
0: ึ
3: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ

0: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
0: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
0: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
4: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
4: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th เป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: คืนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตร

0: จากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทําไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่

ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของ

นี่นะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วย

เวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างเพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะ

0: มีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: right? So use this handout to help you think and brainstorm what kind of project it is you would like your students to do. Here are the guidelines. Since this is a broadcast session, we only have so much time for teachers to share their projects. So we would like you to send the materials to us via email by Tuesday the 24th of September, the latest. Okay. If you have it before that, excellent. But you will not present it until the 27th. Right? The reason is we would like to prepare your materials ahead of time. And unfortunately, only a few teachers from each site, Bangkok, Hua Hin, and Nong Khai, can have time to present just because of the time limit, right? So if you send it in, you're guaranteed to present it here where I'm standing, or there in Hua Hin or Nong Khai where you're sitting. And you must be prepared to share this. If you have a video, that's great. If you have an audio, that's great. PowerPoint slides, whatever you have. You could even have a sample, a product, if you have some kind of product or concrete object, if you have one for your project, or a mock product, right? Because maybe you didn't do the project yet. And if you want to do an activity here and make us your students, right, a sample part of the activity, feel free to do so in order to engage us in what your vision is of this project that your students have to do. I hope it was it's a bit clear. You do have some time. It's big. This homework is quite long and extended, but again, it doesn't have to be something that you're actually doing now, but something that I hope you will try in the future.
1: ค่ะ อาจารย์เชก็ได้มอบหมายนะคะงานเป็นโปรเจกต์เป็นไฟนอลโปรเจกต์ของซีรีส์นี้นะคะของการอบรมครั้งนี้ก็คือว่าให้ท่านอาจารย์นะคะลองคิดโปรเจกต์ที่จะไปทำกับนักเรียนของอาจารย์นะคะแล้วก็มานำเสนอนะคะนำเสนอในวันสุดท้ายนะคะของการอบรมของเราซึ่งก็ไม่ทุกท่านนะคะที่จะได้นำเสนอเพราะว่าเวลาเราจำกัดนะคะแต่ว่าเราก็จะพยายามรวบรวมเอาขึ้น Facebook ขึ้นเว็บไซต์นะคะทุกโปรเจกต์นะคะสำหรับโปรเจกต์นะคะอยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยระบุนะคะวัตถุประสงค์นะคะซึ่งก็มีทั้งวัตถุประสงค์ที่เป็นภาพรวมโกแล้วก็วัตถุประสงค์ที่เฉพาะนะคะ specific objectives นะคะแล้วก็สัก3ข้อนะคะว่าอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้อะไรจากอันนี้นะคะแล้วก็กระบวนการวิธีนะคะ strategies นะคะว่าทำอย่างไรนะคะที่นักเรียนจะไปถึงวัตถุประสงค์นั้นๆโดยที่ท่านอาจารย์โปรเจกต์นี้นะคะเมื่อถึงวันที่พรีเซนต์เนี่ยอาจารย์อาจจะทำไปแล้วบ้างหรืออาจจะยังไม่ได้ทำเลยก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ามีตัวอย่างให้ว่ากิจกรรมที่คาดว่าจะให้นักเรียนทำเนี่ยนะคะผลที่คิดว่านักเรียนจะทำออกมาเนี่ยคืออะไรทำตัวอย่างให้ดูนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่นักเรียนทำในขั้นนี้ก็ได้นะคะคืออาจจะเป็นโปรเจกต์ซึ่งอาจารย์คิดว่าจะไปให้นักเรียนทำในเทอมหน้าในเดือนหน้า2เดือนข้างหน้าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะให้นักเรียนทำเลยแต่ว่ายังไม่เสร็จนะก็เป็นได้นะคะอันนี้เราไม่จำกัดนะคะเป็นแค่วางแผนว่าจะทำก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็กรุณาส่งนะคะอันนี้สำคัญนะคะส่งเข้ามาที่อีเมลของอาจารย์เชนะคะหรือว่าอีเมลของทางมูลนิธินะคะให้ไว้สองอีเมลแอดเดรสกันนะคะของอาจารย์เชก็เช sanchez@gmail.com นะคะหรือ sirirat.dlf@gmail.com ค่ะทั้งสองอันนะคะกรุณาจดด้วยนะคะส่งภายในก่อนวันที่24กันยานะคะก่อนการอบรมครั้งสุดท้ายของเราสัก3วันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะเราจะได้ดูนะคะแล้ว

0: ก็สรุปออกมาแล้วก็คัดออกมานะคะแล้วก็จะได้แจ้งอาจารย์นะคะว่าท่านใดที่จะให้มานำเสนอนะคะอาจารย์ส่งและอาจารย์ใส่เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ไว้นิดนึงนะคะเราจะได้ติดต่อกลับไปได้ด้วยค่ะ
1: Thank you. So I hope that you'll try some of the sandwich activities or any other activities we've done today. Try them in your future classes. And thank you for your participation, your ideas as always. And see you next session. ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผอง

เพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ach นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Oh, yes. We need to... We can't hear you right now.
1: Okay. For our last 2 weeks that you asked me to create something to help the ASEAN communities.
0: Yes.
1: We created the translation box, remember? Yes.
0: That's right.
1: The translation box.
0: Were you also the sandwich? Also?
1: Yes, was the sandwich.
0: Also? Yes, yes, yes.
1: Okay, thank you for remembering me. Yes, I want to share you about the creative thinking. It's the way to make something new, and you can open your thinking, not wrong. And you have to share your idea. And the creative thinking may be useful for everyone, I think so. Mm. Yes, thank you.
0: Right. Thank you. Right. We came across this idea, or we discussed this idea about how creativity is, or applying, using creativity to create something that is practical,
1: yes,
0: that is useful for everybody, and hopefully beneficial, just like the translation box. And she also made a very delicious sounding sandwich. Okay. All right. Thank you very much.
1: Yes.
0: All right. How about in Nong Khai? What do you remember from the last 2 weeks? And if not, what are your ideas about creativity?
2: Good morning.
0: Good morning.
2: I think the most importance of creative thinking is different thinking. We can apply from the old things to the new ones and better more, I think.
0: Right. Thank you for improvement, right? If we notice something that's not working very well, or we have an invention, or even an idea that we think is not... not working very well or needs to be developed. You know, more people could benefit from this. So we use our creative thinking to solve this kind of problem. So it has a lot to do with problem solving, right? We need creativity to think of something in a different way. So it's different thinking, exactly what she said. All right, thank you very much. And how about here in Bangkok? What ideas do you have from the last two sessions? What do you remember? And if not, what are some ideas you have about creative thinking? Don't be shy. Be creative. Communicate. So what do you think creative thinking is about? Think of your classrooms. Okay, Ajahn Phai. Okay.
3: Sorry that I didn't join last
0: session.
3: Yes,
0: that's right. It's okay.
3: Yeah, as you asked that, about that, what is creative? For us, we always so often do about the creativity in the classroom.
0: Mm-hmm.
3: We think that creative makes someone or anyone look different from the others in every way.
0: Mm.
3: Like in the classroom at school, if just the student just listen teacher teach student study just that, and read the book just that, not no work at all, so nothing happened better or different. Or during work at the work site, when you grow up, if you have no creativity, you're the same as the other. There are no something new, not create, but nothing happened for the future. So I think that it's very important to do anything about creativity.
0: Right.
3: Thank you.
0: Thank you. It's about standing out, right, being unique, and also owning that uniqueness and not being afraid of being unique. So creativity is about taking risks. When you take a risk, that means you know that it will either be successful or it will fail. But you tried and you learned from that, and you start again. So being creative with an idea as a teacher, right? You try some new lessons, try something else in the activity to challenge your students more. That's, you're trying to use your creativity to make the lesson more interesting for your students, right? That's a way we can, we as teachers can apply creative thinking and to help our students also open up their creativity, right? Okay, thank you.
4: ค่ะท่านอาจารย์นะคะทั้ง3ที่ก็ได้ตอบนะคะถึงเรื่อง creativity นะคะในกิจกรรมแรกเนี่ยเราก็พูดว่า creativity เนี่ยถ้าเริ่มแรกเลยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องคิดอะไรที่ใหม่เพียงแต่พยายามลิงก์นะคะสิ่งปัจจุบันกับสิ่งที่เรารู้นะคะในอดีตในประสบการณ์ของเรานะคะหรือคำว่า schema นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะ creativity เนี่ยก็มีนอกเหนือจากนั้นก็คือว่าถ้าเราคิดอะไรที่ใหม่ออกไปที่แตกต่างจากเดิมนะคะแล้วก็รู้จักที่จะลองเสี่ยงนะคะในการที่จะคิดในการที่จะทำอะไรใหม่ๆนะคะอย่างตัวอย่างของคราวที่แล้วที่ท่านอาจารย์คิดถึงเรื่องเครื่องแปลนะคะที่พอใครพูดอะไรมาพอเรากดสวิตช์ปั๊บก็แปลเป็นภาษาที่เราต้องการได้เลยนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าใช้ได้ดีน่าจะใช้ได้ดีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว creativity เนี่ยนะคะก็เป็นทักษะซึ่งเราควรจะส่งเสริมให้นักเรียนของเราคิดนะคะคิดจากการโยงสิ่งที่เขารู้จักเข้ากับสิ่งที่เป็นปัจจุบันก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ให้เขาคิดแตกยอดออกไปนะคะให้แตกต่างออกไปให้สร้างสรรสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านอาจารย์ต้องย้ำกับนักเรียนของท่านอาจารย์ว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะคือเราสามารถที่จะรับได้นะคะกับคำตอบของนักเรียนตราบใดที่เขามีเหตุผลนะคะประกอบว่าทำไมเขาถึงได้คิดเช่นนี้ได้ทำเช่นนี้นะคะเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้เขามีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีพัฒนาการในทางที่ดีด้วยค่ะก็คิดว่าอันนั้นก็คือประเด็นสำคัญของ creativity ค่ะ
0: Thank you. So we talked a little bit, or I mentioned briefly, about how we can be creative in the classroom. But let's try to be more specific and think of what you do in your classroom. How can we have a creative classroom? Think about some past lessons you did, or some future lessons that you're thinking of doing with your students.Any ideas that you'd like to share from your experience, what you've learned, what you've tried, what you've done? I'll give you about a minute to think of something that you have done in your classroom or want to try in your classroom that's applying creativity, or even your students.
4: ค่ะ อาจารย์เชยอยากให้ท่านอาจารย์ลองคิดทบทวนนะคะกิจกรรมที่อาจารย์สอนในห้องนะคะไม่ว่าจะกิจกรรมใดก็ตามนะคะว่ามีลักษณะความที่เป็น creative class ไหมนะคะเป็น creative lesson ไหม creative activity ไหมนะคะที่นักเรียนของท่านได้ลองทำมาแล้วนะคะค่ะจุดไหนก็ได้ประเด็นไหนก็ได้ย่อยๆนิดนึงก็ได้ค่ะค่ะลองคิดดู
0: Thank you Yes Oh yes Thank you Please show
5: It's okayThank you.
0: Yes.
5: Last 2 weeks ago, that in my school, we give the sample to the teacher Chen about our activity in school.
0: Ah.
5: That we separate the student in group and tell them that if you want to go to other country, what that you want to know or you need to know about the detail of other country. Right. And the student make a worksheet. Can you see it?
0: Okay, perhaps we can bring it to the visualizer and you can describe the activity a bit more. What grade are your students? Or what grade are the students? What level are the students?
5: Bottom six.
0: Bottom six.
5: Yeah. And they search from internet and they make it by themselves. Some word is Thai, some word is English. It's okay. And they present in front of the class to other groups. Okay, thank you.
0: Thank you very much. That's great. So they were using the internet for this and combining it, making a poster out of it. and a mix of Thai and English. All right, thank you. All right, would anyone else like to share an activity or a lesson? Oh yes, Hua Hin.
6: Yes, good morning again.
0: Yes.
6: From my experience in my German class, in every class, I will ask students to create a vocabulary from, like, to start from me. I write a vocabulary and then end this G, and other students have to create any vocabulary that start with G. And then when it's end with N, the other one have to create vocabulary with N, like that. And the student have to create, not really create, but have to think about new vocabulary. I mean, in this week, you cannot write the same word like yesterday or the day before. You have to think of other vocabulary you have learned. Yes, thank you.
0: And what do they do with the vocabulary after they list the vocabulary words? Do the students use it somehow?
6: Sorry?
0: Do the students use the vocabulary that they talk about in class or that they share in class?
6: Yes.
0: How do they use the vocabulary?
6: How do they use the vocabulary? So they have to...
0: That they think...
6: Yes. They have to find out which vocabulary start with this letter. So they can list like N, which vocabulary start with N. And then they start to do that and then try to remember, because I don't allow them to write the same vocabulary.
0: Same word.
6: If they do,
0: right.
6: I will ask them to write a lot of vocabulary and then send me, so they have to practice and then find some new vocabulary as well, not only the one that we have learned in class before. Thank you.
0: So your students are generating their own dictionary. Basically, your students are creating their own dictionary, and in that way it's more fun because they're doing it and you're guiding them. Basically, you have all these rules for them, and they're just trying to follow the rules, but they're the ones coming up with the vocabulary. And that's very fun. It's a game. It's a very fun game. And it keeps your students on their toes, on their feet, like, oh, what's going to be the word? Oh, no, now I have to think of a new word. That's very, that's fun. You know, so it keeps them going because they are waiting and thinking about the next word, right? And it would be great also, after they have a long a big dictionary, that they can use it in a sentence or a role play. You know, something fun where they're like, hey, this is our vocabulary, and this is how we're using it. That sounds like fun. Yeah. Thank you. How about in Nong Khai? Do we have some ideas there about using creativity in the classroom?
7: I let the student to do the activity about a tale, and I have a picture for a student to think about, like something that once upon a time there was a little girl, and a student have to think. Student have to think about it. What is going to be happen in the future?
0: Right. So it's an oral storytelling. Is it more like the students are one by one telling a story? Is that it? Is it like a chain story? Ah, yes, very fun. Very fun to do with students. So they have to understand the organization of a story and the order, right? And we have here a teacher 2 weeks ago sent us what her students created. And so we're going to show in the visualizer. I'm not sure if the teacher is here right now, and if you are, could you please talk about it? Is this the same one? Oh, okay, so it's the same school. Okay, I would like to highlight two extra things that the teacher did sorry, I forgot her name, with her students. So they created a building, a famous building from another country, but like a pop-up book. So here's one. Could anyone guess where that is? Yeah, the Petronas Towers, very easy, yeah. Isn't that great? And also the paper that was used is old paper, recycled paper. So you don't have to take any new paper and kill any more trees, right? And the other one is a different color. Oh, not them, over there. can anyone guess? It's a little hard. Yeah, I think it's the Grand Palace. Yeah, it seems like it would be. Yeah, so that's taking creativity to another level. It's not just drawing, but here actually creating something almost three-dimensional, right? It's just popping up, right? All right. Yes.
8: She asked you what original media is. She asked you before they come to
0: you. Ah, okay. I forgot. Who sent this? Could you explain what was the goal of the class? What were the students supposed to do? What kind of lesson was this about? If you remember.
5: Yeah. That because of when we teach English in the class, that's why we allow the student to make pop up, because of that student that who makes a Petronas Twin Tower. He never finished his lesson, never. But if we change the style that, okay, if you do not want to write or to do something, okay, do you want to cut the paper? Please show back the Twin Tower. It's not nice, but he can do it because of, I think so he has a short interlacing and sometimes very low in class. So that we change the activities in class.
0: Okay. Yeah, thank you. Yeah. That's a creative way of solving a problem with a student who is a lower level, right? Because not all students are the same level, and he apparently doesn't like to do some of the activities, but here he loves doing this, and he's actually quite good, right? So maybe he's a future designer or architect. Who knows? Because he's doing this, and he's allowed to do this in the classroom, and his creativity is allowed to grow. And maybe in the future, he'll be interested in the lessons more. Right? Thank you. All right, Ajahn, would you like to wrap up?
4: ค่ะ จาก ตัวอย่างกิจกรรมนะคะ ท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ท่านแรกนะคะที่กรุงเทพนี่ก็พูดถึงว่าก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยไปค้นทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วเขาก็เอามาทำประกอบเรื่องราวทั้งวาดนะคะแล้วก็มีภาพมีเขียนด้วยนะคะเกี่ยวกับว่าประเทศลาวนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนของเรานะคะว่าถ้าไปประเทศลาวแล้วก็ควรจะทำอะไรบ้างนะคะก็มีความคิดสร้างสรรค์เพราะต้องรวบรวมข้อมูลมานะคะก็ creativity ในส่วนของทางหัวหินนะคะท่านอาจารย์ท่านบอกว่าสอนภาษาเนี่ยนะคะก็คิด activity เกี่ยวกับให้เรื่องคำศัพท์นะคะว่าอาจารย์ก็เริ่มก่อนคำศัพท์หนึ่งคำนะคะถ้าคำศัพท์คำนั้นลงท้ายด้วยตัว n นักเรียนนะคะคนต่อไปก็ต้องคิดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว n นะคะและสมมติว่าคนที่สองที่ขึ้นต้นด้วยตัว n นะคะคำศัพท์คำนั้นลงท้ายด้วย p คนที่สามก็ต้องคิดคำศัพท์ซึ่งขึ้นต้นด้วย p นะคะเมื่อคิดคำศัพท์ได้เยอะๆแล้วเนี่ยอาจารย์เชก็แนะนำว่าจริงๆแล้วควรจะนำมาประกอบกันให้มันมีความหมายนะคะmeaningful นะคะคือไม่ใช่เป็นแค่ vocabulary game นะคะก็คืออาจจะว่าเอารวมกลุ่มคำศัพท์ที่คิดขึ้นมานะคะว่าคำศัพท์สัก5คำเนี้ยรวมกลุ่มกันได้ไหมนะคะอยู่ในประเภทใกล้เคียงกันไหมนะคะแล้วก็มาสร้างเป็นประโยคหรือว่ามาเขียนเป็นเรื่องขึ้นมาอันนั้นก็จะเพิ่มcreativity ขึ้นมาอีกนะคะอาจารย์ลองไปทำดูในส่วนของทางหนองคายนะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเล่าเรื่องนะคะนิทานแล้วก็ให้คิดตอนจบ นะคะว่าควรจะเป็นอย่างไรหรือว่าอาจารย์เชก็บอกว่าหรือว่าอาจจะทำเป็น chain story ก็ได้ก็คือนักเรียนคนหนึ่งก็คิดแค่2ประโยคหรือประโยคหนึ่งแล้วคนต่อไปก็คิดสร้างขึ้นมาอีกประโยคหนึ่งต่อให้เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมานะคะหมายความว่าทั้งหมดแล้วเมื่อรวมกันแล้วนักเรียน10คนเนี่ยนะคะคิดคนละประโยคแต่แต่ละคนต้องคิดว่าจะต่อเรื่องของคนที่พูดนำหน้า ที่เขียนก่อนหน้าได้อย่างไรก็เป็น creativity อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะได้นิทานเรื่องใหม่ซึ่งแปลกประหลาดแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นะคะอาจารย์ก็ลองไปทำดูส่วนท่านอาจารย์ท่านเดิมนะคะที่ได้กรุณาส่งผลงานมานะคะเป็น pop up นะคะก็เป็นรูปตึกเพโทรนาสนะคะในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะประเทศมาเลเซียนะคะอันนี้ก็มีความเชื่อมโยงกับอาเซียนใช่ไหมคะนะคะก็นักเรียนเขาก็มีความสนใจนะคะเกี่ยวกับอาเซียนเขาก็อุตส่าห์ไปตัดเป็นรูปตึกขึ้นมาโดยเอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยค่ะนะคะซึ่งนักเรียนคนนี้นะคะท่านอาจารย์ก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่เคยส่งการบ้านเลยไม่เคยส่งงานเลยไม่ชอบเขียนนะคะแต่ว่าก็ชอบตัดนะคะซึ่งก็อนาคตก็อาจจะเป็นดีไซเนอร์เป็นอาร์คิเทคเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ว่านิดนึงก็คือว่าทำยังไงเราจะให้โยงกลับมาเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษของเรานะคะท่านอาจารย์ก็อาจจะให้เขาหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตึกนี้นะคะเกี่ยวกับความสูงความสวยงามหรืออะไรนะคะหรือว่าทำได้ก็สร้างประโยคขึ้นมานิดนึงนะคะคือกระตุ้นเขาด้วยการให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบก่อนพ็อปอัพนี่แหละนะคะแต่ว่าโยงกลับเข้ามาภาษาอังกฤษของเราด้วยนะคะจะได้ทั้งสองทางนะคะไม่ทราบท่านอาจารย์เฉลียวศรีมีอะไรเพิ่มเติมค่ะเชิญค่ะ
9: ค่ะอยากจะเสริมอาจารย์ว่าสิ่งที่อาจารย์ทำมันดีมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าจะดียิ่งขึ้นถ้าเราพยายามบูรณาการกับวิชาอื่นๆนะคะโดยแล้วก็สร้างออกเป็นเหมือนโครงงานเล็กๆเพื่อเด็กเขาจะได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมีความหมายมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นที่อาจารย์ต่อศัพท์แล้วก็อาจารย์เชได้แนะนำว่าการต่อศัพท์ก็อาจจะใช้วิธีการรวบรวมเป็นประโยคขึ้นมาเราอาจจะให้ทำเป็นสมุดคลังศัพท์ของเขาเองแต่ว่าแทนที่จะเป็นแล้วเขาต้องครีเอทว่าในการทำสมุดคลังศัพท์ของเขาเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ตัวสมุดเป็นแบบไหนบางคนอาจจะทำเป็นเขียนเป็นประโยคแต่ขณะเดียวกันนี้แบ่งเป็นแทนที่จะเป็น alphabetical order อาจจะเป็นลักษณะของเป็น family set ต่างๆหรือว่าอาจจะทำอยู่ในรูปของ collocation คนไหนแล้วแต่เขาจะคิดนะคะก็จะได้เป็นการ create ในแง่ของความรู้แล้วก็ได้ตัวคำศัพท์โดยไม่รู้ตัวนะคะก็จะแล้วก็ได้ให้เขาแบ่งปันกันว่าได้เห็นความหลากหลายว่าเรื่องของการเก็บพจนานุกรมมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรียงตามอักษรก็ได้อันเรียงตามอะไรก็ได้เป็นการสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งนะคะในทุกอย่างเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์ทำโปสเตอร์ออกมาก็หรือว่าเป็นรูปเมื่อกี้เป็นสามมิติพิโทนัสอะไรเนี่ยถ้าอาจารย์สามารถทำเป็นเหมือนเอ็กซิบิชันหลังจากคนทำแล้วนะคะเอามาตั้งแล้วก็ให้เขาไปหาเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำเหมือนที่อาจารย์ณราพรได้แนะนำแล้วก็ให้เขาปิดพร้อมไปกับตัวรูปของเขาเขาก็จะได้บูรณาการกับวิชาอื่นแล้วเขาก็จะได้รู้สึกว่าชิ้นงานของเขาเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับเขานะคะหรือว่ารูปเมื่อ story chain เขาจะอาจจะทำเป็น our story book class story book เขาจะได้ภูมิใจว่ามันเป็นสมุดภาพของเราทุกคนนะใครที่วาดรูปเก่งก็วาดรูปประกอบกลายเป็นนิทานของเราเองอาจจะเป็นนิทานสนุกแต่มีภาพประกอบมันก็เป็นการความคิดสร้างสรรค์ในขณะเดียวกันขอให้มันออกมาเป็นชิ้นงานเหมือนโปรเจกต์เล็กๆเพื่อจะเขาจะได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้เรียนไปเนี่ยมันออกมาเป็นงานที่เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ
0: Thank you very much. Very great ideas. So now that was a review of the creative thinking, and now we're heading on to the fifth C. Although we have been doing a lot of communicating since then, so let's think. Here's a funny picture, a cartoon. What's going on there? How is this person communicating?Does anyone know the term for this with the fire? It's called smoke signals. Smoke signals, right? Hello, with the smoke, right? The other person is very far away. Anyway, I thought it was just a funny cartoon. So the thing to think about is, for the next 2 minutes, why do we communicate? When do we communicate? how do we communicate and what do we communicate? It seems like a lot. You don't have to answer all of them. You could answer any one of those questions. What do you think communication is about via these questions? Why, when, how, what do we communicate? About 2 minutes. About.
4: จากภาพที่เห็นนะคะอาจารย์เชก็อยากให้ท่านอาจารย์ลองคิดนะคะว่าจาก3-4คำถามเนี่ยค่ะทำไมเมื่อไหร่อย่างไรและอะไรนะคะที่เราสื่อสารนะคะเราสื่อสารทำไมเราสื่อสารเมื่อไรเราสื่อสารอย่างไรและเราสื่อสารอะไรค่ะ
0: Okay, so this time we'll start with Nong Khai, and then we'll follow with Bangkok, and then end with Hua Hin. You can answer any of those questions about communication.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหา

ีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2

กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่เข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโทซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโทซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโทซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังไงคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อ
ียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็น
2: มีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
5: ไดโนเสาร์สูญพัน
2: ธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: เฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะ อุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.bltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
5: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
6: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
7: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
9: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการ

0: ดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครพาสค่ะคโครพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือ ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะ แต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้ NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non-cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ ไทรอคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่

Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในนะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละ

0: อาจารย์คะตรงตั้งค่านะคะตรงนี้ไม่ใช่ให้อาจารย์พิมพ์นะคะให้อาจารย์เนี่ยกลับไปคลิกมานะคะบางท่านได้แล้วนะคะไปคลิกนะคะถ้าทำเสร็จแล้วในหน้าคะแนนของเรานะคะช่อง D 2จะเป็น0นะคะมีท่านไหนอยากถามอีกไหมคะเป็นศูนย์แล้วนะคะตอนนี้มีวิทยากรพิเศษตรงนี้โอเคนะคะมีบางท่านเป็นศูนย์แล้วนะคะเป็นศูนย์แบบนี้แล้วนะคะอาจารย์จะเห็นว่าอันนี้ก็คือคนที่ทำคำตอบมาทำข้อสอบมาคนแรกเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะอาจารย์แต่ในการสอบของเรามีประมาณกี่คนคะเด็กในห้องเรียนของเรา30กว่าคนตอนนี้เราทำเสร็จแค่คนแรกแต่เรามี30กว่าคนทำไม่ยากแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้เหมือน Excel ทั่วไปเลยค่ะอาจารย์ลากมาแบบนี้นะคะทำแบบนี้นะคะแล้วก็ทำตรงนี้ให้มันขึ้นเครื่องหมายบวกดำๆเนี่ยค่ะอาจารย์ขึ้นเครื่องหมายบวกดำๆเสร็จปุ๊บลากลงมาเลยค่ะอาจารย์เท่ากับจำนวนเด็กในห้องของเรา30คนเพราะฉะนั้นช่อง A1 ถึง A30 เนี่ยตอนนี้เราตั้งค่าข้อมูลเหมือนกันแล้วนะคะ B ก็เหมือนกันนะคะอาจารย์คลิกให้มันแอคทีฟเสร็จแล้วก็เอาเมาส์มาวางตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ตั้งค่าลงมาเลยค่ะ30คนปุ๊บ C นะคะที่เลขที่ก็เหมือนกันลากลงมานะคะ30คนอาจารย์จะเห็นว่าถ้าอาจารย์คลิกดูตรงข้างบนนี้ค่ะมันก็จะเหมือนกันแล้วนะคะ D 2ก็เหมือนกันค่ะ30คนก็ลากลงมา30คนทันไหมคะอาจารย์ตรงนี้ทำให้เป็นแบบนี้นะคะ D2 ลากลงมาทำให้เป็นบวกนะคะอาจารย์บวกสีดำๆแล้วก็ลากลงมา30คนเห็นไหมคะว่าตอนนี้ศูนย์เหมือนกันหมดหรือยังคะใครได้ศูนย์ทุกแถวแบบนี้บ้างคะทำได้ยังคะขอดูหน่อยถ้ามี100คนที่เราจะให้ข้อสอบก็ลากลงมาถึง100นะคะ
1: จะได้ดูด้วยนี่คืออาจารย์
0: โอเคไหมคะอาจารย์ช่องดีของเราเป็นเลข0หมดหรือยังคะตรงที่คะแนนนะคะอาจารย์ตรงคะแนน
2: เลข0หายไปไหนแล้วคะ
0: จันได้ไหมโอเคคราวนี้เมื่อเขาตอบคำถามเรามาใช่ไหมคะอาจารย์30คน30คนนะคะอาจารย์ข้อมูลของเขาก็จะมาทั้งการประทับเวลาชื่อสกุลเลขที่แล้วก็ข้อที่1เนี่ยเขาตอบอะไรอันนี้ก็คือเสร็จแล้วในการตั้งค่า ข้อมูลนะคะอาจารย์ในเบื้องต้นถ้าเรามีหลายข้อนะคะข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เราก็ทำเหมือนตอนที่เราทำข้อ1แต่เราต้องไปคลิกทำไปคลิกข้อมานะคะอย่างเช่นถ้าเราทำข้อดีคอลัมน์ดีเป็นข้อ1ใช่ไหมคะคอลัมน์บีเอ้ยคอลัมน์อีเป็นข้อ2ตอนที่เราตั้งค่าเราก็ต้องไปคลิกที่คอลัมน์อีโอเคไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาทำข้อสอบที่เพื่อนเราตั้งดูไหมคะได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาทำข้อสอบที่เพื่อนเราตั้งดูนะคะอาจารย์ดิฉันขอตัวแทนเลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์คะขอเอาข้อสอบอาจารย์ให้เพื่อนลองเล่นได้ไหมคะขอยกคอมมาเลยค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วไม่ต้องเซฟนะคะ Google Drive เซฟอัตโนมัติเดี๋ยวเราจะมาลองทำข้อสอบที่เพื่อนเซฟให้นะคะไม่ต้องยกค่ะ

อาจารย์ครับเตรียมมือถือของตัวเองให้พร้อมจะลองทำคำถามของเพื่อนแค่หนึ่งข้อนะคะออกค่ะแต่เดี๋ยวจะมีว่าอาจารย์จะไปถึงคำถามได้ยังไงเมื่อวานดิฉันให้เข้าถึงคำถามด้วย QR code ใช่ไหมคะ

คราวนี้จะไปถึงขั้นตอนการนำไปใช้แล้วนะคะเมื่อกี้ขั้นตอนการสร้างบางท่านอาจจะสร้างได้แล้วบางท่านอาจจะยังสร้างยังไม่ได้วันนี้นะคะแต่ดิฉันเห็นแล้วว่ามีท่านบางท่านเนี่ยที่สร้างได้สามารถให้คำให้ทิปให้คำปรึกษาท่านได้นะคะที่โรงเรียนถ้ากลับไปเนาะอันไหนเอ่ยอาจารย์ตั้งหลายอันเลยค่ะอันนี้นะคะทดลองหนึ่งเรื่องภาษาไทยค่ะอาจารย์เห็นไหมคะว่าเมื่อตั้งข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นหน้าเหมือนแบบนี้คราวนี้จะให้ใช้แล้วก็คือทุกคนที่จะทำข้อสอบต้องมีลิงก์ข้อสอบอันนี้นะคะทำยังไงเดี๋ยวให้ดูนะคะอาจารย์ก็ต้องมาที อาจารย์เห็นไหมคะว่ามีเครื่องหมายคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยลูกศรนกพิราบจรวดอยู่ตรงนี้นะคะมันคือเครื่องหมายที่การส่ง

ค่ะเซนก็คือส่งฟอร์มเนี้ยส่งข้อสอบเนี้ยให้เพื่อนทำนะคะก็คลิกเข้าไปปุ๊บเราจะแชร์แบบลิงก์นะคะอาจารย์หรือว่าจะส่งแบบอีเมลก็ได้อันนี้คือส่งอีเมลส่งแบบลิงก์ URL นะคะกดไปปุ๊บแล้วก็มันก็จะขึ้น URL ยาวมากๆเลยอาจารย์ก็ทำให้มันสั้นลงสั้นลงแล้วถ้าเราเอา URL เนี้ยค่ะที่บอกว่าสั้นลงแล้วเนี่ยไปให้เพื่อนให้เขาพิมพ์ทุกตัวเลยมันก็ยังยากใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าเราส่งลิงก์ไปเลยแล้วให้เขาคลิกเข้าก็ได้นะคะถ้ายังยากนะคะดิฉันให้คัดลอกเลยค่ะอาจารย์คัดลอกไว้แล้วนะคะตอนนี้กดคัดลอกแล้ว Google ช่วยคุณได้ค่ะอาจารย์พิมพ์ Google บอกเขาว่าสร้างQR code อันที่ขึ้นมาอันแรกเลยค่ะอาจารย์กดเข้าไปนะคะแล้วก็เอา URL ที่เราคัดลอกเมื่อกี้มาค่ะอาจารย์วางเลยค่ะตอนนี้เราได้ QR code สำหรับข้อสอบเมื่อกี้มาแล้วจาก URL ของอาจารย์ท่านนี้อันนี้คือ QR code แล้วนะคะอาจารย์เราก็เซฟไว้อาจารย์ชื่ออะไรนะ

อนนี้เราได้ QR code สำหรับทำข้อสอบของอาจารย์แรมเดือนแล้วนะคะลองส่องดูค่ะอาจารย์เมื่อได้ QR code มาแล้วหรือว่าได้ URL มานะคะอาจารย์ก็เอาไปให้เด็กๆทำข้อสอบได้นะคะไหนลองส่องสิเราจะเจอข้อสอบของอาจารย์แรมเดือนหรือยังใครได้เจอข้อสอบแล้วยกมือให้ดูหน่อยค่ะโอ้ได้แล้วนะคะเจอข้อสอบมีกี่ข้อคะยังไม่เจอมี2ข้ออาจารย์ก็กรอกข้อมูลทำข้อสอบได้เลยค่ะเหมือนอาจารย์เขาตั้งคำถามไม่เหมือนดิฉันเลยนะเขาตั้งคำถามค่อนข้างจะยากนะคะเมื่อกี้ยาวด้วยคำถามวิชาภาษาไทยค่ะอาจารย์ภาษาไทยอาจจะได้เปรียบหน่อย

อาจารย์เข้าไปเจอหน้าข้อสอบอาจารย์เขียนชื่อนามสกุลเลขที่ทำข้อสอบแล้วก็ส่งข้อสอบนะคะมีคนยังส่ง QR code ไหมคะเสร็จแล้วส่งมาแล้วหรือเปล่าที่บอกว่าข้อสอบเราออนไลน์มาจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะอันนี้อันตอบกลับเนาะมาแล้วนะคะ10ท่านโอเคเห็นไหมคะว่าคำตอบที่นักเรียนส่งเราจะทราบเราจะรู้ได้ออนไลน์เลยนะคะเรียลไทม์เลยว่าเขาตอบอะไรเรานะคะอาจารย์

0: อาจารย์เขาทำเฉลยไว้แค่ข้อเดียวค่ะแต่ทำมาสองข้อไม่เป็นไรอาจารย์เขาทำเฉลยไว้แค่ข้อเดียวนะคะแต่ก็ยังมีคนผิดนะคะศูนย์คือผิดนะคะอาจารย์ศูนย์ก็คือไม่ได้ตอบตามที่อาจารย์ตั้งค่าไว้นะคะเป็นไงคะอาจารย์ Google Form ของเรามีคนทำเป็นแล้วนะคะอาจารย์ตอนนี้โรงเรียนของเราคะส่งอันนี้อาจารย์จะ
1: ไม่ใช่คือจะทำของเขาไม่ใช่ทำของเขาค่ะคือจะทำของเราเพื่อจะส่งให้เพื่อนอ๋อของอาจารย์เป็นรูป
2: มันจะเป็นรูปหนูหารูปไปได้แล้วตั้งนานแล้ว
1: ใช่
0: อาจารย์พอได้ไอเดียนะคะว่า Google Form ทำยังไงแล้วก็นำไปใช้อย่างไรนะคะอาจารย์ถ้ายังไงขอขอบคุณอาจารย์แรมเดือนมากเลยนะคะสำหรับข้อสอบที่นำมาให้เราลองใช้กันวันนี้นะคะยากไหมคะพอทำได้ไหมคะอาจารย์ Google Formน่าจะพอทำได้ถ้าเรามีเวลาแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเราเอื้ออำนวยนะคะอาจารย์มันก็ทำให้เรามันทำให้เราประหยัดเวลาไปนะคะอาจารย์ก็คือเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เรามีทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะอาจารย์ก็ที่สาธิตไป2ตัวอย่างนะคะก็คือทั้ง Kahoot แล้วก็ Google Form เนี่ยอาจารย์ก็สามารถนำไปเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่อาจารย์จะนำไปใช้กับนักเรียนของตัวเองได้เลยนะคะถ้ายังไงวันดิฉันนะคะในส่วนหน้าที่ของการนำเสนอเทคโนโลยีการทำข้อสอบแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะคะวันนี้ก็หมดหน้าขอหมดหน้าที่วันในช่วงนี้ก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงตัดภัยจะเจอกับดร.กฤษลินนะคะค่ะ

ก็YouTube มีทุกอย่างนะคะแต่จริงๆแล้วไม่รู้อะไรอ่ะใส่เข้าไปทำแกงป่าอย่างไรเดี๋ยวก็มาคลิปมีเรื่อยๆก็เลือกดูคลิปตามที่เราฟังแล้วเข้าใจมันจะมีเยอะอะค่ะพวกนี้คราวที่แล้วเราเรียนเรื่อง formative กับ summative ถูกไหมคะแล้วก็เราเรียนรู้ในเรื่องของการทำรูบริกแบบองค์รวมกับแบบแยกองค์ประกอบยังคืนครูไหมคะคืนดีฉันหมดยังจำได้ไหมจำได้ไหมคะรูบริกสร้างยังไงอะพอจะจำได้ไหมจำไม่ได้ก็ไปเปิดวิดีโอย้อนหลังดูเนาะคราวที่แล้วดิฉันบอกว่ารูบริกนั้นน่ะมีข้อดีและข้อจำกัดถูกไหมคะข้อดีของแบบโฮลิสติกคืออะไรนะแบบองค์รวมอะเมื่อไหร่ข้อดีของการใช้รูบริกแบบองค์รวมจำอ้ำพัชราภาได้ไหมคะตอนเราสร้างรูบริกสวยหล่อจำได้ไหมสวยมีลักษณะยังไงแล้วเราก็มาช่วยกันสร้างรูบริกจำได้ไหมคะข้อจำกัดของมันคืออะไรบอกรายละเอียดของสวยมากเนี่ยรวมๆ มาอยู่ในนี้เลยอะค่ะข้อจำกัดคืออะไรคะแยกได้ไม่ชัดเจนคือตอนที่เรารูบริกเนี่ยเหมือนไม้บรรทัดมันไม่จำเป็นว่าสวยหรือหล่อสวยมากสวยน้อยจะต้องมีลักษณะแบบนี้เสมอไปถูกไหมคะเราตอนนี้เราอยากจะสร้างไม้บรรทัดเทียบว่าหรือจำแนกให้ได้ว่าใครสวยมากสวยพอดีกับสวยน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาช่วยกันระบุ

0: ระบุลักษณะของคำว่าสวยในมุมมองของเราในห้องเนี้ยดังนั้นวันนั้นเราบอกว่าสวยไม่สวยต้องดูที่จมูกก่อนดูผิวดูการแต่งกายดูเรื่องของผมถูกไหมคะความยาวของผมเราบอกลักษณะแบบนี้จะสวยถ้าจมูกโด่งผิวขาวอมชมพูผมยาวแต่งตัวเรียบร้อยเหมาะสมกาลเทศะภาพรวมๆแบบนี้เราเรียกว่าสวยมากเลยจำได้ไหมที่ฉันถามว่าแล้วบังเอิญมองปุ๊บเกือบครบเลยอ่ะแต่ผมบังเอิญสั้นเนี่ยเราจะบอกว่าสวยมากหรือเราจะบอกว่าสวยปานกลางดีถ้าจมูกโด่งผิวขาวแต่งตัวเป๊ะมากถูกกาลเทศะแต่ผมสั้นเราจะลดระดับให้เป็นสวยปานกลางหรือสวยมากดียังคงให้สวยมากขึ้นอยู่กับการคนที่ประเมินหรือคนที่ตัดสินใจจากรูบริกถูกไหมคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อจำกัดของรูบริกแบบโฮลิสติกคือการที่มันบอกเป็นภาพรวมเนี่ยบางครั้งมันขาดรายละเอียดใดรายละเอียดหนึ่งไปในภาพรวมนั้นน่ะมันทำให้เราตัดสินใจยากว่าจะให้อยู่ในระดับไหนดีถูกไหมคะข้อดีอ่ะข้อดีของรูบริกแบบเนี้ยสร้างง่ายกว่าแล้วก็ให้คะแนนมันเป็นคะแนนรวมๆออกมาเลยสวยมากเอาไปเลย2 1แล้วก็ใช้ประเมินได้เร็วเหมาะกับ summative หรือ formative ดี sum หรือ for sum summative คืออะไรคะการประเมินแบบสรุปรวมการวัดผลหลังจากเรียนแล้วว่ารู้มากหรือรู้น้อยจะออกมาในรูปของคะแนนในรูปของว่าผ่านหรือไม่ผ่านมีการตัดสินใจละเทียบกับเกณฑ์ถูกไหมคะเทียบกับมาตรฐานก็ดีตัวชี้วัดก็ดีอันนี้สรุปรวมแล้ว formative ล่ะระหว่างเรียนประเมินไปทำไมระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาปรับปรุงใครและพัฒนาใครบ้างพัฒนาทั้งนักเรียนและพัฒนาทั้งตัวเราเองตัวเราเองนั้นอาจจะในเรื่องของตอนเข้าไปสอนจริงๆในห้องเรียนหรือแม้แต่การเลือกใช้สื่อการเลือกใช้กิจกรรมการปรับแผนการสอนการพัฒนาตัวเองในบทบาทของครูไม่ได้หมายถึงแค่ว่าการเข้าไปสอนแต่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเอาไปมาใช้ประกอบการสอนนะคะซึ่งวันนี้หนึ่งในนั้นที่เราจะคุยกันก็คือแผนการจัดการเรียนรู้การทำ formative เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้ข้อมูลมาเพื่อใช้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้การใช้รูบริกแบบแยกรายองค์ประกอบข้อดีคืออะไรคะเอาเกณฑ์เนี่ยมาเป็นตัวตั้งเลยว่าถ้าสวยจะต้องดูจมูกดูผิวดูผมดูการแต่งตัวจากนั้นจมูกแบบไหนเรียกสวยมากจมูกสวยมากจมูกสวยปานกลางสวยน้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบแยกองค์ประกอบมีข้อดียังไงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสะท้อนกลับแล้วมันให้ข้อมูลต่างจากแบบองค์รวมยังไงคะแยกองค์มันดูในองค์ประกอบที่เราบอกว่าสวยเลยใช่ไหมถ้าเราจะดูจมูกต้องลักษณะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราประเมินแบบแยกรายองค์ประกอบเนี่ยมันจะใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับตัวจริงๆหรือของสภาพจริงอ่ะของผู้ที่ถูกประเมินมากที่สุดนะคะการใช้รูบริกแบบแยกรายองค์ประกอบเนี่ยข้อจำกัดข้อด้อยของมันก็คือสร้างง่ายสร้างยากยากกว่าแต่จริงๆถ้าเราสร้างองค์รวมได้แยกรายถ้าเริ่มจากองค์รวมแยกรายองค์ประกอบก็ง่ายขึ้นถูกไหมคะใช้เวลานิดหน่อยในการสร้างเวลาที่เราจะใช้มันก็บางทีใช้ได้ไม่เร็วอะไม่ได้ในเวลาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะดูจมูกแล้วอาจจะต้องดูใช้ ช้ในช่วงเวลาหนึ่งถ้ายกตัวอย่างการเรียนแล้วกันบางเรื่องอย่างภาษาไทยเขียนเรียงความอย่างเงี้ยค่ะคือเราอาจจะดูเรื่องของอะไรนะคะการเรียงความอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวนะเอาอะไรดีอ่ะได้ค่ะเรื่องการทดลองอ่ะของกลุ่มชูวิทย์เนี่ยก็คือเขาดูตั้งแต่ว่าใช้อุปกรณ์เป็นไหมมันก็ต้องดูขณะเด็กใช้ถูกไหมคะก็ใช้รูบริกในวัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ถูกไหมใช้เสร็จดูถูกไม่พอด้วยนะถูกไม่ถูกไม่พอนะเสร็จแล้วทำความสะอาดไหมแล้วเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเปล่าแปลว่าเมื่อเด็กทำกิจกรรมเสร็จก็ต้องหยิบเอารูบริกว่าแล้วเขาทำความสะอาดไหมเก็บหรือเปล่าคือกว่าจะได้ครบรายองค์ประกอบอ่ะอาจจะต้องใช้เวลานานมันไม่ได้ดูภาพรวมแบบทีเดียวแล้วประเมินเลยแต่ว่าต้องเก็บข้อมูลรายองค์ประกอบย่อยที่เราเอามาเป็นเกณฑ์นะคะมันก็จะเวลานานส่วนใหญ่เขาจะเอารูบริกแบบนี้เพื่อประเมินแบบ formative จำได้ไหมคะตอนดิฉันให้กันบ้านอาจารย์กันบ้านที่บอกว่าเลือกมาตรฐานตัวชี้วัดมาเนาะแล้วให้อาจารย์สร้างรูบริกทั้งสองแบบโดยที่ดิฉันมีรูบริกให้ตอนมอบงานน่ะก่อนจะให้อาจารย์ลงมือทำกันเนี่ยดิฉันบอกว่าดิฉันรูบริกหรือสิ่งที่ดิฉันเฝ้ารอหรือคาดหวังว่าจะได้เห็นผลงานของอาจารย์ก็คือว่ารูบริกที่แต่ละกลุ่มสร้างเนี่ยจะต้องบอกระบุหรือมีการเลือกเกณฑ์ที่มีลักษณะแบบนี้เรียกว่าดีมากเลยการสื่อความหมายหรือว่าการระบุความแตกต่างของแต่ละระดับของผู้เรียนเนี่ยต้องมีลักษณะแบบไหนถึงจะเป็นไปตามความคาดหวังของดิฉันซึ่งในฐานะเป็นผู้สอนณวันนั้นน่ะดิฉันให้รูบริกก่อนเลยถูกไหมก่อนให้อาจารย์ลงมือทำรูบริกเราก็มาคุยกันด้วยว่ารายละเอียดหรือสิ่งที่ฉันพูดในรูบริกนั้นน่ะหมายความว่ายังไงเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจตรงกันว่าถ้าเขาทำงานให้มีลักษณะแบบไหนเขาถึงจะได้คะแนนเต็มหรือคะแนนได้ดีตามที่คุณครูคาดหวังไว้เมื่อนักเรียนเข้าใจหมดแล้วดิฉันให้รูบริกด้วยโพสต์ไว้ใน Facebook ถูกไหมคะจากนั้นให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็ส่งงานเสร็จดิฉันตรวจงานพร้อมกับใช้รูบริกของดิฉันอะถ้าใครส่งกันบ้านนะท่านจะนึกออกเนี่ยส่งงานปุ๊บดิฉันตรวจตามรูบริกแล้วก็ให้ฟีดแบคคือข้อมูลสะท้อนกลับตามรูบริกว่าตรงไหนครบไม่ครบยังขาดอะไรจะเติมเต็มยังไงให้มันดีกว่าเดิมได้อีกแล้วคืนกลับไปให้กับเด็กการทำแบบนี้ในฐานะผู้สอนดิฉันกำลังประเมินแบบไหน formative หรือ summativeดิฉันอยากตัดสินได้ตกผ่านไม่ผ่านหรือดิฉันอยากประเมินว่าอาจารย์รู้แค่ไหนแล้วให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อกลับไปพัฒนางานดิฉันทำแบบหลังถูกไหมกำลังทำ formative เพราะว่าการที่หัวใจสำคัญของ formative ก็คือผู้เรียนเนี่ยเขาจะต้องได้ข้อมูลย้อนกลับจากครูว่าทำแบบไหนล่ะถึงจะดีตรงไหนที่เขาดีอยู่แล้วครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้วในฟีดแบ็กก็ต้องบอกเขาอะชมเขาหรือว่าบอกว่าตรงนี้โอเคครบถ้วนสมบูรณ์ยังขาดตกอะไรบ้างอันนี้ค่ะเป็นลักษณะของการให้ฟีดแบ็กโดยใช้รูบริกอาจารย์ว่าถ้าในบทบาทของผู้เรียนเนาะเรารู้สึกสบายใจไหมถ้าครูทำแบบนี้ให้งานแต่ละอย่างบอกมาเลยว่าเฝ้ารออะไรอ่ะอยากได้อะไรกันแน่บอกเกณฑ์มาเลยแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของฉันเองถ้าฉันทำไม่ถึงตรงไหนบอกฉันมาสิว่าตรงไหนที่ไม่ถึงแล้วควรจะปรับปรุงยังไงในความรู้สึกของผู้เรียนเนี่ยเรารู้สึกยังไงถ้าครูใช้วิธีประเมินแบบเนี้ยชัดเจนดีคะเด็กจะกระตือรือร้นมากขึ้นในกลุ่มนี้ส่งกันบ้านป่ะฟีดแบคใช่ไหมคะตอนได้ฟีดแบคอ่านแล้วรู้สึกยังไงในฐานะผู้เรียนใครดีถ้าอ่านไ
1: ที่สำคัญอ่านลายมือครูออกด้วย
2: โอ้อ่านออกมั้ย
1: ในฐานะผู้เรียนพอได้รับฟีดแบคกลับมาแล้วเรารู้สึกยังไง
3: ค่ะก็สามก็สามารถนำเอามาปรับปรุงค่ะงานของตัวเองค่ะว่างานของตนเองนี้ควรจะปรับปรุงข้อไหนอย่างไรค่ะ
1: เห็นได้เห็นจากรูบริกที่คืนกลับไปได้เห็นไหมคะว่าแต่ละแบบตรงไหนเราทำได้ดีครบถ้วนแล้วตรงไหนที
3: ่ค่ะอย่างเช่นเย็ดอันไหนที่ทำดีแล้วคุณครูก็จะชมว่าถูกต้องนะคะแล้วก็อันไหนที่ไม่ดีก็จะแก้ไขค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้ปริซึม
3: แ
1: บบ
3: ค่ะใช่ค่ะของปริซึมค่ะ
2: ประกอบดีกว่า
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีครูคณิตศาสตร์อยู่เลยดิฉันเชื่อว่าแล้วได้โจทย์ปริซึมนะดิฉันเข้าใจเลยแหละว่าทำได้ขนาดนี้แบบดีมากเลยนะเพียงแต่ว่าเวลาอันนี้บอกทุกกลุ่มเลยนะคะเวลาเราเขียนลักษณะของคำคุณภาพอ่ะที่อยู่ในการบรรยายเนี่ยค่ะมันจะต้องเป็นรูปประธรรมอ่ะรูปประธรรมอ่ะวัดได้เช่นคำว่าเหมาะสมเนี่ยเหมาะสมสำหรับดิฉันกับเหมาะสมของอาจารย์ไม่เหมือนกันแน่เลยอ่ะมันวัดไม่ได้แล้วคำว่าเหมาะสมของเราณวันที่เราสร้างรูบริกแม้ตัวเราเองเนาะเหมาะสมณวันที่เราสร้างรูบริกกับวันที่เราเอารูบริกไปใช้อ่ะอาจจะคนละอารมณ์กันก็ได้นะคำว่าเหมาะสมอ่ะมันวัดไม่ได้ไงถูกป่ะคะมันต้องคลี่ออกมาว่าเหมาะสมของเราอ่ะคืออะไรเด็กต้องแสดงชิ้นงานหรือพฤติกรรมอะไรถึงบอกให้รู้ว่าเหมาะสมเหมือนภาษาไทยที่บอกว่าเขียนเรียงความอะค่ะมีองค์ประกอบครบอันนี้จริงโอเคคำมีส่วนนำส่วนเนื้อเรื่องส่วนสรุปในสัดส่วนที่เหมาะสมเงี้ยดิฉันเริ่มคือดิฉันเอารูบริกอาจารย์ไปใช้ไม่ได้เพราะดิฉันไม่รู้ว่าสัดส่วนที่เหมาะสมของคำนำก็ดีส่วนเนื้อเรื่องกับส่วนสรุปอะมันควรมีสัดส่วนเท่าไหร่เงี้ยดิฉันใช้ไม่ได้หรือแม้แต่เป็นนักเรียนเองเนาะถ้าดิฉันเป็นนักเรียนแล้วดิฉันได้รูบริกมาก่อนอะต้องมีคำนำกับเนื้อเรื่องในสัดส่วนที่เหมาะสมดิฉันจะถามตัวเองแล้วว่าแล้วครูคิดว่ายังไงจะเหมาะสมไงจะได้ทำให้ถูกใจครูอย่างเงี้ยมันต้องคลี่ออกมาให้วัดได้นะคะ อย่างปริซึมเนี่ยก็คือว่าต้องรูปคลี่เนี่ยเราคงพอรูปวาดรูปคลี่นึกออกไหมรูปคลี่ไม่ใช่คลี่คลี่ค่ะถ้าสมมติเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยอาจารย์ก่อนที่เราจะทำกล่องสี่เหลี่ยมเราต้องตัดกระดาษหรือวาดเป็นสองมิติก่อนถูกไหมคือเท่าที่ดิฉันถามอาจารย์รัชยาเธอก็เป็นคณิตศาสตร์แล้วก็ถามผู้สอนด้วยคืออาจารย์รณชัยว่าโอเคไหมดิฉันคอมเมนต์รูบริกแบบเนี้ยก็คือว่ามันไม่มีว่าวาดรูปคลี่ถูกบางส่วนไงผิดคือผิดแต่บางทีรูปคลี่ของเราอ่ะพอเราวาดออกมาแล้วอ่ะสั้นยาวอะไรเนี่ยค่ะกว้างยาวถูกแล้วก็มีพื้นผิวอ่ะด้านหน้าตัดของสมมติว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยฐานสี่เหลี่ยมแสดงว่ามันจะต้องมีด้านนึงที่เป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมคะอีกสี่ด้านเนี่ยจะต้องเป็นสามเหลี่ยมเข้าใจป่ะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอ่ะเหมือนอียิปต์อ่ะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าสมมุติว่าก่อขึ้นไปบางทีอ่ะเราวาดรูปคลี่ออกมาเป็น1สี่เหลี่ยมกับ4สามเหลี่ยมจริงอ่ะแต่มันประกอบกันเป็นพีระมิดนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกถูกมั้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยดิฉันก็เลยมองว่าถ้าดีมากหมายถึงรูปคลี่นั้นน่ะมีหน้าที่เป็นตัวประกอบของปริซึมอะไรเงี้ยค่ะปริซึมกับพีระมิดอาจจะไม่ใช่อันเดียวกันนะดิฉันไม่ใช่คณิตศาสตร์รู้สึกจะไม่ใช่อันเดียวกันอะปริซึมกับพีระมิดอะนะหน้าตัดเหมือนกันถูกไหมคะต้องสมมติว่าโอเคปริซึมก็คือต้องมีหน้าตัดเหมือนกันสมมติว่าเราวาดถ้าดีมากของดิฉันรูปคลี่เนี่ยจะต้องมีหน้าที่เป็นองค์ประกอบของปริซึมอะครบถ้วนแล้วประกอบเป็นปริซึมได้ด้วยอันนี้ดิฉันให้เต็มพอใช้ของดิฉันคือมีที่เป็นองค์ประกอบอะครบถ้วนคือมองออกว่าปริซึมเนี้ยรูปคลี่อะจะต้องมีด้านที่เป็นรูปร่างอะไรบ้าง แต่อาจจะประกอบออกมาแล้วไม่เป็นปริซึมอย่างที่คิดอันนี้พอ

0: ใช้ที่ดิฉันเขียนน่ะหมายถึงอย่างนั้นแต่ถ้าระดับที่ต้องปรับปรุงคือไม่ถูกทั้ง2อย่างวาดก็ไม่ได้ประกอบยิ่งไม่ได้เลยหรือไม่ได้วาดรูปคลี่เลยอยู่ๆมาปุ๊บเอามาประกอบเลยไม่มีการวางแผนเป็นรูปคลี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันอยากจะสื่อสารให้ทุกท่านทราบก็คือว่าเวลาเราสร้างรูบริกเราจะต้องใช้คำที่เข้าใจง่ายหนึ่งแล้วนะเราเองและคนอื่นเผื่อเขาหยิบเอาของเราไปใช้อ่ะเข้าใจง่ายรวมถึงถ้าเราจะใช้รูบริกแบบ formative อ่ะคนที่ต้องอ่านแล้วเข้าใจคือนักเรียนถูกไหมคะเราอุตส่าห์อยากจะสื่อสารกับเขาก่อนน่ะว่าเราอยากได้งานลักษณะไหนจากเขาอ่ะแต่ถ้าเรายังใช้คำที่กว้างเกินไปอ่ะเขาก็เข้าไม่ถึงไงต้องใช้คำที่ผู้อ่านรูบริกอ่ะเข้าใจง่ายเป็นรูปธรรมชัดเจนวัดได้แสดงกิริยานั้นได้แสดงพฤติกรรมนั้นได้มันวัดออกมาได้ไม่เป็นคำที่เป็นนามธรรมที่จะต้องขึ้นอยู่กับการตีความนะคะหลักๆเท่าที่ตรวจคืนกันบ้านไปอะค่ะจะเป็นเรื่องของการยังใช้คำที่บางทีกว้างเกินไปบางทีเป็นนามธรรมเกินไปแต่ในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์ก็ดีหรือเรื่องของการแยกว่าแบบไหนเรียกดีพอใช้ปรับปรุงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอ้อมีอีกเรื่องก็คือว่าบางครั้งเนี่ยพอเราทำสุดโต่งแบบดีมากไปแล้วอะค่ะเราใส่รายละเอียดไปเยอะอะบางที6 7 8 9 10อย่างอะแต่พอใช้มันเริ่มหายอ่ะมันไม่เหมือนมันไม่เท่าเดิมอ่ะยิ่งพอมาทำแบบว่าต้องปรับปรุงเนาะขี้เกียจเขียนไงมันเริ่มหดหายคือมันไม่แฟร์ในความรู้สึกของผู้ถูกประเมินคือไม่แฟร์เช่นดีมากเนี่ยจะต้องสละสลวยอันนี้ก็นำมาทำนะคะเพราะว่าถ้าดิฉันไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอ่านยังไงดิฉันก็รู้สึกไม่รู้ว่าสละสลวยแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยคือดีมากเนี่ยมี10องค์ประกอบอยู่ในนั้นน่ะแต่พอต้องปรับปรุงอ่ะอาจจะเหลือแค่แบบว่าไม่ครบอ่ะ4 5 6คือไม่ครบทั้ง10คือเราเขียนอะไรลงไปอ่ะค่ะที่อยู่ในแต่ละระดับอ่ะต้องให้คงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหรือเกณฑ์เหล่านั้นน่ะให้เหมือนกันแล้วให้แยกความแตกต่างในเชิงคุณภาพเท่านั้นเองว่าครบถ้วนหายไปบางส่วนไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้สิ่งที่เป็นองค์ประกอบนั้นน่ะต้องมีเหมือนกันนะ พอจะเห็นรูปแบบการใช้รูบริกแบบ formative และ summative มั้ยสิ่งที่ดิฉันสาธิตให้อาจารย์ดูเนี่ยในงานการบ้านที่เพิ่งคืนไปเนี่ยเป็นการใช้รูบริกแบบ formativeซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเวลาที่เราจะมอบหมายภาระงานชิ้นงานเนี่ยผู้เรียนเขาจะต้องรู้สิ่งที่ครูคาดหวังแล้วการที่ชิ้นงานนั้นจะดีหรือไม่ดีจะอยู่ที่ภาระของผู้เรียนเองแล้วล่ะเป็นหน้าที่ของเขาแล้วล่ะเพราะเราบอกทุกอย่างแล้วว่าดีที่สุดที่เราอยากได้ต้องมีลักษณะอย่างเงี้ยไม่ดีเลยอ่ะมันจะมีลักษณะแบบเนี้ยหน้าที่เขาคือถ้าอยากได้คะแนนดีๆต้องทำให้ถึงตามเกณฑ์ของเรานะคะสิ่งที่ดิฉันสาธิตให้ดูนะคะเป็นแบบอย่างให้ดูในวันนี้ก็คือการให้ฟีดแบคอาจารย์จะสังเกตเห็นว่าดิฉันไม่ได้ถ้าใครได้คืนนะดิฉันไม่ใช้ปากกาแดงอันนี้ดิฉันสังเกตจากตอนไปเรียนแล้วเวลาที่ได้มาเนี่ยก็คือตัวเองอ่ะถูกประเมินแบบนี้เหมือนกันเนาะเวลาอาจารย์เขาสอนและคืนงานเราอ่ะอาจารย์เขาไม่เคยใช้หมึกแดงทำไมรู้ไหมคะดิฉันใช้หมึกดำคืนงานอาจารย์หรือถ้ามีสีน้ำเงินดิฉันจะใช้สีน้ำเงินถ้ามีสีอื่นจะใช้สีอื่นแต่ดิฉันจะไม่ใช้สีแดงเพราะสีแดงเป็นสีที่แสดงให้เห็นว่าผิดความรู้สึกเวลาอ่านมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรคะเซนซิทีฟอะสีแดงมันจะรู้สึกว่าหุยผิดแม้แต่บางทีชมอะแต่สีแดงมันทำให้คำชมนั้นอะเล็กนิดเดียวอะสีแดงมันเป็นการสื่อความหมายว่าผิดแม้ว่าใจครูบอกว่าสีแดงมันชัดน่ะอ่านแล้วอ่านง่ายแต่ผู้รับมาเนี่ยนึกถึงใจผู้รับเนาะผู้รับบอกว่าสีแดงปุ๊บโอ้มันผิดแน่เลยเนี่ยมันร้ายแรงมันแบบมันแดงมันดูไม่ดีใจฝ่อแล้วกว่าจะได้อ่านเจอคำชมอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่อ่ะ ที่ดิฉันสังเกตเห็นเวลาอาจารย์ตัวเองคืนงานเราอะค่ะเขาจะใช้ปากกาสีเดียวกันกับที่เราเขียนเราใช้สีดำเขาก็คือตรวจด้วยสีดำและฟีดแบ็กด้วยสีดำเพราะลายมือเรากับลายมืออาจารย์เรารู้อยู่แล้วอันไหนลายมือเราอันไหนลายมืออาจารย์ถูกไหมคะดิฉันว่ามันเป็นอะไรที่เป็นละเอียดอ่อนอะที่เราจะต้องแล้วดิฉันก็จะรู้สึกว่าใจชื้นเวลาอ่านเพราะว่ามันไม่เห็นสีแดงไงมันไม่รู้ว่าตรงไหนผิดในบรรดาสีดำนี่เป็นลายมืออาจารย์อ่ะมันจะมีทั้งคำชมและข้อเสนอแนะใจมันเปิดรับมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะสองคือดิฉันสังเกตไหมเวลาดิฉันคืนงานน่ะดิฉันไม่ได้ฝากอ่ะฝากกลุ่มนี้เอาไปให้กลุ่มเอาเดินไปแจกหน่อยสิทำไมอ่ะจริงๆดิฉันฝากใครก็ได้เนาะเดินเข้ามารู้จักกลุ่มป้าอีทไหมคะเอาไปให้ป้าอีทหน่อยรู้จักคนนี้ไหมคะให้หน่อยอะไรเงี้ยทำไมไม่ทำอย่างนั้นนะได้เห็นความสำคัญของเขาอีกอย่างถ้าเราพูดเชื่อในเรื่องของสิทธิงานของเขาต้องได้เห็นแล้วเป็นสิทธิ์ของเขาเองที่จะเผยแพร่ผลงานหรือฟีดแบ็กหรืออะไรให้เพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่หน้าที่ของครูที่จะต้องไปเป่าประกาศให้รู้ว่างานของเราได้ดีหรือไม่ดีกี่คะแนนอันนี้เป็นวัฒนธรรมอื่นนะคะที่ดิฉันรับรู้ได้มาแล้วดิฉันรู้สึกว่ารู้สึกปลอดภัยที่ได้รับการคืนคะแนนแบบนี้แล้วมันเป็นเรื่องของเราเองที่เราอยากจะบอกว่าเราได้ดีหรือไม่ดีหรือตกถ้าเพื่อนถามเราตัดสินใจเองว่าเราอยากบอกไหมไม่ต้องเป่าประกาศให้โลกรู้แม้เราจะได้คะแนนดีมากอะไรเงี้ยนะคะแม้แต่บางได้ไม่ได้เชิญออกไปรับแต่ครูเดินคืนเนี่ยครูเขาจะคว่ำเขาจะไม่เปิดหงายแบหลาแบบว่าคืนเพอร์ซันอลก็จริงแต่หงายออกก็ทุกคนก็เห็นอะเวลาเขาจะคว่ำหน้าลงอะค่ะคว่ำหน้ากระดาษลงให้เรารู้ให้เราเปิดดูของเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่อาจารย์อาจจะไปลองใช้ดูก็ได้หรือไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคะแต่ดิฉันแชร์ในฐานะที่เคยได้รับการทำแล้วในฐานะผู้เรียนอะแล้วดิฉันรู้สึกว่าถ้าบรรยากาศในห้องเรียนเป็นอะไรที่ครูและนักเรียนต่างให้เกียรติกันบรรยากาศมันแบบว่าปลอดภัยครูไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแย่จังเลยเราช่างเป็นนักเรียนที่โง่จิ้นดีเลยเราชอบเอาเราไปเปรียบกับเพื่อนหรือว่าเปล่าประกาศให้โลกนี้รู้ว่าฉันอ่อนภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมเวลาฉันเก่งวิชาอื่นไม่เห็นเปล่าประกาศให้โลกรู้บ้างแต่ว่าเวลาฉันอ่อนเรื่องอะไรอ่ะโลกรู้หมดเลยอะไรเงี้ยคือพระบรรยากาศมันเป็นแบบเนี้ยเราจะรู้สึกพอเข้ามาในภาษาไทยเราจะรู้สึกว่าผู้เรียนเนาะเราจะรู้สึกว่าตัวเราเล็กนิดเดียวอ่ะเราเรียนยังไงเราก็ไม่เรียนยังไงเราก็ไม่คงไม่ได้อ่ะเพราะมันถูกสะกดจิตตลอดเวลาเพราะเราอ่อนเรื่องนี้เราอ่อนเรื่องนี้เหมือนตอนเด็กๆอ่ะดิฉัน ทำการบ้านโดนแม่ตีประจำอ่ะวิชาคณิตศาสตร์อ่ะแม่ก็ตีแม่ก็หยิกทำไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำการบ้านเคล้าน้ำตาประจำกับวิชานี้ก็หลอนตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเองหัวคงไม่มาทางคณิตศาสตร์อะเพราะแม่บอกเสมอว่าเราอะอ่อนแย่กว่าน้องโง่กว่าน้องน้องเก่งกว่านะคณิตแต่น้องอะสองขวบบวกเลขได้แล้วดูสิเนี่ยกี่ขวบแล้วยังทำไม่ได้คือถูกหลอนหล่อหลอมสะกดจิตตลอดเวลาว่าเราไม่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์แล้วมันก็ติดเราติดเป็นทุกที่กับเราเลยนะคะว่าเราคงไม่เก่งคณิตศาสตร์คงไม่ใช่ทางของเราเราไปทางอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่อันเนี้ยบางทีผู้ใหญ่ก็เป็นคนจำแนกเด็กโดยเปิดเผยเกินไปบางครั้งที่ฉันไปนิเทศการสอนเนี่ยคุณครูความปรารถนาดีของครูอะเวลาครูสอนนะน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมเป็นลูกหมอน้องข้าวหอมตอบได้คือบอกโปรไฟล์น้องข้าวหอมหมดแล้วดังนั้นน้องข้าวหอมตอบอะไรมาเพื่อนจะตอบตามเนาะอ้าวจุกเนี่ยนะเราต้องเห็นใจจุกหน่อยนะจุกอ่ะเขาเรียนช้าเขาอ่านทันไม่ค่อยทันเพื่อนแต่เราอ่ะต้องมีอะไรนะมีน้ำใจเราต้องช่วยเพื่อนคือเป่าประกาศให้เด็กทั้งห้องรู้ว่าจุกเนี่ยเรียนช้านะเราต้องเห็นใจจุก จุกก็จะช้าอยู่อย่างนั้นแหละเพราะจุกถูกครูบอกแล้วว่าจุกเป็นคนเรียนช้าดังนั้นถ้าฉันเรียนช้าฉันไม่ผิดเพราะครูบอกเพื่อนแล้วไงว่าฉันเรียนช้าไงฉันจะเรียนเร็วไปทำไมอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเป็นความปรารถนาดีของครูนะโดยบริสุทธิ์ใจแต่มันเป็นการแบ่งเด็กอะโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าจันเคยอ่านบทความของการศึกษาฟินแลนด์เนาะเขาจะครูจะเก็บทุกอย่างข้อมูลของเด็กไว้ในใจอะหรือคุยกันเองกับครูแต่พยายามทำให้เด็กทุกคนเชื่อว่าทุกคนเกิดมาแล้วแบบไอน์สไตน์บอกเลยเกิดมาด้วยอินเทลเลเจนซ์ที่ต่างกันจุกอ่านช้าแต่จุกวิ่งเร็วเวลามีอะไรที่จะต้องใช้ความเร็วจุกจะเป็นที่พึ่งของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนมีข้อดีไงเราไม่จำเป็นต้องจำแนกเด็กของเราว่าเป็นเด็กอ่อนเด็กกลางเด็กเก่งให้เด็กรู้ว่าเขาอ่อนกลางหรือเขาเก่งให้เขาอยู่ในห้องเรียนให้เขารู้ว่าทุกคนเก่งแต่มีความเก่งหรือความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันไอ้การประเมินว่าก่ออ่อนกลางเก่งเก็บไว้กับครูไหมเพื่อที่ให้ครูเนี่ยไปหาวิธีการในการทำให้เขาอะเติมเต็มไอ้จุดที่เขายังไม่ดีอะค่ะให้เขาดีเท่าท่านเพื่อนอันนั้นเป็นอย่างนั้นน่าจะดีกว่าเรียนเชื่อว่าในหัวใจของผู้เรียนเนาะเพราะเราเองก็เคยเป็นผู้เรียนในขณะเดียวกันเราเป็นผู้สอนเนี่ยตอนเป็นผู้สอนเราอาจจะมองอีกมุมนึงด้วยเลนส์ของผู้ใหญ่มองแล้วอยากให้รู้ว่าเราเด็กเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในหัวใจน้อยๆของผู้เรียนเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้อยากเป็นที่รู้จักในมุมที่มันแบบว่ายังไม่เท่าเทียมคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรายิ่งสร้างแรงบันดาลใจหรือทำให้เขามั่นใจว่าวันนี้เขายังไม่ดีในเรื่องนี้แต่ถ้าเขาพยายามเขาจะดีขึ้นแต่เรื่องอื่นเขาดีแล้วเราก็ต้องฟีดแบคให้เขาภูมิใจในเรื่องที่เขาดีแล้วด้วยอันนี้คือ formative assessment คือทำให้ผู้เรียนนะคะพัฒนาในทุกมิติให้เป็นไปได้มากที่สุดพอมาวันนี้ถ้าท่านดูใน Facebook นะคะ เรียนโพสต์แผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นนั่งเสิร์ชมาเมื่อคืนมาจากของสำนักพิมพ์2-3สำนักพิมพ์แต่ไม่มีของสสวทเลยแม้ว่าจะมีวิทย์คณิตเอาของชาวบ้านมาให้อาจารย์ประเมิน เรามี9กลุ่มแต่ดิฉันโพสต์ไว้ให้เนี่ยรู้สึกจะ11แผนนะคะแต่ว่ากลุ่มไหนอนุบาลกลุ่มนี้ใช่ไหมคะกลุ่มอนุบาลกลุ่มแรกเนาะดิฉันมี1แผนให้อาจารย์อยู่ในนั้นอะเรียกว่าแผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล2อยู่ใน Facebook นะคะก็ไม่ต้องเลือกกับใครแต่ว่า8กลุ่มที่นั่งอยู่ตรงเนี้ย8กลุ่มที่นั่งตรงเนี้ยอยากเลือกเองหรือว่ายังไงดีอาจารย์คราวนี้มีให้หลากหลายมากขึ้นนะทุกกลุ่มจะได้วิเคราะห์แผนนะคะแผนที่ดิฉันให้เป็นตัวอย่างอะแผนการจัดการเรียนรู้อาจารย์อยากเลือกกันเองหรือเราจะหมุนวงล้อดี วงล้อถ้าอย่างนั้นดิฉันหมุนวงล้อให้กลุ่มแล้วก็ให้กลุ่มเขาเลือกเนาะเพราะดิฉันไม่ได้ทำวงล้อแผนเอาไว้นะคะอาจารย์เห็นใน Facebook หรือยังดิฉันโพสต์แผนมาจำนวนหนึ่งเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะกลุ่มอนุบาลไม่เกี่ยวเนาะเอาเป็นว่าดิฉันหมุนของดิฉันเองแล้วจะเดินไปที่กลุ่มนั้นให้เลือกกลุ่ม4 1 2 3 4เอาแผนอะไรดีคะเลือกไว้ยังในใจดูในเฟซยังคะมีวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างเนี่ย ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษมีอยู่2แผนมีม.1กับป.5มั้งคะมีสังคมศึกษามีพุทธศาสนามีประวัติศาสตร์วิทยาคณิตศาสตร์การงานอาชีพเทคโนโลยีด้วยการงานอาชีพนะคะกลุ่ม4เขาเลือกการงานอาชีพไปแล้วนะ จดไว้นะคะการงานอาชีพเนาะกลุ่ม12ไม่มีกลุ่ม12ไม่มี1บวก2เป็น3 1 2 3กลุ่ม3เอาอะไรดีคะ
1: เรามีสังคมมั้ยมีพุทธศาสนา
0: พุทธศาสนาป6พุทธศาสนาป6นะคะไปแล้วนะพุทธศาสตร์ป6กลุ่ม5ค่ะอาจารย์เอาอะไรดีคะข้ามไปนะสลัดสิทธิ์เลือกวิทยาศาสตร์มีอยู่แผนเดียววิทย์ป6โอเควิทย์ป6ขอบคุณมากเลยนะเลือกวิทย์ให้เนี่ยคณิตไปแล้วการงานไปแล้วสังคมเรื่องการปกครองไปแล้วนะคะก็จะเหลือสังคมป5มีคนเอาไปยังสังคมป5นะคะป้าอีทสังคมป5เนาะโอเคกลุ่มครูสัญลักษณ์ล่ะคะเอาอะไรดีภาษาอังกฤษว่าแล้วแหละเอามออะไรปออะไรม1นะภาษาอังกฤษรู้สึกมี2แผนอะม.1นะคะภาษาอังกฤษม.1เนาะกลุ่มไหนยังไม่ได้บ้างเนี่ยเอาอะไรดีป6ภาษาไทยป6ได้ทุกกลุ่มแล้วเนาะได้ครบแล้วนะคะทุกคนจะได้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์1ไปเดี๋ยวดิฉันจะให้เกณฑ์ในการประเมินนะคะซึ่งเกณฑ์น่ะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เราลองประเมินดูซิว่าแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเกณฑ์เดี๋ยวดิฉันจะโพสต์ให้ใน Facebook เช่นเดียวกันนะคะดูว่าในภาพรวมของแผนที่เราได้รับไปอะค่ะจอมันไม่ชัดนะแต่เดี๋ยวที่ท่านจะได้อยู่ใน Facebook ดูว่าเขียนได้ชัดเจนไหมภาพรวมนะคะอ่านเข้าใจง่ายหรือเปล่าแล้วก็ใช้ได้จริงในห้องเรียนไหมเหมาะสมกับผู้เรียนสมควรที่จะเลือกเอาไปสอนหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้จำนิทานปลาได้ไหมนิทานปลาถ้าครูเล่าอย่างเดียวหรือโต้ตอบอย่างเดียวปลาน้อยเรียนไหมคะไม่เรียนเราบอกเองว่าหลักการข้อที่2ของปลาก็ของการเรียนรู้แบบปลาน้อย fish is fish ก็คือต้องกบต้องพยายามหาสื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะด้วยภาพวิดีโอคือจากการฟังการดูการจับต้องการนู่นนั่นนี่ให้หลากหลายและเหมาะสมเพื่อช่วยให้ปลาเข้าใจดังนั้นเราต้องดูว่าแผนน่ะมีข้อ4ไหมคือช่วยให้ครูไม่เป็นครูกบหรือเปล่ามีการใช้สื่อที่หลากหลายไหมนะในเรื่องของส่วนต้นก็คือบทนำของแผนนะคะบทนำของการเรียนรู้มีชื่อของแผนไหมแล้วสอดคล้องชื่อแผนน่ะสอดคล้องกับสิ่งที่จะเรียนหรือเปล่านะคะ มีรายการวัสดุสื่อไหมอันนี้คือส่วนต้นนะคะส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนลองดูซิว่าเขาใช้คำกิริยาที่วัดได้ไหมหรือใช้รวมๆแบบถูกต้องเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเขียนจุดประสงค์อ่ะเขียนด้วยคำกริยาที่แสดงพฤติกรรมหรือสมรรถนะของผู้เรียนหรือเปล่าชัดเจนสอดคล้องกับหลักสูตรหรือไม่เข้าใจง่ายไหมเพราะเขียนโดยคนอื่นไงเราอ่ะเข้าใจไหมนะคะนำไปสู่ learning outcome หรือผลลัพธ์ปลายทางที่ผู้เรียนที่หลักสูตรกำหนดไว้หรือเปล่าหรือตัวชี้วัดกำหนดไว้หรือเปล่านะคะ ซึ่งอาจารย์อาจจะต้องเปิดถ้าไม่แน่ใจเพราะว่าเราเลือกแผนที่ไม่ตรงกับอาจจะไม่ตรงกับวิชาหรือสิ่งที่เราเคยรับผิดชอบก็ต้องเปิดหลักสูตรแกนกลาง51นะคะอยู่ในอินเทอร์เน็ตมี

องค์แรกคือองค์เปิดม่าน open ช่วงเปิดม่านเนี่ยมีการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนอย่างสมเหตุสมผลไหมบางทีกระตุ้นความสนใจนะอาจารย์มาถึงอ้าวนักเรียนวันนี้ครูจะสอนมุกนี้ฉันเคยเล่นแล้วก๊อกก๊อกก๊อกสอนอะไรทายซิครูจะสอนเรื่องอะไรมาถึงเคาะโต๊ะเลยนะเสียงไม่ใช่ก๊อกก๊อกก๊อกมาถึงกระตุ้นความสนใจเด็กท้ายใหญ่เลยสอนเลขสอนเรื่องอะไรเลขหนึ่งสองสามการนับไม่ใช่เสียงวิชาอะไรคะเสียงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ยอมยังยอมยังนักเรียนวันนี้ครูจะสอนภาษาไทยก๊กก๊กก๊กสามก๊กเข้าไหมสนใจเนาะนักเรียนสนใจเนาะเข้าสมเหตุสมผลไหมสามก๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะจ๊ะน้องดูเขามีการเปิดม่านสมเหตุสมผลไหมเมื่อวานเราเรียน active learning ใช่ป่ะต้องดูว่าช่วงเปิดม่านเนี่ยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้ตั้งคำถามหรือมีการ active ไหมนะคะอย่าง active ไหมหรือว่าครู active คนเดียวเด็กนั่งฟัง ช่วงการแสดงใหญ่ละหลักนะคะการดำเนินการสอนเนี่ยดูสิว่าเขาในแผนนะใช้เขียนแล้วให้เห็นกลวิธีเทคนิคการสอนหรือการเลือกกิจกรรมหรือตัวกิจกรรมในแผนนะคะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กลับไปที่วัตถุประสงค์เลยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เขาเขียนไว้ตั้งแต่ต้นไหมคือกิจกรรมหรือนำไปสู่การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือเปล่านะคะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมและกระตือรือร้นอีกแล้วนิทานปลาหลักการข้อที่2ผู้เรียนต้องได้ลงมือปฏิบัติได้สัมผัสหรือได้ประสบการณ์ตรงถูกไหมแล้วเมื่อวานเราก็เรียน active learning ด้วยว่าต้องมีส่วนร่วมอ่ะทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำงานข้อนี้เลยดูซิว่าแผนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าข้อ15ก็คือมีความสอดคล้องจำเป็นกับสิ่งที่ต้องรู้ไหมคือบางทีแผนดีมากเลยนะดีแต่ไม่อยู่ในหลักสูตรเกินหลักสูตรหรือไม่มีอยู่ในหลักสูตรแต่แผนดีแปลว่าไม่ need students need เนี่ยไม่ได้แปลว่านักเรียนอยากนะไม่ใช่ want ไงแต่ need คือไม่รู้ไม่ได้จำเป็นต้องรู้ถ้าไม่รู้สอบไม่ได้ถ้าไม่รู้ไม่จบถ้าไม่รู้ไม่เป็นไปตามหลักสูตรถ้าไม่รู้ชีวิตนี้อยู่ไม่รอดนี่เรียกว่านีดจำเป็นไม่ใช่วอนไม่ใช่สิ่งที่เด็กอยากเรียนไม่ค่ะสอนตามความจำเป็นตามที่ความต้องการของนักเรียนนักเรียนไม่อยากเรียนตามเนี้ยค่ะนักเรียนอยากเรียนอันเนี้ยดิฉันก็เลยทำแผนอันนี้ไม่ใช่อันนั้นมันวอนนะคะนีดคือจำเป็นสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนไหมก็คือสร้างความสนใจไหมล่ะทำให้ผู้เรียนอยากเรียนไหมเหมือนกิจกรรมบุพเพสันนิวาสก็ดีตามล่าหาหัวขโมย iPad ก็ดีคือมันเกิดความสนใจอะที่จะสืบเสาะค้นหาคำตอบนะคะแล้วผู้เรียนทำได้ไหมตรงกับวัยเขาไหมความสามารถเขาทำได้ไหมง่ายไปเปล่ายากไปหรือเปล่านะคะ ด้านเนื้อหามากหรือน้อยไปหรือเปล่านะคะแผนการจัดการเรียนรู้นั้นน่ะไม่ใช่แค่เล่นเกมแล้วสนุกแล้วจบไงมันจะต้องมีเนื้อหาที่เด็กได้เรียนถูกไหมเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าเนื้อหาพอไหมมากน้อยไปหรือเปล่าเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นที่แผนระบุไว้หรือเปล่านะคะสอดคล้องสำคัญเรียนนี้ข้อ17ทุกอย่างในแผนการจัดการเรียนรู้อาจารย์ต้องย้อนกลับไปเทียบตลอดเลยว่าเป็นไปตามหลักสูตรไหมและเป็นไปตามจุดประสงค์ของแผน

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยก็เลื่อนลงมาทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับประกอบกับลมมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมลักษณะเช่นนี้เนี่ยทำให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากและส่วนประเทศไทยพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็มีการกระจายของฝนได้ค่อนข้างดีเรามาดูแผนที่เสี่ยงภัยกันนะครับจะเห็นว่าบนภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ด้านรับลมมรสุมเนี่ยก็มีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะทางด้านบึงกาฬนครพนมกาญจนบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็ตากนะครับสำหรับคลื่นลมนะครับเนื่องจากช่วงนี้มรสุมกันกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทําให้ทางด้านทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรทั้งบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรถ้ามีฝนก็มากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่29-2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีลมมรสุมเนี่ยปกคลุมนะครับซึ่งมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรนะครับสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมีมากกว่า2เมตรอันนี้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งสําหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับส่วนใหญ่ฝนก็จะกระจายตัวดีทางด้านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีตกหนักมากทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับในส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความเยอะของฝนเนี่ยอยู่ในช่วงวันที่30-31นะครับพอวันที่1วันที่2เนี่ยก็จะเริ่มเบาลงบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานอยู่นะครับเมื่อเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางเซนโลเฟชบูลแล้วก็ตากนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศามาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝน 70% อาจจะมีหนักแล้วก็มีหนักมากบางพื้นที่โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านบึงกาฬนครพนมนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-33 องศาเซลเซียสมาภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกนะพวกกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสมาภาคตะวันออกนะครับวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่หนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตัวพลิขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็สงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 27-34 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาพามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ

0: อ้าวนั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่เนอะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ๋ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็น

อีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ 6c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พามพาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พามพาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับ
บวกด้วยสมการที่3

3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f(3x) dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f(x) ให้ได้ก่อนนะครับ f(x) a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ f(x) ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf(3x) dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ f(x) นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบคูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การจัดการเรียนการสอนศิลปะนั้นหากเน้นทักษะการปฏิบัติมากเกินไปอาจทำให้นักเรียนขาดการพัฒนาทางความคิดได้ดังนั้นครูสมเกตใจเมืองจากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์จึงจัดให้มีการเรียนรู้ศิลปะที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์โดยผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นเองเช่นการนำหุ่นลวดมาแสดงลักษณะท่าทางต่างๆของมนุษย์หรือการสร้างฉากที่ทำให้เห็นระยะของวัตถุที่อยู่ใกล้ไกลเพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนภาพให้มีมิติทั้งหมดนี้จึงทำให้นักเรียนมีความรู้ในพื้นฐานจนนำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้เป็นอย่างดี
1: อุปสรรคที่ทำให้การเรียนรู้ศิลปะไม่ประสบผลสำเร็จส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากวิธีการสอนของครูสอนโดยที่ไม่พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนพอถึงชั่วโมงศิลปะมา

0: ก็ให้นักเรียนไปเขียนรูปทิวทัศน์บ้างรูปดอกไม้บ้างรูปสัตว์บ้างโดยที่นักเรียนไม่มีทักษะพื้นฐานเลยมันก็ทำให้ขาดทักษะพื้นฐานพอนักเรียนขาดทักษะพื้นฐานนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะเขียนรูปได้นักเรียนก็เกิดความเบื่อหน่ายว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเย็นสำหรับเขาก็เลยคิดหาวิธีการที่จะมาทำให้นักเรียนได้มีความสนุกได้คิดทักษะในการคิดด้วยเพราะว่าศิลปะเราส่งเสริมในการคิดเชิงสร้างสรรค์นะครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
0: ครูมีอะไรให้นักเรียนดูนะอันนี้เป็นภาพทิวทัศน์ธรรมดาใช่ไหมครับภาพทิวทัศน์ธรรมดานะครับงานศิลปะมันเกี่ยวข้องยังไงกับธรรมชาตินะครับทัศนธาตุที่ทางศิลปะที่มาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเส้นนะครับเช่นตรงนี้นะครับเส้นที่มาเกี่ยวข้องเห็นไหมภาพที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์จะต้องมีของคนและสัตว์เข้าไปเกี่ยวข้องเห็นไหมเมื่อนักเรียนสร้างภาพขึ้นมาสร้างจินตนาการขึ้นมาธรรมชาติคือพื้นฐานในการที่เรานำไปคิดสร้างสรรค์ต่อหลังจากนักเรียนเข้าใจเรื่องของเส้นเรื่องของธรรมชาติคร่าวๆที่มันสัมพันธ์กันสอดคล้องกันแล้วทำยังไงมาคิดอีกทีว่าทำยังไงจะให้เส้นนั้นมีชีวิตได้ก็คิดว่าชีวิตเรานี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่แทนเส้นเหล่านี้ได้ก็เลยลองให้เด็กทำท่าทางอะไรต่างๆดู
2: ลองทำท่าน
3: ักมวยสิ
0: ทำท่านักมวยทำท่าอายเขินสิก้มเก็บของก้มเก็บของกางแขนออกครับกางแขนออกเวลานักเรียนจะไปเขียนภาพคนเนี่ยนะเนี่ยหัวกะโหลกเนี่ยเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดนะครับกับหัวลงมาอย่างนี้เป็นความกว้างของอะไรครับของไหล่กลับมาทางนี้เป็นความกว้างของไหล่ทางนี้นะครับให้มันสมส่วนกับกะโหลกตรงนี้นะครับเวลาบางคนเนี่ยไปเขียนเนี่ยไหล่กว้างใช่ไหมครับไหล่กว้างหรือไหล่แคบไปนะครับเอาสัดส่วนง่ายๆเนี่ยลงมานะครับ พอดูเด็กทำท่าทางแล้วทำยังไงเด็กก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็เลยคิดสร้างสื่อตัวนี้ขึ้นมาก็คือสื่อขดลวดนะฮะจำลองในเรื่องของโครงสร้างของมนุษย์สามารถปรับท่าทางต่างๆได้ทำไปทำมามันมีชีวิตเด็กนักเรียนชอบลักษณะท่าทางอะไรต่างๆเขาก็สามารถจินตนาการไปตามที่เขาคิดนะครับ
2: กระดูกของคนเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นักเรียนเป็นโครงสร้างแอคชั่นแบบนี้แอคชั่นแอคชั่นสวัสดีครับถ้าหากว่าเราอารมณ์เศร้าเนี่ยเราบีบรวมมันขึ้นมาฮ่ามันเศร้าไหมนักเรียนไม่เศร้านะครับทำยังไงเส้นนี้มันจะเศร้าลงโค้งลงคอตกไงเรียนคอตกเห็นไหมคอตกไหมนี่เศร้าแล้วอารมณ์เศร้าไหมครับสอดคล้องตามอารมณ์เส้นให้ความรู้สึกหลากหลายเพราะฉะนั้นเราจะนำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะแจกหุ่นลวดนะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนไปเขียนลักษณะท่าทางของหุ่นลักษณะท่าทางอารมณ์10ท่าทาง10อารมณ์นะครับเนี่ยที่ครูทำเครื่องหมายไว้ให้เนี่ยนี่มันเป็นสรีระของเราที่เรานี่มันจะดัดไปด้านหลังไม่ได้นะอย่าฝืนธรรมชาตินะครับ
4: หันหัวแล้ว
5: เริ่มเท้าขึ้นแล้ว
6: มาหันข้าง
0: สำหรับผลที่เกิดจากการทดลองใช้ขดลวดนะฮะเด็กเข้าใจในเรื่องของทัศนธาตุที่เกี่ยวกับเส้นมากขึ้นสามารถเขาจะนำเส้นเนี่ยไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้มันสื่อออกมาทางด้านอารมณ์ความรู้สึกได
7: ้ภาพแรกเป็นมีความสุขนะคะคือยิ้มแย้มแจ่มใสกระโดดรถเต้นอะไรประมาณนี้นะคะตัวที่สองเป็นตัวหุ่นเล่นกีตาร์นะคะเป็นอาการระบายอารมณ์นะคะ
8: ภาพที่8เป็นความรู้สึกเศร้าที่แฟนจ

0: ไปก็เอาผ้ามากอดที่หน้าอกแล้วก็ร้องไห้ภาพที่9ก็เป็นภาพดีใจร้องเพลงสนุกสนาน
1: ท่าที่8เป็นท่าเดินหรือวิ่งแบบอารมณ์ดีครับท่าที่9เป็นท่าบอกความรักครับแล้วท่าที่10ก็เป็นท่าส่งจูบให้ครับ
2: ก็หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของเส้นที่แสดงอารมณ์ต่างๆแล้วเราก็จะมาพูดถึงว่าชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะมันมีสังคมมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันรวมกลุ่มกันอยู่เราก็ไปพูดถึงธรรมชาตินะพูดถึงธรรมชาติเนี่ยปกติแล้วนักเรียนระดับนี้นี่จะเขียนภาพขาดระยะคือไม่มีระยะเขายังคิดทับซ้อนไม่ได้ก็คิดภาพซ้อนภาพไม่ได้สาธิตก็แล้วทำยังไงก็แล้วเด็กยังไม่รู้จักซ้อนภาพเราก็เลยคิดค้นมาทำยังไงนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นก็เลยผลิตสื่อในเรื่องของแผ่นใสที่ภาพหลายภาพมาซ้อนกันนักเรียนดูภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพอะไรใครทราบบ้าง
3: ภาพป
2: ่าไม้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลครับถ้าเขียนมาอยู่ไกลตรงนี้มีฉากเดียวเขาเรียกว่าฉากไกลระยะไกลครูเอาระยะกลางเข้ามาภาพสมบูรณ์ขึ้นไหมครับสมบูรณ์ขึ้นนะครับนักเรียนดูตรงนี้อีกนะครับครูเอาฉากที่3เข้าไปเป็นไงครับสมบูรณ์ขึ้นไหมครับแต่ครูว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างนึงขาดอะไรครับขาดสิ่งมีชีวิตครูเพิ่มตัวนี้เข้าไปทำให้ภาพนี้มีอะไรขึ้นครับมีชีวิตขึ้นเห็นไหมมีชีวิตขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนรู้ว่าฉากแต่ละฉากเนี่ยควรจะเขียนยังไงนักเรียนก็เอาทั้งสองสิ่งเนี่ยมารวมกันทั้งสองสิ่งก็คือภาพคนที่เป็นขดลวดที่เป็นลักษณะท่าทางต่างๆถ้านักเรียนเขียนภาพสนุกสนานอยู่ในทะเลนักเรียนก็จะฉายภาพฉากชีวิตของเขาที่อยู่ในทะเลออกมาให้เราเห็นได้ครูมีคำถามเป็นภาพนะภาพที่1 2และ3เป็นอะไรเอ่ย
4: เกิดความแห้งแล้งและอุทกภัยค่ะ
2: เกิดความแห้งแล้งอุทกภัยตบมือให้เพื่อนด้วยครับภาพฉากชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยให้นักเรียนเนี่ยเขียนภาพเดียวภาพใหญ่เขาแยกไม่ออกเขาแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลนักเรียนเข้าใจไหมครับที่เป็นเหตุเป็นผลตรงนี้เข้าใจไหมครับ
5: เข้าใจค
2: ่
5: ะ
2: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนทดสอบความคิดดูว่าในการนำเอาเรื่องเส้นเรื่องของชีวิตที่เราเขียนเส้นเนี่ยมาประกอบฉากดูสินะครับด้วยเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน
6: ภาพที่สองก็จะทำเกี่ยวกับเก็บขยะภาพแรกก็จะ
7: ทำเป็นขยะแล้วก็ทำให้มันสะอาดลง
8: วันต่อมาสุดท้ายเขาเดินมาหาต่อแต่ปรากฏว่าต้นไม้ทุกต้นโดนตัดหมดเอาไหม
9: เยอะ
2: มีระยะไหมครับระยะมีไหมนี่ไกลภูเขาใหญ่นะไกลกลางแล้วก็ไกลมีคนอยู่2คนแค่นี้เหรอเอาอีกสักคนได้ไหมถ้าอยู่ตรงกลางมันก็ต้องเล็กกว่าตรงนี้ใช่ไหมครับกำลังก้มเก็บขยะมันก็จะได้ชีวิตชีวามากขึ้นแต่ละฉากที่เราเอามารวมกันเนี่ยมันเป็นบทสรุปอันนี้สำคัญมากคือว่าเราได้อะไรบ้างเราก็สำหรับตัวครูก็จะได้แยกแยะออกว่านักเรียนคิดเป็นไหมคิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นไหมอันนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุดการเรียนศิลปะคือความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นทักษะศิลปะที่ชัดเจนที่สุดก็คือนักเรียนก็สามารถที่จะสื่อภาพที่เป็นมิติได้นักเรียนก็จะเขียนคนที่มีลักษณะแสดงอารมณ์ท่าทางต่างๆแต่สูงสุดก็คือนักเรียนสามารถมีองค์ความรู้ที่สามารถจะไปพัฒนาทักษะชีวิตของแกได้คิดอย่างเป็นระบบ ไหนขอชมผล

0: งานของกลุ่มแพร่ก่อนอ่ะเชิญกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ออกมา
1: สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากกลุ่มสามจะมานำเสนอเรื่องเลิฟโลกนะคะภาพที่หนึ่งจะเป็นภาพเกี่ยวกับสนามหญ้าแห่งหนึ่งที่มีแต่ขยะแต่บังเอิญมีคนผ่านมาก็ช่วยกันเก็บกวาดให้ดูสะอาดขึ้นส่วนภาพที่สองก็จะเป็นหลังจากที่เก็บขยะเสร็จแล้วก็จะช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มันมีสีสันมากขึ้นนะคะส่วนภาพสุดท้ายนี้จะเป็นภาพที่เรารวมพลังกันช่วยกันปกป้องโลกให้โลกมีความสดชื่นเป็นสีเขียวแล้วก็ไม่ทำให้โลกร้อนด้วยค่ะ
2: ตายายได้บอกว่าการตัดไม้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนชายคนนั้นเกิดความสำนึกผิดจึงนำต้นไม้มาปลูกเพิ่มป่าจึงอุดมสมบูรณ์อีกครั้งครับ
3: เด็กๆได้คิดไอเดียขึ้นคือการมาช่วยกันปลูกป่าสามัคคีการปลูกป่าสามัคคีคือการรวมหมู่คณะนะคะการรวมหมู่คณะพาเพื่อนๆมาปลูกป่าไม่นานนั้นก็ได้เกิดต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะคะที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้ร่มเย็นแก่เด็กๆค่ะ
4: คุณลวดดีค่ะมันสามารถมีชีวิตมันเหมือนกับคนอย่างเงี้ยค่ะมันมีชีวิตได้มันทำให้เราทำงานแล้วเข้าใจได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ที่ได้มาครูสมเกตก็คือชอบตอนที่ทำกิจกรรมกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะตอนออกไปนำเสนอหน้าห้องอย่างเงี้ยค่ะชอบมาก
3: ทัศนธาตุที่คุณครูนำมาให้ดูนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องขุนลวดที่คุณครูแสดงท่าทางเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นเศร้าดีใจให้เกิดอารมณ์ให้พวกหนูคิดตามไปด้วยก็ตอนที่ว่าให้เราว่าแบบเป็นการ์ตูนสามชาค่ะว่าให้มันเป็นเหตุเป็นผลยังไงเป็นแบบจากเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเนี้ยแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าสามารถคิดอะไรหลายๆอย่างได้ค่ะแค่ในสามช่องอะค่ะ
0: ศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวศิลปะมันคือชีวิตของเราเพราะฉะนั้นนี่เราอย่าสอนแต่ทักษะอย่างเดียวทักษะในการปฏิบัติงานเราก็ควรที่จะสอนในเรื่องของการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ด้วยเพราะว่าศิลปะนี่แตกแยกจากชีวิตไม่ได้ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละคืองานศิลปะ

0: การนำสีอีกสีหนึ่งมาผสมกับอีกสีหนึ่งก็จะมีสีที่แตกต่างจากเดิม
1: ศิลปะก็ให้ว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกประเพณีความเป็นอยู่ของคนไทย
2: รูปเลขาคณิตมีสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมมาประกอบเป็นภาพค่ะ
3: ส่วนมากคือจะให้เขาแมปปิ้งออกมาว่าเรื่องที่เขาจะวาดเนี่ยวาดเรื่องอะไรหรือจะปั้นดินน้ำมันก็เหมือนกัน
4: เด็กเขาก็จะสื่อออกมาเป็นรูปภาพวิถีชีวิตรากฐานของเราขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอยู่ในท้องถิ่น
0: เป็นศิลปะที่เราจินตนาการขึ้นเองโดยฝีมือของเราเองที่มันแตกต่างจากในปัจจุบัน
5: สิ่งที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน
6: ก็ที่ทำนอกกระดาษนะครับเพราะว่ามันทำอะไรได้มากกว่าแล้วก็น่าสนใจมากกว่าม
1: ันเป็นการเอาวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นงานศิลปะ
2: งานศิลปะแบบว่าศิลปะกับคณิตศาสตร์ค่ะเป็นภาพแบบนูนขึ้นมาทำให้เหมือนมีภาพมิติค่ะ
7: โลกในอนาคตและสัตว์ในจินตนาการครับ
8: รักโลกสีเขียวค่ะก็คือว่าเราวาดรูปโลกตรงกลางเสร็จแล้วเอาเศษใบไม้

0: ไม้มาทำเป็นต้นไม้แล้วก็เอาก้านไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ใช้อ่ะเอามาทำเป็นโคนต้นไม้ต้นนั้นเสร็จแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาสีช็อคสีแดงมากากบาทว่าเราไม่ต้องการถุงพลาสติกเราต้องการถุงผ้า
1: คิดกล้าทำในวันนี้ขอท้าให้นักเรียนได้ทดลองสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ที่ไม่เคยพบในห้องเรียนมาก่อนโดยเริ่มจากนักเรียนชั้นประถมที่จะมาทำงานศิลปะโดยไม่ใช้สีและไม่ใช้สมุดวาดเขียนแต่จุดประกายให้นักเรียนลองหยิบจับสิ่งของเหลือใช้รอบตัวมาสร้างสรรค์แทนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์สิ่งของที่จะประดิษฐ์เนี่ยนะที่จะทำโดยกระดาษและการ์ดบอร์ดการ์ดบอร์ดก็คือกระดาษแข็งวัสดุที่ทำด้วยกระดาษเป็นศิลปะเราจะแจกเด็กๆกระดาษคนละแผ่นเป็นกระดาษรีไซเคิลเพื่อให้สอดคล้องกับงานของเราวันนี้เราจะทำเรื่องรีไซเคิลหมดเลยเวลาเราเขียนเนี่ยเบี้ยวยังไงก็ได้ตัวเล็กๆนะมือจะโผล่มายังไงก็ได้นะมือนะขานี่มันก็จะน่ารักเวลาเราไปเขียนเองเนี่ยเรามาดั้งประดิษฐ์ประดอยหลังจากเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรต่างกันเนี่ยเราจะประดิษฐ์ประดอยของเราเองนะนะมาทำลวดลายทำให้ภาพไม่จืดนะแปะด้วยกระดาษให้มันเลยออกมาอย่างนี้นะนี่นี่พอแปะว่ามันจะออกมานอกกระดาษอย่างนี้มันยิ่งเท่ลูกเขาขายไอเดียกันรู้ป่ะวิชาเนี้ยขายความคิดสร้างสรรค์นะเจออะไรใหม่ๆทำเลย
1: ตอนนี้น้องๆแต่ละกลุ่มก็ลงมือสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานศิลปะกันอย่างตั้งใจซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็จะมีไอเดียเก๋ๆเล่าเรื่องราวของชิ้นงานแตกต่างกันไปทำผลงานที่มีความน่าสนใจดูสะดุดตาก็จะถูกคัดเลือกให้มานำเสนอแนวคิดหน้าชั้นเรียนต่อไปค่ะ
2: นี่อันนี้เป็นแมวอันนี้เป็นหมาใช่ป่ะพอเขาทำแมวเสร็จเขามาทำหมาพอทำหมาเสร็จเขามีไอเดียว่าจะต้องมีกล้องถ่ายรูปไปถ่ายหมาทำไมต้องไปถ่ายหมาเพราะอะไรหมามันน่าสนใจอะไร
3: เป็นเพื่อนกันสนิทกันแล้วมาเที่ยวด้วยกัน
2: อ้าวเราคิดอะไรยังไงทำไมถึงทำสองตัวนี้มาติดกัน
4: มันมีหมาอยู่ในบ้านตัวหนึ่งไปเจอแมวแล้วก็ชอบแมวก็เลยชวนไปเดินเล่นที่สวนแล้วก็รักกัน
2: ก็ตัวคนเนี่ยแต่ว่าใส่เสื้อผ้าเหมือนกันเอามาเชื่อมต่อจากการ์ตูนแล้วก็ทำให้ตัวเป็นรูปเป็นร่างได้พอดูรวมๆปั๊บมีไอเดียแล้วรูปเนี้ยการโอเคขอบคุณมากนะครับ
4: มีหมาตัวหนึ่งพาแมวไปกินข้าวที่หน้าบ้านแล้วนกก็ยังไม่มีเพื่อนเล่นก็เลยขอมาเล่นด้วย
2: เด็กๆเวลาเด็กคิดเนี่ยเขาจะคิดได้หลังจากเขาทำเสร็จแล้วนะเวลาครูดูครูว่าเอ๊ะใครที่มีไอเดียอะไรที่มันแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นพอตัวเรียนงานก็คือว่าการวางสีการวางเรื่องนะขอบคุณมากนะครับ
4: หมาเป็นเพื่อนกับแมว
5: ไปปิกนิกกัน
4: แล้วเขาสองคนจะสองตัวจะไปปิกนิกกันและเขาก็เต้นโชว์ค่ะแล้วก็มีคนมาดู
2: โอเคเลยสนุกสนานใช้สีสันได้งดงามนะทำให้ดูภาพแล้วมันหวานหวานน่ารักนะเป็นวัยรุ่นดีขอบคุณมากนะครับตบมือให้เพื่อนหน่อย
1: ต่อไปเรามาดูนักเรียนชั้นมัธยมจากโรงเรียนวัดน้อยนพคุณว่าจะนำสิ่งรอบตัวอะไรมาสร้างสรรค์งานศิลปะและจะเป็นศิลปะที่ฉีกกรอบอย่างไรนั้นไปชมกันเลย
6: พี่ชื่อคิวนะครับมาจากมหาวิทยาลัยลาดกระบังก็พี่มาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ก็คือกับเรียนพวกศิลปะทั่วไปใช่ไหมครับคือวันนี้พี่จะมาสอนน้องๆทำงานศิลปะที่มันมีความสัมพันธ์กับพื้นที่หรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆจะให้น้องๆออกไปที่บริเวณรอบนอกโรงเรียนแล้วก็อาจจะหยิบจับวัสดุหรือว่าอะไรบางอย่างเช่นใบไม้หรือว่าก้อนหินหรือว่าอาจจะเจอขวดน้ำแล้วแต่น้องใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะสร้างสารออกมาอาจจะเป็นงานสองมิติก็คือคล้ายๆกับเราวาดรูปลงบนพื้นก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพี่จะแจกกระดาษให้น้องๆลองสเก็ตผลงานคร่าวๆของเราดู
1: ตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่ม

0: เดียลงบนกระดาษและวางแผนต่อว่าจะใช้วัสดุอะไรมาสร้างสรรค์ผลงานโดยผลงานของน้องๆแต่ละกลุ่มก็จะมีคอนเซปต์หรือแนวคิดที่ว่าอยากให้งานออกมาเป็นแบบไหนหรือมีคุณค่าต่อผู้ชมอย่างไรเริ่มอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าแต่ละกลุ่มจะมีแนวคิดอะไรกันบ้างไปชมกันเลย
1: ใช้สถานที่ไหนของบริเวณโรงเรียนบ้างครับ
2: ก็ใช้บริเวณของวัดน้อยนพคุณนี่แหละค่ะในการหาสิ่งวัตถุที่ต้องการมานำเป็นรูปแบบของศิลปะที่คิดไว้ตั้งแต่ต้นคือรูปนกโดยใช้ใบไม้ประมาณหลายๆสีในการทำให้ส่วนผสมของสีนกให้สวยยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้โครงไม้ที่คล้ายๆกับโครงนกที่ร่างไว้ให้เป็นตัวแบบที่ออกเป็นรูปนกเนี่ย
1: ทำไมถึงอยากทำรูปเม่นครับ
3: สามารถทำได้อุปกรณ์ที่มีอยู่ก็สามารถทำเป็นรูปเม่นหรือว่าตัวเม่นได
1: ้กลุ่มนี้ทำเป็นรูปอะไรครับ
4: รูปพระพุทธรูปครับ
1: รูปพระพุทธรูปเราใช้วัสดุ
4: ส่วนมากจะเป็นพวกใบไม้มากกว่าดังนั้นพระพุทธรูปที่เราทำมาจะอยู่ในรูปแบบของงานใบไม้มากกว่า
1: แล้วทำไมถึงทำเป็นรูปพระพุทธรูป
4: ก็เมื่อทุกคนเดินเข้าไปในวัดสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งแรกคือองค์พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ดังนั้นเมื่อเราเดินเข้าไปเราก็เห็นพระพุทธรูปเราจึงคิดอยากจะทำพระพุทธรูปขึ้นมา
5: วันนี้ก็คิดว่าอุปกรณ์มันน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ที่มันมีอยู่แค่นี
4: ้ซึ่งดอกสีชมพูกับดอกสีขาวเราจะไปทำสลับเป็นกลีบบัวใช่ค่ะลูกเอาส่วนสีเหลืองตรงนี้เราจะทำเป็นเหมือนทางผ้าเหลืองที่ทิ้งขยะของบริเวณวัดซึ่งเขาจะเก็บพวกพุ่มมีพวกดอกไม้ที่ใช้จากการสับเสร็จออกมาทิ้ง
6: เดี๋ยวจะไปเอาตะกร้ามาทำเป็นหัวแล้วก็ดอกเบิร์ดออฟพาราไดซ์เอามาทำเป็นหงอนส่วนต้นไอ้ส่วนตัวเนี่ยใช้ใบต้นมะพร้าวเอามาทำเป็นตัวสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวส่วนดอกไม้ทำเป็นปีกใส่ยังไงสวยๆเลย
3: ลีลาวดีแห้งเนี้ยครับก็คือจะมาทำเป็นตัวของต้นบนต้นไม้อะครับก็คือแล้วก็จะมีกิ่งไม้แห้งแล้วก็เป็นไม้แห้งหลักสีครับปั้นมาเป็นตัวเม่นเพื่อที่จะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างก็จะมีตามพื้นตรงส่วนแล้วก็ตามใต้โคนต้นไม้ต่าง
4: ๆใช้น้ำครับเพราะเมื่อเราเทน้ำลงไปมันจะทำให้วัสดุที่เรานำมาทำมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเราพัดมาจะวัสดุที่เรามาทำมันจะไม่สามารถดูได้ครับ

0: เรื่องของไก่นะคะคือส่วนปลายงอนกับปลายปากนี่คือการเริ่มต้นของการเกิดของคนค่ะเกิดมาที่ปลายงอนคืออาจจะเกิดมาเป็นคนรวยหรือส่วนปลายปากนี่คือเป็นการเกิดมาของคนจนเดินทางลงมาเรื่อยๆจนถึงคอไก่คือเส้นทางของคนแต่ละชีวิตที่สู้มาตั้งแต่เกิดจนเรื่อยๆขึ้นมาถ้าบางคนเลือกเส้นทางผิดอาจลงไปที่ขาไก่ส่วนพระอาทิตย์นี่คืออุปสรรคของงานแต่ละอย่างที่เดินทางตั้งแต่ปลายปากจนถึงปลายหางค่ะ
1: ชื่อผลงานว่าอะไรครับ
2: อะไรอยู่ในทุ่งหญ้าครับ
1: ทำไมคิดชื่อนี้ครับ
2: เพราะว่าก็คือสะท้อนถึงจินตนาการของผู้ดูนะคะว่าจะมองเห็นอะไรในคือในชิ้นงานนี้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ว่าตัวที่คือตัวที่แบบว่าเป็นเป้าของงานก็คือตัวอะไรก็คือแสดงให้เห็นว่าใช้ไหวพริบของผู้ดูอะครับว่ามันจะรู้ไหมว่าสิ่งนั้นมันคืออะไร
1: อ๋อมันอยากให้คนดูมีส่วนร่วมงานด้วยสนุกไปกับงานด้วยว่างั้น
2: คร
1: ับ กลุ่มนี้นี่ชื่องานว่าอะไรครับ
3: ซึ้งในพระธรรมคร
1: ับอ๋อแล้วคอนเซ็ปต์งานเป็นไงบ้างครับ
3: คอนเซ็ปต์งานคือก็นึกถึงเมื่อแรกเกิดคนทุกคนนั้นย่อมมีพิธีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเมื่อคนแรกเกิดขึ้นมาสิ่งแรกที่คนได้พบเหมือนกันคือพระพุทธรูปดังนั้นเราได้ทำพุทธรูปขึ้นมาซึ่งพระพุทธรูปของเราแสดงให้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์ทรงตรัสสอนไว้เช่นดอกบัวใต้ฐานของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าดอกบัวสีเราซึ่งได้สั่งสอนมนุษยชนมากมายซึ่งได้แก่บัวใต้ตมบัวใต้น้ำบัวปริ่มน้ำและบัวผลน้ำ

0: ก็คือได้แรงบันดาลใจคือสีสันที่สวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็ความหลากหลายของการใช้วัสดุในการทำนะครับแล้วก็การไม่จำเจกับการทำงานบนแผ่นกระดาษเพียงอย่างเดียวครับ
1: ก็คือว่าทุกกลุ่มก็สร้างงานของตัวเองมาดีก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนค่ะศิลปะวันนี้นะคะได้เยอะมากมายว่าจะเป็นความรู้การใช้นำวัสดุตามธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วในท้องถิ่นของเรามาทำให้เกิดงานแล้วเกิดความสวยงามอย่างสูงสุดค่ะ
2: จากที่สังเกตเนี่ยเด็กหลายคนยังเหมือนกับว่าอยู่ในระเบียบในกฎเกณฑ์เก่าอยู่กว่าจะให้เขาคลายเนี่ยเราต้องอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างครั้งนี้เราบอกว่าเราต้องการให้ภาพมันอิสระนะเป็นเรื่องความคิดเราจะแสดงอะไรก็ได้อะไรเงี้ยให้มันรู้สึกมันสนุกสนานเด็กก็จะเริ่มค่อยๆ คลายตัวซึ่งการเรียนศิลปะเนี่ยมันจะเกิดจากการเรียนรู้จากคนโน้นคนนี้มันจะต้องสื่อสารกันอยู่เรื่อยๆ
3: คือศิลปะสายพันธุ์ใหม่เนี่ยคือความก้าวหน้ามันก็ต้องมีไปเรื่อยๆอย่างนี้เด็กจะทำได้หลากหลายมีดินน้ำมันมีเศษวัสดุมีพิมพ์ภาพมีอะไรที่ไม่ซ้ำซากจำเจ
4: แปลกใหม่กับน้องๆกับคุณครูกับพี่ๆที่เข้ามาให้ความรู้เขาแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าลำพังครูในโรงเรียนเนี่ยการขาดแคลนครูก็สูงอยู่แล้วนะคะ
5: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการจุดประกายไอเดียศิลปะครั้งนี้สามารถต่อยอดเป็นผลงานศิลปะแบบต่างๆที่ไม่เคยทำในห้องเรียนมาก่อนเพียงแค่ว่าเรากล้าที่จะหยิบสิ่งของต่างๆรอบตัวมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะได้หรือไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อหาหรือเสียเงินมากมายที่สำคัญยังทำให้เราเห็นมุมมองแปลกใหม่ในงานศิลปะของนักเรียนอีกด้วยค่ะ

0: เรียนศิลปะใครๆก็นึกว่าง่ายแต่เมื่อลงมือทำแล้วจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากคุณครูอวยชัยจินวันจึงสอนศิลปะโดยการนำนิทานมาเล่าและสอดแทรกด้วยสาระความรู้ทางศิลปะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจทฤษฎีอย่างง่ายๆและลงมือทำตามได้แบบสบาย
1: ๆเรานี่ก็ภูมิใจไม่เบาเหมือนกันเราเป็นบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลรู้ไหมว่าความใหญ่ของเราเนี่ยใหญ่กว่าโลกถึง14เท่าเราคือดาวอะไรดาวพฤหัสครับ เราคือดาวพฤหัสเราเป็นบุคคลที่โตที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล
2: เรื่องดาวระยะใกล้ๆก็เห็นว่ากล่องนี้จริงๆมันเกิดระยะด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วก็คือกล่องมีความลึกข้างหน้านั่นคือใกล้ข้างในก็คือไกลแต่นี่พอเราใส่ดวงดาวเล็กๆที่จุดๆๆๆไว้นั่นคือลึกไกลสุดแต่พอเราดาวอีกดวงไปวางไอ้ระบบสุริยะไปวางปุ๊บมันก็กลายเป็นระยะกลางขึ้นมาไอ้ดวงดาวที่อยู่ข้างหน้าอย่างเช่นดาวพฤหัสอยู่ข้างหน้านั่นคือระยะใกล้ใกล้กลางไกล
1: การกลางหนึ่งนานมามีชาวนาผู้น่าสงสารนาของเขาแห้งแล้งกันฝนไม่ตกมานานเจ้านาเศร้าใจหยดน้ำฝนผู้แสนใจดีมองลงมาที่ชาวนาทันใด
3: เฮ้พวกเราเดี๋ยวชาวนาคนนั้นสินาของเขาแห้งผากไม่มีน้ำเลยสักหยดหนึ่งมาพวกเรากระโดดไปช่วยชาวนากันดีกว่า
1: คนกระโดดกระโดดกระโดดลงจากฟ้าฟ้าลงมาช่วยชาวนาให้ชาวนามีข้าวกินสู้สู้สู้ซาซาซาให้ชาวนามีข้าวกินเพราะหยดน้ำฝนน้อยผู้กล้าหาญ
2: เจตนาอันดับแรกก็คือนำเข้าสู่บทเรียนการนำเข้าสู่เรียนเราจะนำด้วยการเล่าเรื่องราวที่เราไปเที่ยวมาหรือเราจะเล่านิทานขึ้นมาก็ได้เพื่อดึงจุดสนใจก่อนดึงจุดสนใจให้เด็กเขาสนใจเราก่อนพอเด็กสนใจเราปุ๊บจริงๆในเรื่องชาวนานั้นก็เห็นชัดแล้วว่าเรื่องระยะใกล้กลางไกลในเรื่องของฉากตั้งแต่ตอนแรกกล่องเงาเปล่าๆก็กล่องเดิมนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเปิดข้างหลังปุ๊บมันก็จะเป็นท้องฟ้าเป็นสีท้องฟ้าที่ไล่ระยะไล่น้ำหนักจะพ่นสีแบบข้างล่างอ่อนข้างบนเข้มนั่นคือระยะไกลไอ้กล่องดำๆข้างหน้าคือระยะใกล้แต่ระยะใกล้พอเราสนต้นไม้มาใส่แทนค่าก็เป็นระยะขึ้นมาทีนี้พอตรงกลางเราเอากระท่อมของชาวนาไปวางปั๊บมันก็กลายเป็นระยะใกล้กลางไกลขึ้นมาการเรียนการสอนศิลปะโดยเอานิทานเข้ามาใช้มันช่วยเหลือกันมันเกื้อกูลกันในหลายเรื่องบางทีเอาเราสร้างเรื่องขึ้นมาสร้างคอนเซปต์ขึ้นมาเพื่อให้เด็กเข้าใจคอนเซปต์ทำงานศิลปะมันต้องมีคอนเซปต์พอมีคอนเซปต์มันก็ผูกเกี่ยวโยงกับศิลปะกับนิทานโยงกันไปโยงกันมากลายเป็นเรื่องดีไป
4: ก็สนุกครับอาจารย์มีอุปกรณ์อย่างกล่องนิทานครับให้เรารู้ถึงระยะรู้ถึงสีแสงเงาอะไรเงี้ยครับผม
1: ครูเอานิทานหยดน้ำฝนน้อยผู้กล้าหาญเข้ามานำในเรื่องของการเขียนภาพทิวทัศน์นักเรียนดูนะครับนี่คือหลักของการเขียนภาพทิวทัศน์ขั้นตอนลงไม้กาวก่อนถ้าเข้มมันจะใกล้อ่อนก็จะไกลในลักษณะของท้องฟ้าตรงนี้นะครับจะเห็นว่าน้ำหนักท้องฟ้าเนี่ยอ่อนกับเข้มน้ำหนักไม่เท่ากันสังเกตดูต้นไม้นี้กับต้นไม้นี้ทำไมขนาดถึงต่างกันเพราะว่ามันเป็นหลักของอะไรที่เราเคยเรียนไปแล้วเปอร์สเปกติใช่ไหมใกล้ใหญ่ไกลเป็นไรครับใกล้ใหญ่ไกลเล็กนี่คือลักษณะการจำง่าย
2: ๆในเรื่องของการเรียนการสอนศิลปะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายใครก็สอนได้เด็กวาดรูปไปจริงๆแล้วเป็นการเข้าใจผิดเพราะศิลปะมันไม่ใช่การวาดรูปอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการคิดในเรื่องของจินตนาการมากนะครับทีนี้นิทานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดจินตนาการเกิดความคิดกว้างออกไปอีกในโลกของจินตนาการ
1: เราจะเริ่มผสมสีเราก็ใช้สีขาวนะครับนักเรียนเราก็ใช้สีดำแค่นิดเดียวนะครับผสมเพื่อให้เป็นน้ำหนักหนึ่งก่อนหนึ่งสองสามนะครับไกลก่อนสีอ่อนนะครับแล้วต่อไปเราก็ผสมสีให้เข้มขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งโดยเพิ่มสีดำมากกว่าเก่านะครับตรงช่วงที่จะเกลี่ยหรือจะให้มันเข้าหากันหรือให้มันซอฟกันเนี่ยตรงนี้สำคัญครูจะใช้ ผู้กันที่เปียกนะครับไม่แห้งเกินไปเกลี่ยตรงนี้นะครับปัดเข้าหากันมันจะกลืนซอฟกันโดยอัตโนมัติทีนี้ครูจะผสมสีให้เข้มกว่าเดิมแต่ไม่ถึงกับดำนะครับอย่าให้ดำเราก็ลงเลยเห็นไหมต้องลงเร็วๆนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าหากว่าสีเก่ามันแห้งการเกลี่ยหรือการซอฟเข้าหากันก็จะลำบากต่อไปเขียนข้างล่างก็ค่อยๆเข้มขึ้นมาเลยครับยิ่งใกล้น้ำหนักก็ยิ่งเข้มขึ้น
2: จริงขั้นตอนการสอนก็จะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มไปตามสเต็ปทีละขั้นทีละขั้นเพื่อให้ทุกคนเดินพร้อมกันไปได้ถ้าหากว่าเราไม่ไปตามสเต็ปปั้งอยู่ดีๆอยากให้เด็กเป็นศิลปินเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้ผมเนี่ยพยายามทำให้เด็กทุกคนทำได้เด็กจะได้มีกำลังใจว่าทุกคนทำงานศิลปะได้
1: เห็นไหมมันก็จะเรียบไปให้สุดไปเลยให้เลยไปเลยนั่นแหละบนสุดไล่ลงไปไล่ลงไปพอละโอเคนะรอให้แห้งเดี๋ยวสร้างเรื่องทีนี้ขั้นตอนต่อไปนักเรียนครับอันนี้ครูเขียนภูเขาระยะไกลนะครับการเขียนลักษณะนี้ครูต้องการให้เอาสีเข้มทับสีอ่อนก่อนในการวางเรื่องระยะอันนี้ระยะไกลสุดสีอ่อนๆแต่ต้องเข้มกว่าแบ็คกราวด์ทีนี้สีเดิมนี่แหละใช้สีดำผสมเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งให้มันเข้มกว่าอันเก่าแล้วก็ระยะจากเส้นนี้ออกมาห่างมานิดหนึ่งมันก็จะเป็นภูเขาที่ใกล้เข้ามาครูจะใช้สีเข้มขึ้นมาอีกที่จะเขียนภูเขาลูกใกล้สุดเกิดระยะแล้วนะครับทิวทัศน์ต้องมีระยะด้วยใกล้กลางไกลนี่คือเรื่องระยะที่เพิ่มขึ้นมาเอาลงมือเลยลงมือเลยเราจะได้เห็นความสวยทันตาเลยบางครั้งถ้าเราเขียนแล้วลองถอยมาดูนะครับลองดึงมาให้สุดมือก็ได้มันจะโฟกัสทำให้เห็นภาพเราชัดว่าสวยไม่สวยนะครับถ้าเราอยู่ใกล้ตาเกินไปบางทีมันก็มองไม่ออก
5: ก็รู้สึกชอบครับแล้วก็สนุกมากๆเลยตอนแรกๆที่เรียนศิลปะก็รู้สึกว่ามันยากเกินไปสำหรับความสามารถของผมเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบศิลปะอยู่แล้วครับแต่ว่าพออาจารย์ใช้เทคนิคการสอนที่เป็นการเล่าเรื่องประกอบด้วยแล้วก็ใช้เทคนิคที่ทำให้ดูก่อนก็ทำให้รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ทำได้ง่ายขึ้นอาจจะมีบางครั้งที่อาจารย์สอนแล้วก็รู้สึกว่ามันยากจนเกินไปแต่ว่าลองทำดูแล้วจริงๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มตรงนี้อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการเขียนต้นไม้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายแต่ยากยากตรงที่ว่าการจับผู้กันเห็นไหมกดปุ๊บผู้กันในพอกดปุ๊บมันจะใหญ่พอเรายกมือขึ้นมามันก็เบาถ้ามือเราแผ่วเบาต้นไม้เราก็จะมีลีลาก็จะมีฟีลลิ่งครูจะเขียนจากไกลๆใส่เงานิดนึงพอห่างออกมามันก็สูงขึ้นไปตามลำดับระยะเนี่ยมันเป็นตัวหลอกตาทำให้พื้นที่นี้กว้างขึ้นไปครูจะใส่ทางให้มันดูลึกเข้าไปอีกอ่ะลองลงมือทำนะครับลองดูว่าต้นไม้ของเราจะได้ขนาดไหนตรงนี้โอเคแล้วทำด้วยความเข้าใจนี่ถือว่าจบนะฮะถือว่าจบแล้วก็ใช้ได้ทีนี้ถ้าเราต้องการให้สวยก็ต้องฝึกเขียนเล่นบ่อยๆมันก็จะง่ายมากเลย
2: สำหรับที่รูปต้นไม้ครั้งแรกสุดเป็นการเขียนภาพทิวทัศน์เรื่องระยะที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเขาผิดนิดก็ไม่เป็นไรก้อนหินบิดก็เป็นก้อนหินต้นไม้จะบิดจะเบี้ยวก็เป็นต้นไม้เราก็ให้กำลังใจก็ได้ถ้าหากว่าเขาทำถูกต้องในเรื่องของน้ำหนักสว่างกลางเข้มนั่นคือเสริมกำลังใจให้กับเขานั้นทำงานชิ้นแรกต้องให้เขาทำได้แล้วทำได้ดีทำได้สวยเขาจะพอใจแล้วเขาอยากจะทำงานชิ้นต่อไป
0: หลังจากที่นักเรียนรู้พื้นฐานเรื่องระยะแล้วคุณครูก็สอนให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองโดยใช้ความรู้เรื่องระยะใกล้ๆมาสร้างเป็นผลงานและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดสร้างสรรค์งานศิลปะของตัวเองได้อย่างเต็มที
2: ่เมื่อเขามั่นใจในเรื่องทิวทัศน์เขาเข้าใจเรื่องระยะแล้วเขามีความมั่นใจมาระดับหนึ่งแล้วทีนี้เขาจะเดินต่อแล้วเดินต่อในขั้นที่สองเขาจะเดินได้อย่างมั่นคงโดยเอารูปทรง รูปทรงอย่างง่ายที่สุดให้เขามาวางแล้วก็สร้างจินตนาการจินตนาการเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากไหนสบการณ์ที่เราผ่านพบมาแล้วก็มาบวกกับเรื่องราวรูปทรงที่เราวางแล้วก็ค่อยๆต่อเนื่องไปทีนิดพอเห็นคิดต่อจินตนาการก็จะเกิดปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆคือเราสะสมไปทีนิดในเรื่องประสบการณ์ทุกคนจะมีจินตนาการของตัวเองถ้าหากว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆค่อยๆขยายไปทีละนิดทีนิด
0: คุณครูให้อิสระนักเรียนอย่างเต็มที่ในการออกแบบภาพวาดเรื่องระยะโดยใช้ความรู้เรื่องรูปทรงแสงและเงาเข้ามาประกอบเพื่อให้เห็นระยะใกล้ไกลชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2: เอาละครับนักเรียนวันนี้ก็ให้มาลองมาคุยดูนะครับลองมาคุยดูในโลกจินตการที่ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเริ่มต้นวันนี้ว่าไปหยุดอยู่ตรงไหนในเรื่องของจินตนาการว่าได้ไปแค่ไหนเราได้ก้าวเดินไปหรือยังแต่กูเชื่อว่าได้ก้าวเดินไปแล้วใครเห็นของเราไปในรูปแบบไหนก็พูดไปตามความคิดไม่มีคำว่าผิด
6: ค่ะจากภาพนี้นะคะก็เป็นการจินตนาการจากสิ่งที่อาจารย์กำหนดให้คือการนำรูปทรงธรรมดาเนี่ยมาดัดแปลงให้มันดูไม่ธรรมดาจากภาพเนี่ยอันเนี้ยคิดถึงพุดดิ้งแล้วก็มีเยลลี่ตรงกลางก็เลยวาดออกมาเป็นอาคารที่มีสัญลักษณ์เป็นเยลลี่ข้างบนโดยไม่ต้องคำนึงว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยรูปทรงเนี่ยมันจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมเป็นตึกสูงๆที่เราเห็นบ่อยๆมันจะเป็นตึกวงกลมก็ได้แล้วแต่เราตามจินตนาการ
7: ภาพนี้ก็เกิดจากการนำรูปทรงต่างๆนะคะมาสร้างเป็นตึกที่มีรูปทรงที่แตกต่างจากตึกทั่วๆไปและได้กำหนดระยะความใกล้ไกลแล้วก็แสงว่าแถบไหนสว่างแถบไหนมืดนะคะ
2: ครับนักเรียนสำหรับวันนี้ในการสร้างเรื่องราวด้วยสีโปสเตอร์ในเรื่องของระยะและรูปทรงแสงเงา2เรื่องนี้เท่านั้นที่เราสามารถเอาไปสร้างจินตนาการในรูปแบบของงานศิลปะในรูปแบบของการเขียนสีโปสเตอร์เบื้องต้นด้วยขาวดำสำหรับวันนี้ยอดเยี่ยมครับ
8: ประโยชน์ที่จะได้รับเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้กล้าที่จะพูดกล้าที่จะพรีเซนต์ไปใช้กับวิชาอื่นเขาสามารถที่เอาไปใช้กับวิชาอื่นจริงๆถ้าต่อเนื่องจากหลังจากนี้ที่จะไปเรื่องสีก็จะโยงใยให้เขาใช้กับชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยหรือจากนั้นในเรื่องการเรียนการสอนทุกวิชาเขาสามารถไปใช้พรีเซนต์ได้หรือทำปกพอร์ตโฟลิโอหรือการดีไซน์คิดแบบที่จะสร้างพอร์ตโฟลิโอของเขาหรือจะนำเข้าสู่ในการทำอาชีพต่างๆของเขาซึ่งจะโยงใยตลอดเวลาในเรื่องของตรงนี้ที่ศิลปะมันอยู่ใกล้ตัวเขามากๆในทุกวันนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความ

สัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4 แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบริดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น I และแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับ
เราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับที่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บ

ันก็จะกลายเป็นศูนย์เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลย

็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.ltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวสดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานลิงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างที่18-30 สิงหาคม 2569 เพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิง International Year of the Woman Farmer 2026ขององค์การสหประชาชาติในงานมีการจัดแสดงเทศกาลเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนแบ่งเป็น3โซนโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คือลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและส่วนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูป
ในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดตรายไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:00 นที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นต่างๆตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569จำนวน13รูปดังนี้พระเทพวชิระคุณาทานเป็นพระธรรมวชิระทานไพศาลศาสนกิจโสพลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิระเมธีเป็นพระเทพปริยวัตรเป็นพระเทพปริยัติวชิระเมธีศรีศาสนกิจติโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุส

ปักตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระญาณวิราชเป็นพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิสอนมวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวัชรภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชวชิระสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์วัดธาตุจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชรสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวัชรวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิระเมเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมโชติพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิระธาดาพระครูศรีกิตติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิตติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชะวันโนปริยธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิระสุธี

วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททานสตรอนประเทศไทยจำกัดบริษัท SNS ไทยน็อกออโต้จำกัดบริษัทเวิลด์ไวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่สวดมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดงแขและวัดทองเพลงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 คณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีนครารามวัดโนนธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามจังหวัดอุดรธานี

วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆเดินทางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสองรักจังหวัดเลยและสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยท่านี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตะโหมดคณะสงฆ์และพุทธบริษัทอำเภอตำบลจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสีสองรักจังหวัดเลยพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนักเรียนเก่าจิตรดารุ่น15และครอบครัวรองนายกเทศมนตรีนครตรังจังหวัดตรังพร้อมคณะบริษัท NS ไทยน็อกออโต้จำกัดสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยฤทธิ์อัสสัมชัญองค์ฤทธิ์อัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิพึ่งหลวงอัศวินองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโดยในวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสัน

ทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules เพื่อกำหนดเป็นข้อกำหนดเรื่องของสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเจ้าหน้าที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2569จะมีนายสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเป็นประธานในพิธียังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ความยากง่ายในวิชาสังคมนะคะในระดับเด็กประถมเนี่ยนะคะก็คือการที่เนื้อหาบางเรื่องนะคะมันจะค่อนข้างที่จะไกลตัวเด็กเราจะทำยังไงให้เรื่องที่ไกลตัวหรือบางเรื่องที่อยู่ใกล้

0: ตัวเด็กอะค่ะเรามาต้องมาถ่ายทอดให้กับเขาให้เขาได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะการให้นักเรียนได้ดูวิดิทัศน์ในเรื่องของสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนเรื่องธรรมชาติเรื่องนกอย่างเงี้ยหรือครูแคทเอาเรื่องภาพยนตร์เสร็จแล้วเราให้เขาสังเกตอะค่ะบางทีบางคนยังไม่สงสัยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ดูไปสนุกสนานหัวเราะแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะคะ
1: หลังจากที่นักเรียนได้ดูเรื่องแล้วก็สารคดีไปใช่ไหมคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างที่อยู่ในสิ่งที่นักเรียนได้ดูไปเห็นอะไรบ้างคะ
2: นกค่ะ
1: เห็นนกนอกจากนกแล้วยังมีอีกไหมคะ
2: คน
1: เห็นคนมีใครเห็นอะไรอีกคะ
3: การเดินทางของคนค่ะ
1: ตัวแสดงละครเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรนะคะลี่ใช่ไหมคะลี่เขาเดินทางยังไงบ้างอะคะเขา
3: ขึ้นรถประจำทาง
1: ขึ้นรถประจำทาง
3: แท็กซ
1: ี่
2: รถตู้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกไม่ว่าจะเป็นนกไม่ว่าจะเป็นคนนะคะเราเรียกพวกนี้ว่าสิ่งมีชีวิตใช่ไหมสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้เช้ามานกเป็นยังไงคะออกไปหาอาหารกินเพื่อที่จะมาเลี้ยงชีพของเราเองดังนั้นเมื่อมนุษย์ทุกคนออกไปทำมาหากินจะเห็นได้ว่าเขาออกไปทำงานใช่ไหมคะเพื่อให้ได้มาถึงผลผลิตและรายได้งานที่ทำหลายๆอย่างนั้นที่นักเรียนเห็นมาจากภาพเราเรียกสั้นๆแค่สองพยางค์เราเรียกว่าอะไร
4: อาชีพ
1: ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวครูแคทจะให้นักเรียนระดมความคิดทำเป็น mind mapping

0: เอาล่ะตอนนี้อาชีพได้เยอะแยะมากมายวันนี้ยังไม่พอครูแคทมีอาชีพบางอาชีพที่นักเรียนคิดไม่ถึงอาชีพนี้เลยครูแคทเพิ่งไปเห็นมาอาชีพนี้เกี่ยวกับความสวยความงามบนใบหน้าลองดาวลองดาวนวดหน้ามันก็ก็นิดนึงเพราะว่าทำอันนี้แล้วทำให้หน้าดูเด้งดึงนะอาชีพนี้คืออ
1: ะไร
0: ย
1: ัก
0: ษ์
1: ถอนยักษ์ถอน
0: นะคะยังมีอีกหนึ่งอาชีพเกี่ยวกับน้องหมาลองคิดซิน่าจะเป็นอาชีพอะไรธรรมดาป่ะมันก็เป็นอาชีพได้และครูแคทจะใบ้ให้นิดนึงอาชีพนี้เมื่อเจ้าพวกนี้ไม่อยู่แล้ว
2: ขายโรงสุนัขครับ
0: ถูกต้องค่ะนอกจากขายโรงสุนัขแล้วนักเรียนรับจัดงานศพดังนั้นนี่อาชีพแปลกๆที่เราไม่คาดคิดมีอีกเยอะมากมายแล้วนักเรียนคิดว่าอาชีพอ่ะสำคัญไหมสำคัญเพราะอะไรอ
3: ่
0: ะ
3: เอาไว้ทำเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองครับ
0: ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและที่เราจะมองเลยคือว่าอาชีพที่เราทำต้องเป็นอาชีพที่พอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กก็จะเห็นถึงภาพรวมของอาชีพนะคะแล้วก็ความสำคัญของอาชีพแต่เราจะสอดแทรกอะไรเข้าไปในเรื่องของอาชีพมันจะมีบางอาชีพใช่ไหมคะที่ไม่เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายทำไมเราต้องสอดแทรกเข้าไปเพราะว่าปัจจุบันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์ค่อนข้างที่จะเห็นเยอะนะคะเราก็จะบอกเขาว่าอาชีพพวกนี้ไม่ใช่อาชีพแต่เราเรียกว่ามิจฉาชีพก็คือเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายอะค่ะ
4: การนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจเนี่ยหนึ่งเราจะต้องทำให้เด็กเนี่ยตื่นเต้นเร้าใจเราจะต้องดึงดูดเด็กเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นการเตรียมตัวเด็กให้พร้อมอาชีพที่แปลกๆเนี่ยการที่ครูแคทเขานำเสนออันนี้มาเนี่ยเขาก็เป็นการเร้าใจเด็กอะให้เด็กมันน่าสนใจคือเราต้องพยายามให้เด็กเนี่ยสนใจอยู่กับกิจกรรมฉะนั้นเนี่ยครูจำเป็นจะต้องหาอะไรที่นอกเหนือคือนอกกรอบอ่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจเพราะว่าถ้ามันไม่มีความแตกต่างจากที่เขาเคยรู้มาเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจเด็กก็สมาธิก็เสียไปฉะนั้นการสอนสังคมจึงต้องให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม
0: วันนี้แหละนักเรียนจะบางคนอาจจะเห็นทางสู่ความฝันว่าฉันอยากจะเป็นอะไรนะคะครูแคทจะพานักเรียนไปยังตลาดสำโรง
5: การที่เราพาเด็กไปเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะก็เพื่อที่ต้องการให้เด็ก

0: นะคะเกิดการเรียนรู้ที่เป็นของจริงได้สัมภาษณ์กับแม่ค้าจริงๆเลยดีกว่าการที่นักเรียนมานี่ไงภาพในหนังสือเนี่ยภาพแม่ค้า
1: ขายน้ำหอมครับ
2: วันนี้กี่บาท
1: 3บาทครับ
2: รายได้ตั้งกี่บาทครับต่อเดือน
1: รายได้ 80,000 ถึง 100,000 แต่อันนี้คือรายได้รวมเรายังไม่ได้แยกออกไปซื้อของแยกออกไป
2: พี่ทำอาชีพนี้มานานเท่าไหร่
3: ประมาณ6ปีครับ
4: คุณสมบัติในการทำงานทำไงอ่ะ
3: ก็ดูแลความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยภายในแบงค
4: ์ประกอบอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคะ
5: ก็ประมาณ 7-8 ปีแล้วครับ
6: เราทำเลที่ตั้งร้านตรงนี้ถือว่าดีไหมครับ
5: ก็พอใช้ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีเป็นทางผ่านนะเพราะทางผ่านของลูกค้าก็โอเคนะ
4: คุณลุงประกอบอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคร
7: ับ 10 กว่าปีแล้ว
4: การทำอาชีพนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้าง
8: ผมซื้อกับลูกค้าแล้วก็ไม่ทุจริตวาดแบบมาหรือว่ากดดินน้ำมันมาเนี่ยเราจะไม่รับตามเด็ดขาด
4: จะถามว่าคุณพยาบาลประกอบอาชีพนี้มานานกี่ปีแล้วคะ
9: ประกอบอาชีพนี้มา11ปีแล้วค่ะ
4: พยาบาลมีหน้าที่อะไรบ้าง
9: ถ้าเห็นชัดๆก็จะฉีดยาเช็ดตัวให้น้ำเกลือนะคะ
10: เป็นหมอต้องเก่งวิชาอะไรคะ
11: ก็เก่งวิชาส่วนใหญ่เป็นหมวดวิทยาศาสตร์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นภูมิพวกชีวะนะครับคือเรียนรู้เกี่ยวร่างกายของคนเรา
10: ส่วนใหญ่เป็นโรคอะไร
11: ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารแล้วก็อาจจะเป็นไข้ประจำฤดูกาลคือพวกไข้เลือดออกหรือไข้หวัดใหญ่ครับลูก
0: จากการที่เราได้ไปเรียนรู้อาชีพจริงๆได้รู้มากขึ้นค่ะเพราะว่าได้ไปสอบถามจากเภสัชจริงๆค่ะ
12: ครูเขาสอนให้ไปเรียนรู้ในโลกกว้างครับไม่ได้เรียนอยู่ในห้องอย่างเดียวเราก็เลยได้เรียนรู้อาชีพต่างๆที่เราไม่รู้จักครับ
0: หลังจากที่เราได้ให้เขาไปสำรวจนะคะที่ตลาดแล้วนะคะแล้วเราจะให้เขาเลือกมา1อาชีพที่เขาสนใจอาจจะไม่ใช่อาชีพที่อยู่ในตลาดนั้นก็ได้แล้วก็สัมภาษณ
13: ์สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาตรีวงศ์ศรีทรายงามครับอาชีพที่ผมเลือกสัมภาษณ์คืออาชีพตำรวจครับผมไปสอบถามคุณลุงที่เป็นตำรวจจราจรอยู่ตามท้องถนนครับเขาบอกว่าเขาประกอบอาชีพนี้มานาน20ปีแล้วครับคุณลุงทำงานอยู่ที่สำโรงเขตเหนือครับปัญหาในการทำงานของคุณลุงก็คือรถเยอะคนบางคนก็ไม่ยอมทำตามกฎจราจรอากาศก็ร้อนและเป็นมลพิษครับ
0: ตบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะอาชีพอะไรอาชีพอะไร
14: ขายหนู
15: ผมไปสัมภาษณ์แม่ผมมาครับแม่ผมประกอบอาชีพมา10ปีสถานที่ที่แม่ผมทำงานก็คือตลาดสำโรงครับเวลาตั้งแต่22นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีครับปัญหาและอุปสรรคคือคนซื้อจะเรื่องมากครับแล้วก็คนในร้าน
0: การที่จะทำงานหรือทำประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดก็คือหลักของคุณธรรมงานแต่ละงานจะก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จสู่ดวงดาวได้นั่นนะคะมันจะต้องมีสิ่งนี้เข้าไปด้วย
16: การที่เราฝันว่าเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรแต่กว่าที่เราจะไปถึงความฝันนั้นได้เราจะต้องก้าวขึ้นบนไดไปทีละขั้นเพื่อที่จะให้ไปถึงสู
17: ่ดาว
16: ดาวดวงนั้นแล้ววันนี้เราก็มีอาชีพที่บุคคลทั้ง5บุคคลนี้เขาได้ประสบความสำเร็จในอาชีพของเขาพร้อมแล้วจะเริ่มจากเขาคือใครยกมือเขาคือใคร
18: บีสุกิจวิเศษแก้วค่ะ
16: 1 2 3นะคะพี่บีของเรานั่นเองคนต่อไป
19: เฮ้ยฟุตบอลค่ะ
16: ชื่ออะไร
19: เบคแฮมค่ะเบคแฮม
16: อ้าวก็คือเบคแฮมนั่นเองแล้วเขามีอาชีพอะไรอะคะ
19: นักฟุตบอล
16: นะคะนักฟุตบอลหรือนักอะไรนั่นเองนักกีฬานะคะต่อไปจะใครเป็นใครเป็นใครปารีไหมคะ
20: มาแสดง
16: ชื่ออะไร

0: และ True Cat ก็มีนี่ค่ะคุณธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จความไปสู่ดวงดาวได้นั้นจะต้องผ่านบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นการก้าวเดินของเขาในแต่ละก้าวนั้นจะต้องประกอบไปด้วยข้อดังต่อไปนี้อันดับแรกฉันทะคือพอใจตามมาด้วยเมื่อฉันรักและพอใจในงานฉันก็จะต้องอะไรแล้วขยันขยันที่จะต้องฝึกให้ดีขึ้นพอเมื่อฝึกไปฝึกมาเริ่มต้องอะไรแล้วคะใส่ใจในงานที่เราทำนะคะและสุดท้ายเมื่อเกิดปัญหาหรืออะไรต่างๆเข้ามาลุมเราเข้ามาเราก็จะต้องใช้อะไรเข้าแก้ปัญหานั้นปัญญาในการแก้ปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีและทั้งหมดนี้คือบันได4ขั้นที่จะก้าวไปสู่ดวงดาว
1: การที่จะทำงานหรือทำประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดก็คือหลักของคุณธรรมงานแต่ละงานจะก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จสู่ดวงดาวได้นั่นนะคะมันจะต้องมีสิ่งนี้เข้าไปด้วยบางคนทำงานแต่ใจไม่ได้รักฉันขี้เกียจฉันทำไปวันๆมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะการที่เราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะคือเราเลยสอดแทรกในเรื่องของหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเข้าไป
0: หลักธรรมข้อนี้ฉันทวิริยจิตตวิมังสาเราเรียกว่า
2: อิทธิบาท4
0: อิทธิบาท4จะมีด้วยกันทั้งหมด4บันไดก้าวขึ้นไปสู่ดวงดาวเชื่อเลยได้ว่านะคะในการที่เรามีอิทธิบาท4ในการทำงานนั้นจะนำเราไปสู่ความสำเร็จและไปสู่ดวงดาวเหมือนบุคคลทั้ง

0: ลับประชาธิปไตยคือการได้เลือกผู้นำคนหนึ่งขึ้นมาคือให้เขาดูแลเรานะครับ
1: เราจะเป็นเสียงส่วนมากแต่เราไม่สามารถจะไปดูถูกเสียงส่วนน้อยได
2: ้เสียสละสักนิดนึงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็เป็นเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นอีกแบบนึงนะครับ
3: ใครจะนึกว่าโรงเรียนเล็กๆที่จังหวัดสระแก้วแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติถึง3ปีซ้อนที่นี่มีการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยโดยเริ่มจากภายในห้องเรียนชมรมสู่ระดับโรงเรียนและสู่ชุมชนให้นักเรียนได้รับรู้และสัมผัสกับความเป็นประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งมีมากมายน่าสนุกจริงๆอย่างที่เห็นเนี่ยแหละซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจารย์จะเป็นเพียงผู้ดูแลอยู่ห่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชมรมเพื่อนใจวัยรุ่นกิจกรรมชมรมบ้านหลังเรียนกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียนการประชุมสภานักเรียนและการตรวจตราระเบียบวินัยของนักเรียนโดยนักเรียนหรือกระทั่งการอบรมความประพฤติของนักเรียนโดยนักเรียนเองอีกนั่นแหละ
2: ปัจจุบันนี้นะครับคนไทยขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยและเรื่องของคุณธรรมจึงได้มีความขัดแย้งทางการเมืองถ้าทุกคนนะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและได้ศึกษามันจริงๆอย่างแน่นอนเนี่ยผมเชื่อว่านะครับประเทศไทยไม่เจอปัญหาอย่างนี้แน่นอนครับ
4: เริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นความรู้สึกว่าคือการส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยมันยังมีอะไรหลายอย่างที่ยังไม่ได้ลงไปถึงเยาวชนเราเลยคิดว่าถ้าเราจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยจากพื้นฐานจริงๆก็ต้องสร้างจากโรงเรียนตัวเด็กและเยาวชนเองเนี่ยจะต้องตระหนักถึงเรื่องของสิทธิและหน้าที่เพื่อจะพัฒนาตัวตนเนี่ยให้ไปสู่การเป็นเยาวชนที่ดีแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบที่ดีด้วยในโรงเรียนและสังคมครับ
5: เขามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นฮะมีภาวะผู้นำขึ้นเขาประสบความสำเร็จในการทำงานในทุกๆเรื่องนะพ่อแม่เกิดความภูมิใจนะสอนง่ายลงนะแล้วผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเขาก็สูงขึ้นเขามีจิตสาธารณะที่จะไปช่วยชุมชนหมู่บ้านชุมชนหรือแม้กระทั่งสังคมใหญ่ๆซึ่งในปัจจุบันนี้โรงเรียนท่าเสนเป็นโรงเรียนหนึ่งที่รับใช้บริการหน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัดสระแก้ว
3: กิจกรรมเหล่า

0: ท่าเกษมพิทยาล้วนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในการเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเห็นได้ชัดจากกิจกรรมบ้านหลังเรียนและกิจกรรมเพื่อนใจวัยรุ่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมารวมตัวกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใครอยากจะเล่นเกมร้องเพลงก็สามารถเลือกทำได้อย่างอิสระนับได้ว่าเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นทุกระดับชั้นให้เข้ามาทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกันอย่างแท้จริง
1: คือเป็นบ้านเหมือนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองค่ะให้พวกเราได้มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการเล่นการร้องคาราโอเกะการเล่นเกมการเล่นกีฬาค่ะ
2: ก็คือหนูเนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่าเรียนเอาแต่เรียนกับเรียนกับเรียนก็คือเห็นน้องเขาเล่นเนี่ยอยากจะเล่นบ้างก็เลยมาเรียนเลยมาเรียนรู้กับน้องอะค่ะก็อย่างนี้ค่ะเราเข้าได้ทุกกลุ่มนักเรียนทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในระบบพี่กับน้องอะค่ะเราต้องเข้ากันได
3: ้ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนะคะเพราะว่าได้ฝึกให้นักเรียนอะมีความเป็นระเบียบวินัยสามารถที่จะเอาส่วนสิ่งที่ได้รับจากตรงนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอะไปใช้กับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนในกลุ่มของตัวเองว่ารุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนนะคะเพราะว่าความมีประชาธิปไตยในตัวเองจะทำให้คนเรามีระเบียบมีวินัยสามารถที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองประสบความสำเร็จได้นะคะ
0: การมีส่วนร่วมถือเป็นหลักการประชาธิปไตยที่เห็นเด่นชัดที่สุดซึ่งนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยาก็มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของโรงเรียนอย่างแข็งขันทีเดียวอย่างเช่นในตอนเช้าสารวัตรนักเรียนก็จะตรวจตราความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายรวมทั้งอาวุธและสิ่งของมีค่าทั้งหลายอันเป็นข้อห้ามของโรงเรียนโดยไม่ต้องลำบากครูอาจารย์ฝ่ายปกครองซึ่งนักเรียนทั้งหมดต่างก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
3: ในส่วนของนักเรียนเองเขาจะได้แสดงบทบาทของนักเรียนได้อย่างเต็มที่อะค่ะครูไม่ต้องรับภาระหน้าที่มากจนเกินไปนะคะเขาก็จะมาแสดงความเห็นกันแล้วก็จะร่วมกันทำได้อย่างเต็มที่ค่ะ
4: การมีส่วนร่วมก็หมายความว่าถ้าในระบบดับโรงเรียนเนี่ยก็คือโรงเรียนเป็นฐานหรือถ้าเขาใช้กันภาษาอังกฤษโดยทั่วไปก็คือ School Based Management ก็คือใช้โรงเรียนเป็นฐานเหมือนกันครับประชาธิปไตยก็ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนทุกคนร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันแก้ปัญหาแน่นอนที่สุดทุกอย่างก็จะพัฒนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ
5: โดยเริ่มแรกครับโรงเรียนผมก็ปลูกฝังประชาธิปไตยเกิดจากการได้มีส่วนร่วมในการที่จะออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่จะพัฒนาให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียนนะครับ
6: สวัสดีคณะกรรมการองค์กรสภาทุกคนนะครับครั้งนี้ครับเป็นการประชุมครั้งที่2หลังจากเปิดภาคเรียนที่2มานะครับ
0: ที่นี่มีการประชุมสภานักเรียนกันเป็นประจำซึ่งในการประชุมสภานักเรียนที่นี่ก็แสดงให้เห็นถึงการเคารพเสียงข้างมากแต่ไม่ละเลยการฟังเสียงข้างน้อยอันเป็นหนึ่งในหลักการประชาธิปไตย
7: ก็นางสาวสาวิตรีเจมส์ภูลนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนะคะก็จะมีเรื่องเสนอในการมัดโบอะค่ะโบผูกผมอะค่ะของนาฏศิลป์เนี่ยเราให้ใช้สีขาวได้ไหมคะ
8: นักเรียนทั่วไปอะคร
7: ับ นักเรียนทั่วไปก็ใช้โบสีน้ำเงินเป็นโบผ้าผูกเอาอะค่ะ
9: ค่ะดิฉันนางสาวปริศานะคะหัวหน้าฝ่ายสถิตินะคะดิฉันอยากจะเสนอว่าให้ชุมนุมนักศิลป์นะคะจัดทำบัตรของชุมนุมขึ้นมาค่ะโดยที่มีลายเซ็นของคุณครูที่ปรึกษาชุมนุมหรือลายเซ็นผอ.ค่ะเพื่อยืนยันว่าได้อยู่ชุมนุมนี้จริงๆค่ะและเป็นหลักฐานในการที่จะตรวจสอบได้ง่ายค่ะว่าเขาได้อยู่ชุมนุมนี้จริงๆหรือเปล่าค่ะ
6: มีใครเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นครับเราจะไปเสนอท่านผู้อำนวยการต่อไปนะครับ
10: การที่เราแบบร่วมกันแสดงความคิดเห็นไม่แสดงความคิดเห็นอยู่คนเดียวครับเราต้องถามทุกๆคนที่เข้าร่วมแบบทำอะไรสักอย่างไปกับเราจะตกลงไปกรุงเทพกับเราเนี่ยเราจะไปรถตู้หรือจะไปรถเมล์ใช่ไหมครับเราก็ถามว่าจะไปรถตู้ดีหรือจะไปรถเมล์ผมก็จะฟังก่อนว่าฟังเหตุผลและเสียงข้างมากก่อนทำไมต้องฟังข้างมากเพราะข้างมากคนมากกว่าเหตุผลก็ต้องเยอะกว่าใช่ไหมครับมันต้องมีข้อดีและข้อเสียของในแต่ละเหตุผลนั้น
0: กติกาสูงสุดในการปกครองประเทศคือรัฐธรรมนูญแต่ที่นี่กติกาสูงสุดในการปกครองคือ ธรรมนูญโรงเรียนนั่นเองการเลือกตั้งที่นักเรียนทุกคนถือเป็นหน้าที่

0: ที่จะต้องเข้าร่วมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งตามธรรมนูญของโรงเรียนซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนักเรียนต่างก็ถือธรรมนูญโรงเรียนเป็นกติกาหลักในการกำหนดกิจกรรมและถือว่าธรรมนูญโรงเรียนนั้นเป็นที่สุด
1: ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทำการเลือกตั้งคณะกรรมการโครงการบ้านหลังเรียนวันนี้นะคะเราจะต้องเลือกตั้งกันทุกคนที่เข้ามาในนี้คือมี

0: ฉันแล้วนะคะผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานโครงการบ้านหลังเรียนคือหมายเลข4นายสุวัฒน์บุญชูค่ะ
1: หลักการสำคัญที่สุดของประชาธิปไตยคือการเคารพในสิทธิและหน้าที่ทั้งของตนเองและผู้อื่นนักเรียนที่นี่ต่างก็ตระหนักในหลักการข้อนี้เพราะอย่างเช่นในบ้านหลังเรียนที่อาจจะมีอุปกรณ์เครื่องเล่นไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนทั้งหมดแต่นักเรียนก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นจึงนับว่าเป็นการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยในทุกกิจกรรมต่างๆของนักเรียนโดยแท้
2: ในโรงเรียนของเรานะครับที่เราจะปลูกฝังในการเคารพสิทธิของผู้อื่นก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเสียสละสักนิดนึงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็เป็นเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นอีกแบบนึงนะครับก็คือจะให้เขามีจิตสำนึกที่ดีในตัวของเขาเองสร้างวินัยในตัวของเขาเองและให้เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดพอเขารู้สิ่งเหล่านี้ครับเขาก็จะมีจิตสำนึกและเคารพสิทธิ์อื่นได้โดยอัตโนมัติครับ
3: เด็กที่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะแนะนำให้ผู้อื่นมีความเป็นประชาธิปไตยเหมือนกับที่เขาเป็นด้วยเขามีความกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นถ้าทุกโรงเรียนเด็กทุกคนมีความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่เล็กๆผมเชื่อมั่นว่าไอ้ความเป็นประชาธิปไตยเนี้ยเขาจะถูกหล่อหลอมจนทำให้คนอื่นเนี่ยมาทำลายความเป็นประชาธิปไตยของเขาไม่ได้เลย
4: การปลูกฝังที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวนักเรียนทุกคนเนี่ยตระหนักเหมือนกันซึ่งทุกวันนี้ตัวนักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชุมชนได้เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนเป็นการชวนพ่อแม่มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยครับ
1: โรงเรียนท่าเกษมพิทยาได้ใช้การปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆของนักเรียนให้นักเรียนได้รับรู้และสัมผัสกับความเป็นประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆเพราะหัวใจสำคัญก็คืออบรมสั่งสอนความเป็นประชาธิปไตยด้วยการฝึกฝนให้นักเรียนเริ่มต้นที่ตัวเองเพราะการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองหรือประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้แต่ต้องเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยจากการค่อยๆปลูกค่อยๆฝังของคณาจารย์ให้นักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยาแห่งนี้ได้รับได้ซึมซับและลึกซึ้งกับหลักการประชาธิปไตยเพื่อที่นักเรียนที่นี่จะได้เติบใหญ่เป็นต้นกล้าหน่ออ่อนแห่งพืชพันธุ์ประชาธิปไตยต่อไป
5: คนหนึ่งคิดขึ้นมาต้องมีคนหนึ่งที่คิดไม่ตรงกับเราเพราะไม่มีหรอกครับที่แบบเขาจะคิดตรงกับเราเสมอเราต้องฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วย
6: ไม่ใช่ว่าเราแต่ใจตัวเองไม่เห็นใจผู้อื่นไม่คิดว่าผู้อื่นนั้นเป็นยังไงแต่เราไปว่าเขาไม่ใส่ใจเขาเลยมันไม่ใช่ค่ะทุกคนต้องมีความใส่ใจและรักใคร่ปองดองกันค่ะ
2: เอาใจเขามาใส่ใจเราพอเราทำงี้ได้มันก็เป็นการสร้างสายสัมพันธ์โดยแบบที่เขาให้ใจเรามาเลยอะ100%เลยอะครับไม่ต้องทำอะไรมากครับ
7: บ้านเมืองของเราตอนนี้กำลังเป็นยังไงแล้วเราอยากลงมือจะพัฒนาอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงแต่ว่าเราก็ขอเป็นแบบว่าแทรกอยู่ในของพวกเขาอะค่ะแทรกอยู่กับคนบุคคลอื่นก็พอใจแล้วค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่า

มีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0ปลายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

สารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบ

0: บรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสับแน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสับและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสับนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้ว

สูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี V1 และ V2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถ

ว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแทร็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแทร็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนแล้วก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า 1/2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่า1ณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะ0แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแทร็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่า2ค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของ

พลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับ
จำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย T ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย T ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ T นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพ

นะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ

หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: เดี๋ยววันนี้จะไปหาอาจารย์นงนุชครับไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนห้องไหนนะฮะห้องแรกเลยครับโอเคสวัสดีครับขออนุญาตครับนี่ครับอาจารย์นงนุชผมนี่เป็นไงยังสวยอยู่นะครับที่สำคัญคือยังไม่มีแฟนนะครับสามารถ
1: ประโยคนี้บอกไม่ได้
2: อ
1: ัน
2: นี้คือคนซื้อแม็กตัวที่สองนะลูกเว็บเซียแปลว่าอะไรลูกแปลว่าทำโอเคนะครับซึ่งเราจะใช้ตัวเราจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นหน้าจับนะลูกหน้าจับคือแอร์คือแอร์
0: ก็ด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนไม่เก่งอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนรุ่นที่ผมเรียนเนี่ยก็คือเพื่อนๆหลายๆคนน่ะก็จะเรียนกันเก่งๆกันทั้งนั้นนะครับก็เลยผมก็จะอาศัยใบบุญเพื่อนบ้างนะครับต้องบอกว่าอาจารย์นงนุชนะครับเห็นอย่างนี้นะแกเป็นคนใจดีมากนะครับแล้วก็แกจะไม่ค่อยเอาความอะไรกับน้องนักเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือถึงจะดื้อจะดุหรือว่าอะไรเงี้ยแกก็จะแบบสุดท้ายแกก็จะหัวเราะตามสไตล์แกแบบเนี้ย
3: เห็นบอกว่าเอาการบ้านของอาจารย์ท่านอื่นมาทำในชั่วโมงของอาจารย์ด้วย
0: ก็คือผมเนี่ยจะค้างงานของทุกวิชาเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็ผมก็จะใช้วิธีว่าถ้าวิชาไหนที่แบบอาจารย์ใจดีเนี่ยผมก็จะ
4: เก็บไว้ก่อน
0: เอาเก็บแล้วก็พอแบบไฟลนก้นแล้วแบบว่าแบบต้องส่งจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราค่อยมานั่งทำ
4: คือว่าบางทีเขาส่งไม่ตรงเวลาก็เขาก็ต้องไปส่งตามหลังเพราะว่าไม่ส่งไม่ได้เพราะจะเน้นเรื่องความรับผิดชอบอ่ะ
0: ใช่
4: เพราะว่าคือถ้าไม่ส่งก็จะบอกว่าให้เกรดติดรอเงี้ยซึ่งรอก็คือเขาไม่จบอยู่แล้ว
0: ใช่
4: แล้วก็เขาก็ต้องรับผิดชอบในตัวเขาเอง
0: แต่สุดท้ายผมก็ส่งครบนะแต่ว่าช้าตลอดนะ
4: ช้าตลอด
0: แต่ว่าก็ส่งครบนะครับ
4: ก็จะบอกว่าอยู่ม.6 แล้วก็คือให้ตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยฮะเพราะปีสำคัญที่จะต้องไปสอบต่ออะไรเงี้ยฮะก็จะเตือนในเรื่องแบบให้ขยันเรียนอะไรเล่นก็ให้พอสมควรอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีแบบไม่คืออยู่เพียงแค่ม.6 จะอยู่ประมาณ2เดือนนะฮะแล้วก็พอดีครูไปของโครงการ FS นะฮะไป10เดือนก็เลยได้ม.6 นี้จะได้สอนเขาแค่ประมาณ2เดือนนะฮะ
0: ตอนนั้นก็จำได้ว่าตอนที่อาจารย์จะไปทุกคนก็เสียใจกันมากนะอาจารย์ถ้าอาจารย์จำได้ว่าแบบว่าไม่อยากให้ไปกันว่าจะไปทำไมเลยพวกผมจะจบกันแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าสนิทกันเนาะอาจารย์ตอนนั้นถือว่าสนิทมากแล้วก็มีแบบผมจำได้ขึ้นใจว่าเคยถ่ายรูปรวมกันเยอะๆนะแล้วก็แบบบอกให้อาจารย์เอาเก็บไว้แล้วก็บอกว่าถ้าอาจารย์เก็บไว้ก็เอาใส่ไว้ที่โต๊ะเพราะว่าโต๊ะอาจารย์เมื่อก่อนจะเป็นแบบจะเป็นโต๊ะมีกระจกทับ
4: อันนี้ลูกก็ยังมีอยู
0: ่ก็เลยแบบว่าบอกให้อาจารย์แบบเก็บไว้นะครับอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวอาจารย์กลับมาเดี๋ยวพวกผมไม่อยู่แล้วนะอะไรเงี้ยเนาะอาจารย์ก็จะเก็บไว้
4: ม
0: ี
4: อยู่มีอยู
0: ่ครับผมก็ถ้าถามว่าประทับใจในอะไรในตัวอาจารย์นงนุชนะครับก็ต้องบอกว่าประทับใจตรงที่ว่ามีอาจารย์ที่ดุแล้วก็ต้องมีอาจารย์ที่คอยปลอบใจหรือว่าคอยแบบคอยให้กำลังใจ

0: เราบ้างถ้าไม่งั้นเราก็จะรู้สึกแย่มากอะไรเงี้ยก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นลูกศิษย์คนนึงแล้วก็เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่อาจจะไม่ได้สร้างชื่อเสียงอะไรมากมายนะแต่ผมเชื่อว่าก็เป็นรุ่นที่น่าอาจารย์น่าจะจดจำได้เนาะว่าแบบว่ามีพวกผมอยู่อะไรเงี้ยครับ
1: ประทับใจก็คือความน่ารักของเขาอะนะฮะก็คือเขาเป็นคนยิ้มแย้มเป็นคนอัธยาศัยดีก็เข้ากับเพื่อนได้เข้ากับครูบาอาจารย์ได้อะไรเงี้ยฮะก็มีน้ำใจอะไรเงี้ยฮะช่วยเหลือครูบาอาจารย์แต่ก็ห่วงใยก็พยายามเตือนเขาอยู่บอกว่าอย่าหลงในอาชีพนี้เพราะว่ามันไม่แน่นอนนะครับเพราะนั้นหาเงินได้ก็ต้องเก็บนะคะเก็บเพื่อครอบครัวนะคะให้คุณแม่หรือให้กับตัวเองไม่ให้เดือดร้อนเพราะว่ามันไม่แน่นอนสำหรับอาชีพนี้ขึ้นลงๆอยู่แล้วนะ
0: ครับอยากจะบอกกับอาจารย์นะครับว่าก็ดีใจจริงๆที่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็เป็นความไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงแต่ผมรู้สึกว่าผมก็ภูมิใจแล้วก็เป็น3ปีที่ได้รู้จักกับอาจารย์ช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีแต่ความประทับใจที่นึกถึงกันนะครับก็ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
1: เช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าดีใจถึงแม้จะเรียนไม่เก่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรคือขอให้เขาเป็นคนดีนะคะจะได้เป็นตัวอย่างคือเป็นดาราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวก
0: เด็ก
1: รุ่นหลังด้วยนะคะ
2: นอกจากเขาจะพาเราไปพบคุณครูสมัยที่เขาเรียนมัธยมแล้วในวันนี้เขาก็ขอกลับไปหาครูอีกท่านที่เคยเป็นครูประจำชั้นสมัยที่เขาเรียนป.6ที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมานั่นก็คือครูกุลธิดาเพชรอํานวยครูผู้ซึ่งเปรียบเสมือนแม่คนที่2ของเขา
0: ครับสำหรับคุณครูกุลธิดานะครับก็เป็นคุณครูตอนสมัยประถมที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมานะครับก็คุณครูเป็นคนที่น่ารักครับแล้วก็พอพูดถึงถ้าให้ผมพูดถึงครูหรือว่าอาจารย์ที่ผมสนิทแล้วก็รักที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นครูกุลธิดาคนนี้แหละเพราะว่าเป็นเหมือนคุณแม่เป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณครูเป็นคนนิสัยดีครับแล้วก็เป็นคนที่แบบมีจิตวิญญาณของความเป็นแบบเป็นคนที่ให้จริงๆมากๆอะไรเงี้ยดีใจนะครับที่จะได้มีโอกาสกลับไปนะครับแล้วก็ที่ดีใจกว่านั้นก็คือดีใจที่อาจารย์ยังสอนอยู่ด้วยนะครับก็เลยจะได้มีโอกาสเจออาจารย์ที่โรงเรียนด้วยนะครับครับผมตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งก็อยู่ที่โรงเรียนอนุบาล นครราชสีมานะครับผมที่ผมเคยเรียนตอนสมัยประถมนะครับก็ไหนๆก็มาถึงโรงเรียนทั้งทีแล้วก็ได้มาเจอกับคุณครูของผมแล้วนะครับผมก็เลยมีของที่ระลึกมามอบให้กับคุณครูด้วยนะครับเป็นรูปถ่ายที่ผมเก็บไว้นะครับทายถูกไหมครับว่าผมคือคนไหนนะครับผมอย่าคิดว่าผมดูดีเกินไปนะครับเพราะจริงๆแล้วผมคือคนนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเซ็นไว้เป็นที่ระลึกให้กับครูกุลธิดานะครับก็ถึงที่ห้องเรียนแล้วนะครับก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามีน้องๆมาต้อนรับเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอคุณครูมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองไปหาคุณครูกันดีกว่านะครับสวัสดีครับ
3: มาแล้วค่ะ
0: เอาทำไมเด็กผู้หญิงอ่ะ
3: วันนี้ผู้ชายไปเตรียมตัวเข้าลูกเสือผู้หญิงว่างก็เลยต้องมานั่งเรียนพี่เขาชื่อเก่าโรงเรียนอนุบาล นะคะรุ่นปี4 41 42
0: 42ครับ
3: 42ก็ออกไป42นะคะ

0: ันเป็นเด็กนะคะก็น่ารักค่ะถ้าพูดจริงๆก็น่ารักพอเขายิ้มขึ้นมาลักยิ้มเขาจะออกมาแล้วโมโหอยู่พอเห็นเขายิ้มก็จะหายโมโหเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีส่วนที่ต้องโมโหอยู่บ่อยๆตรงที่ไม่ชอบส่งการบ้านส่งงานแล้วก็เดี๋ยวก็ไปทางนู้นเดี๋ยวก็มาทางนี้เรียกหาไม่ค่อยจะเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเรื่องที
1: ่
0: เล
1: ็
0: กๆใช่ก็จะใช้วิธีเพื่อนเขาก็เดี๋ยวก็ไปตามกันมาแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะรีบทำแล้วเขาก็จะยิ้มประหลอกครูกลัวครูโกรธแบบเนี้ยค่ะ
1: ผมอยากจะบอกว่าผมจำได้หมดนะเพราะว่าเป็นช่วงป.5 ป.6 ที่มันค่อนข้างจะมีความสุขมากๆแล้วก็โชคดีที่ห้องผมรักกันมากจนถึงทุกวันนี้ก็ยังรักกันอยู่นะครับ
2: พูดถึงห้องประจำชั้นป.6/10เนี่ยเป็นห้องที่ถูกลืมเป็นยังไงครับ
1: ก็คือตอนนี้ครูไม่ได้เป็นครูประจำชั้นแล้วนะครับแล้วก็ตาจะไหลก็คิดถึงนะฮะแล้วก็ตอนนั้นห้องผมว่าห้องเราเนี่ยเป็นห้องที่แบบ
0: ท้ายสุดของสายเป็นห้องสุดท้ายของสายแล้วเผอิญยังไงล่ะคะคือเหมือนกับว่าพอมีอะไรขึ้นมาก็ทับ1ไปก่อน2ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะถึงทับ10ไม่ต้องถามลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือแล้วทีนี้พวกนี้เค้าก็จะบอกคุณครูครับแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ไปกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามครูก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาลืมเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยแหละไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยกันเขาถึงรักกันมากเลย
1: เวลาทำอะไรห้องผมห้องนี้แบบโอยสุดท้ายตลอดแม้กระทั่งเข้าแถวอะครับเข้าแถวหน้าเสาธงหรือว่าเวลาเข้าประชุมอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องนั่งห้องสุดท้ายทับผมมันเป็นทับที่ไม่เคยมีใครคาดหวังว่าจะทำอะไรได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะใช้ห้องต้นๆหรือว่าห้องท็อปไปแต่ว่าก็ด้วยความที่มันกดดันมากๆอะไรเงี้ยผมก็จำได้ว่าห้องเราก็เคยแบบไอ้อย่างครูเองเงี้ยเวลาโดนใครดุใครว่าห้องนักเรียนมาผมก็จำได้ว่าตอนนั้นครูเขาก็จะร้องห่มร้องไห้ขี้แย่มากนะครับตอนนั้นน่ะผมบอกได้เลยว่าครูเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกผมนะเพราะว่าพวกผมทุกคนเนี่ยยังรักแล้วก็ยังติดต่อกับเพื่อนๆที่เที่ยงสนิทกันทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าครูแล้วก็ครูเชื่อไหมว่ากี่ครั้งที่เจอกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยพูดเรื่องครูหรือว่าพูดกันเองก็ไม่เคยเบื่อก็ยังพูดกันอยู่อย่างนั้นแหละก็ทำให้ยังแบบยังเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวที่ทำให้ทุกคนยังรักแล้วก็ยังแบบติดต่อกันถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกคนจะโตเป็นผู้ใหญ่กันทุกคนแล้วนะก็วันนี้นะครับผมก็ดีใจที่ได้กลับมาแล้วก็ได้เจอคุณครูกุลธิดาของผมแล้วก็ของเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ามันอบอุ่นมากครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาและได้เจอจริงๆครับ
0: ครูก็ดีใจครับแล้วก็ขอให้หนูของครูเนี่ยนะครับประสบผลสำเร็จอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรทำเลยถ้าหากว่ามันไม่เดือดร้อนผู้อื่นหนูลงมือทำเลยแล้วตั้งใจทำให้มันถึงจุดที่หนูฝันให้ได้แล้วเมื่อถึงจุดที่หนูฝันแล้วหนูก็หันมามองเพื่อนๆที่เขาไม่ทันแล้วช่วยเหลือเขานะลูกเราต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์นะครับขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับครับอายุมั่นขวัญยืนนะลูกครับ
1: เดี๋ยววันนี้ผมมีของมาให้ครูด้วยก็เป็นลูกรุ่นพวกผมนะครับแล้วก็วงหน้าตัวเองไว้ด้วยเพื่อที่ว่าครูจะได้จำได้แล้วก็เก็บไว้ถึงแม้ว่าครูจะถึงว่าจะ early retire แล้วหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็อย่างน้อยก็ป.6/10ปี2542เนี่ยก็ยังรักแล้วก็เคารพคุณครูคุณธนาเสมอ
0: ครับผมครูก็มีของที่ระลึกเหมือนกันครูมือสั่นเคยเขียนไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร
1: ่
0: แต่ครูเต็มใจที่จะให้
3: เชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะประสบความสำเร็จมากมายแค่ไหนมีชื่อเสียงหรือทรัพย์สินมากมายเพียงใดแต่เมื่อไหร่ที่เราได้หวนระลึกถึงครูที่ได้สอนสั่งอบรมเรามาความรู้สึกของเราก็จะเต็มไปด้วยความอิ่มเอมและชุ่มชื่นในจิตใจซึ่งก็คงเหมือนอย่างที่เขารู้สึกในวันนี้เช่นกัน
1: ครับผมวันนี้นะครับผมก็รู้สึกประทับใจมากๆนะครับผมที่ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนของผมนะครับก็อยากจะบอกว่ารู้สึกอิ่มนะครับอิ่มใจที่ได้มีโอกาสกลับมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเองก็ทำงานค่อนข้างจะเยอะขึ้นทุกวันนะครับก็เลยไม่ค่อยที่จะมีโอกาสกลับมาหาคุณครูหรือว่าอาจารย์อยู่ที่โคราชอย่างนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้ได้โอกาสดีนะครับถ้ายังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากลับกรุงเทพก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมมาถึงโคราชแล้วนะครับก็ต้องขอไปไหว้คุณย่าโมก่อนแล้วกันนะครับแล้วถ้ายังไงเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะขออาสาพากลับมาที่โรงเรียนเก่าของผมอีกทั้ง2โรงเรียนเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หลายคนคงรู้จักเขาในฐานะพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังสำหรับอี้แทนคุณจิตอิสระแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าในอีกฐานะหนึ่งนั้นเขาเป็นทั้งครูสอนภาษาจีนและล่ามภาษาจีนอีกด้วยจากในอดีตนั้นเขาได้รับการปลูกฝังพื้นฐานและการอบรมสั่งสอนที่ดีจากครูหลายๆท่านโดยเฉพาะครูสอนภาษาจีนซึ่งเป็นการจุดประกายทำให้เขาเกิดความหลงไหลและพยายามศึกษาต่อทางด้านภาษาจีนและด้วยความรู้ในภาษาจีนนี้เองจึงทำให้เขาประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ดังนั้นรายการลูกศิษย์คิดถึงครูจึงขอพาทุกท่านย้อนกลับไปรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของเขากันที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยค่ะ
1: สวัสดีครับผมอี้ครับแทนคุณจิตอิสระครับเอาละครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมย้อนอดีตไปกับผมนะฮะกับโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมเรียนตั้งแต่ม.1ถึงม.6ครับแล้ววันนี้นะครับไหนๆก็จะไปเยี่ยมคุณครูแล้วนะครับผมก็จะเตรียมของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการเขียนอักษรจีนนะครับให้กับคุณครูเพื่อเป็นการขอบคุณคุณครูด้วยนะครับที่ได้อบรมบ่มสอนวิชาการต่างๆความรู้ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ดีๆให้กับผมด้วยครับคำนั้นจะเป็นคำอะไรมาดูกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเสร็จแล้วคือคำว่าอี้นะครับนี่นะฮะคำว่าอี้นะครับก็หมายถึงคุณธรรมครับแล้วก็เป็นชื่อผมออกเสียงว่าอี้ครับเราจะทำไปให้คุณครูครับก็หลังจากเตรียมของขวัญเสร็จแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณครูที่ผมอยากเจอจริงๆมีหลายท่านมากทีเดียวนะครับเพราะทุกท่านก็สอนผมเยอะมากผมเรียนตั้งแต่ม.1ถึงม.6นะฮะที่แน่ๆนะครับมี3ท่านครับที่ผมยังไงไปแล้วต้องเจอให้ได้คือคุณครูนพรัตน์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านน่าจะเกษียณแล้วนะครับคุณครูสุริพรซึ่งสอนผมตอนม.3เป็นคุณครูคนแรกเลยที่เข้ามาแล้วก็เป็นครูประจำชั้นหมายความว่าท่านเข้ามาใหม่ๆท่านก็เป็นครูประจำชั้นเลยตอนที่เราเรียนอยู่ม.3แล้วก็คุณครูสุริพรครูนพรัตน์คุณครูสมศรีคุณครูสมศรีนี่ช่วยทำให้ผมได้เป็นครูนะครับก็คือช่วยสอนให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องการสอนครับเหตุผลที่อยากเจอเพราะว่าโอ้โหนานก็นานกันนะครับที่ผมไม่ได้มีโอกาสได้เข้าโรงเรียนก่อนหน้านี้นี่เข้าไปสอนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ทิ้งช่วงหายไประยะหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็จังหวะดีเลยครับที่จะกลับไปเรียนรู้ทบทวนความหลังความทรงจำเก่าๆนะครับที่ตอนเป็นเด็กเล็กๆนะครับเรียนหนังสือกับครูพร้อมแล้วตามผมมาเลยดีกว่าครับก็โอ้โหวันนี้ก็รู้สึกแบบแปลกใหม่นะครับรู้สึกแบบตื่นเต้นปกติถ้าไม่ค่อยมีธุระอะไรก็จะไม่ค่อยได้กลับเข้ามาแล้วก็บางทีว่างก็ไม่ค่อยตรงกับคุณครูนะครับก็มีบ้างที่คุณครูก็ชวนมาช่วยงานบ้างทำกิจกรรมบ้างอะไรบ้างแต่ช่วงระยะหลังๆนี่ก็ห่างเหินไประยะหนึ่งนำมาแล้วนะครับที่ไม่ได้กลับมาโรงเรียนในช่วงนี้นะฮะก็แบบรู้สึกว่าบรรยากาศห้องเรียนเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่รู้สึกแบบสดชื่นอีกเหมือนได้ย้อนกลับไปเห็นเรื่องราวตอนที่ยังเป็นเด็กๆอยู่แต่ที่สำคัญคือวันนี้ลูกศิษย์คนนี้ก็คิดถึงครูมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศในโรงเรียนดีกว่า

0: ครูท่านแรกที่เขาคิดถึงและเป็นครูผู้สอนภาษาจีนให้แก่เขานั่นก็คือครูสมศรีวิเวศทรางกูลซึ่งการเข้าไปพบครูในครั้งนี้เขาก็อยากทำให้ครูประหลาดใจโดยให้ทางทีมงานขอตัวครูออกไปสัมภาษณ์นอกห้องแล้วจากนั้นเขาก็จะเข้าไปแฝงตัวร่วมเรียนกับน้องๆในชั่วโมงเรียนภาษาจีนของครูสมศรี
1: นะครับนี่คือห้อง321นะครับเป็นห้องศูนย์ภาษาจีนนะฮะเดี๋ยววันนี้คุณครูสมศรีของผมจะมาสอนตอน10โมงตอนนี้ก็ไม่ถึงเวลาผมอาจจะแอบเข้าไปแฝงตัวอยู่กับนักเรียนก่อนดีกว่านะครับเอาผมมาดีกว่าครับที่เห็นอยู่นี่คือผมเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตผมก็ว่าได้คือเป็นลายเซ็นของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับที่เดินทางมาประจำประเทศไทยตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านล่าสุดถึง8ท่านด้วยกันนะครับก็เป็นปีที่ผมได้รางวัลมาผมก็นำรางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลเกียรติยศนะครับมามอบให้กับโรงเรียนเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมเก็บไว้ภาคภูมิใจคนเดียวเนี่ยบางทีมันก็มีความสุขของเราส่วนตัวแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะเอามาให้โรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้ดูเป็นแรงบันดาลใจนะครับผมคิดว่าอาจจะมีประโยชน์มากกว่าต้าเจียฉีลี
2: ่ลาวเซียนฮาว
3: อันนี้เมื่อนฮาว
1: นี่ฮาวเราสวัสดีครับคุณคร
3: ูว้ายสวัสดีค่ะเซอร์ไพรส์เลย
1: สว
3: ั
1: สดีครับ
3: เซอร์ไพรส์สวัสดีค่ะสบายดี
1: สบายดีไหมครับอันนี้คือเหล่าซื้อสมศรีนะครับเป็นเหล่าซื้อที่ใจดีมากๆแล้วก็ช่วยผมทุกอย่างตอนที่มาสอนที่นี่แล้วก็เป็นคนที่ชวนผมมาสอนภาษาจีนเป็นคนแรกด้วยแล้วก็ช่วยแบบให้กำลังใจให้ความรู้ช่วยทำให้ผมรู้จักคำว่าครูมากขึ้นนะครับก็วันนี้ต้องกลับมาขอบคุณเหล่าซื้อมากครับขอบคุณมากครับเสี่ยเหล่าซื้อครับเหล่าซื้อสบายดีนะครับแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมครับเอาละครับวันนี้ก็จะมาขออนุญาตเหล่าซื้อนะครับขอมานั่งสังเกตการกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคลาสจีนนี่ก็เป็นคลาสที่ผมรักมากแล้วก็อยากจะให้น้องๆได้แบบตั้งใจเรียนมากๆนะครับขออนุญาตนะครับ
3: เชิญค่ะ

0: ผมได้มีโอกาสมาสร้างความประหลาดใจให้กับคุณครูนะฮะก็อยากถามความรู้สึกเป็นไงบ้างครับคุณครูสมศรีครับและนี่คือคุณครูสมศรีวิเวศทลังกุลนะครับซึ่งเคยสอน
1: สวัสดีครับอาซือครับ
0: เคยสอนผมตอนประมาณสักม.3ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ที่มีบทบาทมากๆเลยก็คือหลังจากที่ผมจบไปแล้วแล้วก็กลับมาสอนภาษาจีนที่นี่แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศห้องเรียนภาษาจีนซึ่งเป็นศูนย์ภาษาจีนที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะโดดเด่นของโรงเรียนแล้วก็ของอาจจะโรงเรียนในหลายๆกลุ่มที่ผมเคยผ่านมาด้วยครับก็เป็นยังไงบ้างครับคุณครูครับได้เจอกัน
2: ดีใจค่ะที่ได้กลับมาเจอกันอีก
0: ครับ
2: ค่ะอ๋อไม่ได้คิดว่าอีจะมาเซอร์ไพรส์ค่ะประหลาดใจมาก
3: พี่ครับเห็นเมื่อกี้พี่บอกว่าคุณครูสมศรีเป็นคนวางรากฐานการเป็นคุณครูให้กับเรา
0: ใช่ครับคุณครูสมศรีก็ช่วยตั้งแต่วันแรกที่ติดต่อมาเลยใช่ไหมฮะว่าอยากจะให้โรงเรียนเรามีสอนภาษาจีนนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เรียนรู้ภาษาจีนไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะทำได้ไหมแต่ว่าก็ไม่คิดจะปฏิเสธนะครับเพราะว่าคิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่ต้องช่วยกันก็ได้คุณครูสมศรีเป็นเหมือนกับครูของครูช่วยสอนให้เป็นครูนะฮะแล้วก็ช่วยกันฝึกฝนว่าต้องเตรียมแผนการสอนอย่างไรต้องเขียนอย่างไรห้องแรกรู้สึกจะแค่ประมาณสัก30คนหรือ 30-40 คนประมาณนั้นนะฮะ
2: ครูชอบเสียงภาษาจีนเขาเวลาเขาออกเสียงสิ่งเขาจะเพราะชอบมากแล้วเขาเป็นคนขยันนะฮะเขาเวลาเขามาสอนนี่เขาจะต้องเตรียมตัวจากบ้านมาก่อนที่จะสอนบทนั้นครูชอบเขาตรงนี้ค่ะเป็นคนไฟรู้ไฟเรียน
3: ตอนพี่เป็นนักเรียนกับตอนเป็นครูนี่ต่างกันยังไงบ้างครับ
2: ก็แตกต่างกันนิดนึงตอนเป็นนักเรียนก็จะเป็นอารมณ์ของวัยรุ่นแต่ว่าเขาก็เป็นคนน่ารักนะคะคนสดใสตั้งใจเรียนแต่เวลาทำกิจกรรมก็ทำให้เต็มที่เช่นเป็นดัมเบลเยอร์ของโรงเรียนนะในรูปนะคะ
3: วันนี้อาจารย์ได้เห็นลูกศิษย์คนนี้ประสบความสำเร็จรู้สึกไงบ้าง
2: ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆที่โรงเรียนไม่ว่าในด้านความประพฤติด้านการทำงานแล้วก็ความก้าวหน้าที่เขาประสบสำเร็จ
0: ก็จริงๆอยากขอบคุณที่แบบคุณครูให้ทุกอย่างครับเหมือนกับผมได้คือผมว่าการกลับมาเรียนอีกครั้งนึงในฐานะครูเนี่ยคือการมาเป็นผู้สอนเนี่ยผมว่าได้คุณครูสมศรีเลยครับที่ช่วยสอนทุกอย่างเลยวันแรกๆมาให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนการสอนให้ความสำคัญกับเรื่องของทุกรายละเอียดเลยนะครับแล้วก็คำแนะนำทุกอย่างก็เหมือนกับเป็นครูที่แบบเหมือนกับผมได้ปริญญาครูอีกใบหนึ่งในแง่ว่าแบบมาเรียนรู้กับที่โรงเรียนพระขนงพิทยาลัยนะครับปริญญาชีวิตเนี่ยผมว่ามันมีความสำคัญซึ่งมันต้องอาศัยการเก็บเกี่ยวสั่งสมประสบการณ์ที่สำคัญความเมตตากรุณาที่คุณครูสมศรีจะมีให้ตลอดเวลาอันนี้นะครับก็ขอมอบให้กับเหล่าซื้อนะครับอันนี้ผมก็เป็นชื่ออี้ครับก็เขียนว่าขอกราบขอบพระคุณในพระคุณของคุณครูที่เคารพยิ่งครับขอผลบุญทั้งหลายและธรรมะทั้งปวงได้โปรดปกปักรักษาและประทานพรให้อาจารย์และครอบครัวได้มีความสุขและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะครับแล้วก็ชื่อผมเพิ่งอี้อันนี้ฮั่นอี้คือโรงเรียนที่ผมทำอยู
2: ่
0: ก็อยากจะมอบเป็นของที่ลึกให้กับคุณครูเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนะฮะในบุญคุณที่คุณครูมีให้ครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ
2: ก็ให้ประสบสำเร็จในด้านการชีพการงานแล้วก็ครอบครัวค่ะก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
2: ก็เดี๋ยวยังไงชั่วโมงต่อไปอีช่วยครูช่วยแนะนำน้องๆเรื่องความสัมพันธ์ของภาษาจีนนะคะเดี๋ยวเขาจะได้เกิดความซับซึ้งมากขึ้น
0: ได้ครับยินดี
2: ค่ะ
0: พี่บอกได้เลยคือแนวคิดของพี่นะครับที่สนใจเรียนภาษาจีนหนึ่งก็คือพี่คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้อยู่กันตามลำพังแค่นี้หรอกไม่ได้อยู่ตามลำพังประเทศไทยแล้วล่ะปี2515ไอ้2015ครับจะมีอะไรครับการรวมประเทศอาเซียนนะครับ10ประเทศรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
4: หลังจากที่ครูสมศรีได้ขอให้เขาได้เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องทางทีมงานจึงได้กระซิบครูสมศรีว่าจะมีครูอีก2ท่านคือครูวนิดารังสิมารังรักและครูชวีวันพวังธรรมจะมาทำเซอร์ไพรส์อีโดยให้ครูสมศรีบอกกับเขาว่าจะมีผู้สนใจเข้ามาเรียนภาษาจีนด้วย
0: ด้วยความพยายามของเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จนมีโอกาสที่ดีขึ้นไม่มีใครจะดูแลตัวเราเองได้เท่ากับตัวเราเองดูแลตัวเราเองนะครับ
2: พี่คะเดี๋ยวขอขัดจังหวะนิดนึงเดี๋ยวจะคุณครูจะพาแขกรับเชิญมาเรียนกับอีสองคน
0: โอ้ครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ไม่เอาแล้ว
0: อาจารย์สวัสดีครับ
5: I would like to start to learn Chinese with you
0: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์สบายดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โหอาจารย์วนิดานะครับ
5: ครูสอนอีเขาเมื่อตอนม.1
0: เลยครับ
5: ม.1ค่ะสอน English
0: ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงและภาคภูมิใจอย่างมากเพราะว่าอาจารย์สองท่านก็เป็นอาจารย์ผมรักมากนะครับตอนที่ผมเรียนตอนม.1 นะฮะอาจารย์ชุวิวันท่านสอนพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้ผมแบบผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยได้เกรด4ในพุทธศาสนานะครับก็ถือว่าเป็นการวางรากฐานเรื่องของการศึกษาธรรมะให้กับผมตั้งแต่เด็กๆซึ่งถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงมากนะครับก็ถือว่าทั้ง3ท่านเป็นวางรากฐานในเรื่องภาษาทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็พุทธศาสนาให้กับพี่นะครับพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในการเรียนรู้ได้มากขึ้นครับต้องกราบขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านครับ
1: ขอบคุณครับ
6: สิงห์เชื้อเชื้อเหล่า
0: ซื้อเชื้อเชื
7: ้อนอกจากครูมาเซอร์ไพรส์ไม่ได้ลืมตัวครูมีของมาเซอร์ไพรส์อีด้วยนะอีลองเปิดดูไม่ครูคิดว่าอีคงยังไม่เคยเห็น
0: ครับ
1: โอ้เป็นของเป็นกรอบรูปนะครับโอ้โหนี่เป็นภาพเก่ามากตอนนี้ผมน่าจะอยู่ม
7: .4
1: ม .6 แล้วฮะโอ้โหดูหน้า
7: ปัจฉ
1: ิ
7: มน
1: ิ
7: เทศอ๋อ
1: ปัจฉิมนิเทศนะครับขอบคุณมากๆครับครูครับ10กว่าปีแล้วฮะที่ภาพนี้ย้อนอดีตกลับไปผมไม่มีเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เพื่อนๆผมถ่ายรูปเก็บกันไว้แต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะฮะ
3: สมัยพี่เป็นนักเรียนเขาเป็นคนยังไงบ้างครับอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึง
8: เป็นคนน่ารักเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะเรียนวิชาพระพุทธศาสนานี่ได้เกรด4ปฏิบัติแบบอย่างที่ดีทั้งหลักธรรมแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นที่ถูกใจครูแล้วก็ตอนอี้เรียนจบแล้วนะคะอี้ก็บวชที่วัดชนรับทานครูยังคิดว่าอี้คงจะไม่สึกมาหรือเปล่าแล้วก็คงจะบรรลุธรรมได้ครูศรัทธาจริงๆเลยตอนนั้นค่ะ
0: คือตอนนั้นธรรมะเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะต้องใช้แต่ความจำแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วก็สามารถใช้ได้จริงๆเนี่ยมันจะทำให้ความจำของเราเนี่ยเปลี่ยนจากความจำเป็นความรู้แล้วก็เปลี่ยนความรู้เป็นความคิดและความคิดก็เป็นชีวิตนะครับซึ่งผมคิดว่าการปลูกฝังให้เห็นตัวอย่างในเชิงธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าทำให้เราได้ใช้ได้จริงๆแล้วยิ่งใช้ก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากอย่างผมจำได้ว่าวิมังสาเนี่ยการทบทวนใคร่ครวญศึกฝนศึกษาให้รอบครอบรอบรู้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราตกผลึกมากขึ้นครับ

0: ในสายตาครูพอดีครูได้สอนภาษาอังกฤษอีแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำชั้นด้วยนะคะอีค่อนข้างจะเป็นเด็กที่โตมีอยู่ 2-3 คนที่ค่อนข้างจะสูงกว่าเพื่อนแล้วก็เกรดครูก็จำไม่ได้คิดว่าแต่ไม่ต่ำกว่า3นะคะ
1: ครับส่วนที่เด่นที่สุดของครูก็มีเรื่องของการใช้สำเนียงภาษาอังกฤษซึ่งทำให้ผมซึมซับแล้วก็คุ้นชินแล้วก็รู้สึกมีความใฝ่ฝันว่า อยากจะพูดให้ได้จริงอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญเลยนะครับที่อยากจะทำให้เราพูดเหมือนกับว่าเวลาฟังสำเนียงภาษาอังกฤษแล้วก็ขวนขวายเอาเองเนี่ยก็จะนึกถึงคุณครูตลอดว่าดีนะที่เราเคยได้ฟังคุณครูพูดมาแล้วก็มีพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เป็นเรื่องกิจกรรมผมว่ากิจกรรมเนี่ยทำให้เด็กไม่เบื่อเป็นการวางรากฐานความกล้าแสดงออกนะครับของการพูดการสื่อสารจนกระทั่งสามารถเป็นพิธีกรในวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะคุณครูได้วางรากฐานในครั้งนั้นแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะกล้าพูดภาษาอังกฤษคุณครูจะย้ำเสมอว่าถ้าเราอายเราไม่ก้าวหน้าไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นเราก็ต้องไม่อายผมว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบอย่างที่สำคัญในเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษรวมทั้งบูรณาการมาสู่การใช้ภาษาจีนที่ผม เคยมาสอนแล้วก็เคยใช้อยู่ในชีวิตประจำวันด้วยครับก็วันนี้นะครับโดยความที่คุณครูก็ช่วยกรุณานะครับผมคิดว่าความเป็นครูนี่คือความเสียสละนะครับนั่นแหละจุดเริ่มต้นกระบวนการแล้วก็เป้าหมายปลายทางนะครับวันนี้ก็ของที่ลึกเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือภาพอักษรจีนนะฮะคำว่าอี้แต่ว่าขอกราบพระคุณในความกรุณาที่อาจารย์ให้ปัญญาและจรรยานะครับในขอบุญกุศลรักษาอาจารย์และครอบครัวมีแต่สิ่งดีๆและมีความสุขตลอดไปนะครับผมก็เขียนขึ้นมาเองแล้วก็มอบให้กับคุณครูครับมอบให้คุณชีวันนะครับโดยข้างล่างผมเขียนว่าขอกราบพระคุณในความรู้และความดีงามที่อาจารย์ได้กรุณาบ่มสอนอบรมบ่มสอนนะครับขอบคุณความดีทั้งหลายทั้งรักษาอาจารย์และครอบครัวให้พบแต่สิ่งที่ดีงามและมีความสุขในทุกๆสถานการณ์ทุกๆสถานและในทุกๆวาระนะครับแล้วก็ลงชื่อแทนคุณจิตอิสระครับขอบพระคุณครับ
2: ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคุณดีและความดีนี้จะคุ้มครองอี้และครอบครัวลูกๆนะคะและครอบครัวตลอดไปคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ครูขอให้อี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากที่เอาพื้นฐานน้อยนี้ที่ครูให้เมื่อตอนเด็กๆเอาไปใช
1: ้
0: ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนแผ่นดินไทยที่มีอี้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรเป็นผู้สื่อข่าวที่มีคุณธรรมขอให้รักษาความดีอันนี้ตลอดไปภาคภูมิใจมาก
1: ขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับ
3: ท่านที่เขาอยากขอเข้าไปพบก็คือครูสุรีพรฟักประภัยครูสอนสังคมศึกษาที่เขารักและนับถือโดยในวันนี้เขาจะดักรอครูที่หน้าห้องโดยที่ครูไม่ทราบว่าเขาได้มาถ่ายทำรายการในวันนี้ด้วย
4: ตอนนี้นะครับผมมาแอบดักรอคุณครูสุรีพรนะครับซึ่งเป็นครูประจำชั้นผมตอนม.3 นะฮะแล้วก็ตั้งใจจะมอบพวงมาลัยอันนี้อยู่นะฮะก็เดี๋ยวท่านโผล่มาแล้วกระโดดไปพร้อมๆกันเลยดีไหมครับ
5: ครูมานานดูว่าใคร
4: สวัสดีครับสบายดีนะครับ
5: ค่ะ
4: แล้วสวัสดีคุณครูครับ
5: เราจะให้กอดมา
4: ให้กอดนะครับครูสบายดีนะครับคุณครูครับครูเป็นไงบ้างครับ
5: สบายดี
4: ครับ
5: ตามที่มันทันดูเป็นอี้
4: ครับตั้งใจมาแอบมาเซอร์ไพรส์คุณครูครับ
5: แล้วก็ถามความนะผมไม่มาหรอกไม่มีคิดถึง
4: ครับครับและนี่คือคุณครูสุริพรฟักประภัยนะครับซึ่งเป็นครูที่ผมรักมากๆอย่างที่บอกแล้วแล้วก็เป็นครูที่ช่วยสอนวิชากฎหมายสอนเรื่องสังคมตอนที่ผมเรียนอยู่ม.3ตอนนั้นอาจารย์รู้สึกคุณครูเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหม
6: ครูเพิ่งเข้ามา
4: แล้วก็มาเป็นครูประจำชั้นเลยห้องแรกม.3/3ก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็เรียนม.3ก็เหมือนกับเป็นปีสุดท้ายของม.ต้นนะครับก็หลายครั้งเนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจคุณครูคือว่าคุณครูเนี่ยเป็นคนจริงใจเปิดเผยแล้วก็เวลาที่เราปรึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับแต่คุณครูก็ทุ่มเทมากในการช่วยหาวิธีการแล้วก็ท่านช่วยทำให้สิ่งที่ยากเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ง่ายสิ่งที่ง่ายอยู่แล้วทำให้ลึกลงไปอีกกว่านั้นและที่สำคัญคือท่านได้สอนในสิ่งที่เรียกว่าเป็นมนุษยธรรมหรือส่วนของความเป็น humanize คือทำให้เราเป็นมนุษย์ขึ้นมาคือเราคิดถึงคนอื่นเป็นคุณครูสุริพรจะเป็นแบบอย่างในเรื่องของการประนีประนอมการสอนด้วยความอ่อนโยนแต่หลักการท่านเนี่ยแข็งกร้าวแข็งแกร่งมากในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าคุณครูสุริพรจะเป็นแบบอย่างในเรื่องของการปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องกฎหมายที่ยากให้เข้าใจง่ายขึ้นครับ
6: ภูมิใจมากเลยยิ่งตอนที่เขาไปบวชนะฮะไปบวชแล้วเขาก็กลับมาโรงเรียนรุ่ง เหลืองอร่ามมาเลยมาขอสอนน้อง1อาทิตย์แต่บังเอิญขณะนั้นน่ะเรามีปัญหาทางใจเราก็เข้าไปหาเขาเลยไประบายให้เขาฟังบอกว่าท่านดิฉันน่ะมีปัญหาที่ไม่สามารถจะแก้ได้มันเผาผลาญชีวิตทุกวันเลยก็เล่าเขาฟังเขาก็แนะนำเมื่อกี้ยังแนะนำเลยแนะนำให้เราเดินสายกลางแนะนำให้เรารู้ว่ามนุษย์มันก็เหมือนกันอะแล้วเราจะไปแก้ที่ตัวเขาทำไมเราไม่แก้ที่ตัวของเราสอนจนเราเนี่ยน้ำตาไหลเลยอะซึ่งทั้งที่เราเนี่ยสอนธรรมะก็จริงแต่เราเข้าไม่ถึงแต่เขานี่เข้าถึงแล้วแถมยังมาเผยแผ่ให้น้องได้เรียนอันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจในตัวเขา
7: เห็นบอกว่ามีความในใจที่อยากจะบอกอี้วันนี้ด้วยครับไม่รู้ว่าอี้คิดยังไงบางทีเรารู้สึกน้อยใจอะไรที่ครูเคยเล่า
6: เป็นความน้อยใจอี้เข้าใจหรือเปล่าอี้เดินเข้ามาสอนวิชาภาษาจีนแต่ครูน่ะสังเกตอี้ตลอดเลยเวลาอี้เดินเข้ามาแล้วถ้าอี้เจอครูอี้จะยกมือไหว้แต่ตึกนึงน่ะกับตึก4เนี่ยไม่ไกลกันเลยอี้ไม่เดินมาหาครูเลยแสดงว่าเราเนี่ยไม่สำคัญหรือไงแต่ในใจก็คิดว่าเขาเป็นดาราก็เป็นสิแต่เราเป็นครูอ่ะขอกอดหน่อยได้ไหมบางทีเขาเดินเลยไปแล้วนะอย่าเลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าชาติเนี้ยจะได้กอดอี้เลยเมื่อกี้นี่ดีใจมากได้กอด
4: จริงตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะสนใจคือแบบมันเหนื่อยมากกับการสอนแล้วผมก็ใหม่มากครับแล้วผมอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอาจจะละเลยไปต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อาจจะแบบว่าตอนนั้นมันยังต้องเตรียมตัวอะไรเยอะมากแล้วผมว่าทำไม่ถูกคือต้องเตรียมก่อนสอนขณะสอนแล้วก็หลังสอนอีกก็ต้องเตรียมด้วยคือการเป็นครูเนี่ยหนักมากผมยิ่งเข้าใจเลยหัวอกของความเป็นครูประกอบกับผมก็ไม่ได้ทำงานอย่างเดียวผมต้องทำงานอีกหลายที่บางทีก็แบบจะรีบมากคือบางทีนอกจากทำเอกสารในโรงเรียนเสร็จก็ต้องรีบออกไปเพราะตอนนั้นผมเรียนต่อปริญญาโทด้วยก็อาจจะถือโอกาสวันนี้ชดเชยด้วยพวงมาลัยเล็กๆน้อยๆแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่เคยลืมนะครับที่ครูสอนไว้แล้วก็ไม่คิดจะลืมแล้วก็ไม่มีวันลืมนะครับตลอดไป
6: ตาเนี่ยครอบข้องใจวันเนี้ยได้ตอบข้อข้องใจในหัวใจนานแล้วที่ว่าลูกศิษย์คนนี้เขาลืมเราแล้วแต่วันนี้เราฟังสองหูชัดเจนเลยว่าเขาไม่ได้ลืมเราเขาไม่ได้ลืมเราดีใจมากเลย
4: วันนี้ผมก็มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้นะครับก็คือบอกว่าแด่คุณครูที่คิดถึงนะครับคุณครูสุริพรฟักประภัยจากลูกศิษย์ที่คิดถึงครูนะครับอีแทนคุณจิตอิสระนี่มอบหมอนข้างให้ครับผมว่า
6: อ
4: ันนี้มีประโยชน์3อย่างครับ1คือไว้กอด2คือไว้ถ้าครูยืนนานๆปวดหลังเนี่ยไว้รองใต้เข่าจะช่วยให้เรื่องของการซัพพอร์ตการดูแลเรื่องหลังเนี่ยดีขึ้นอันที่3คือไว้เป็นที่ระบายอารมณ์ไว้ต่อยไว้ทุบตีได้
6: แล้วถ้าเกิดมันเสียหายไปแล้ว
4: เดี๋ยวมีให้ใหม่ครับเดี๋ยวมีให้ใหม
6: ่เขาบอกว่าน้ำในโอ่งเนี่ยถ้ามันขุ่นเนี่ยมันจะมองไม่เห็นตะกอนข้างล่างแต่ถ้าน้ำใสเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่าข้างก้นตุ่มเนี่ยมีก้อนหินก้อนดินอยู่มันก็เหมือนกับครูเดี๋ยวนี้ขณะนั้นครูเห็นเป็นน้ำขุ่นครูไม่รู้ใจอี้แต่เวลาเนี้ยน้ำใสครูเห็นแล้วว่าเขาไม่เคยลืมเราและเขารักเรา
3: และครูท่านสุดท้ายที่เขาคิดถึงก็คือครูนพรัตน์เจริญสุขครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งเขาได้บอกกับเราว่าถ้าไม่มีครูท่านนี้เขาก็คงเรียนไม่จบแต่ขณะนี้ครูได้เกษียณราชการแล้วเขาจึงได้ออกเดินทางไปพบครูที่บ้าน
4: เอาละครับตอนนี้ก็ถึงหน้าบ้านของอาจารย์นพรัตน์แล้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับมาแล้วครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์สวยไม่เปลี่ยนเลย
8: มันแก่ลงเรื่อยๆแล้วแหละเดี๋ยวจะให้น้องไปซื้อข้าวมันไก่แล้วยังมีอีก
4: ไม่เป็นไรครับเพิ่งกินข้าวมันไก่มา
8: จริงหรือเปล่างั้นทานมาตอนกี่โมง
4: ตอนเที่ยงบ่ายๆแล้ว
8: เหรอคะงั้นเรายำกระดูกปูไหม
4: ไม่เอาแล้วผมไม่ทานเผ็ดผมไม่กินอะไรด้วยอาจารย์น้ำเปล่าก็พอแล้ว
8: แต่ถ้าข้าวมันไก่ร้านนี้อร่อยนะ
4: อร่อยจ้ะเดี๋ยวอาจารย์สบายดีครับสวัสดีครับ
9: ับคุณครูครับ
4: และตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณครูนพรัตน์เจริญสุขนะครับเป็นคุณครูที่ผมรักและคิดถึงและเคารพอยู่ตลอดเวลานะครับคุณครูสบายดีนะครับไม่ได้เจอกันหลายปีตอนที่ไปสอนก็มีโอกาสได้เจอไปเวียนมาอยู่คุณครูสอนผมตอนม.5วิชาภาษาอังกฤษครับ
7: ลูกศิษย์คนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคร
10: ับ โอ้ลูกหล่อขึ้นทุกฝ่อขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะเมื่อตอนเด็กๆก็หน้าตาดีเมื่อตอนอยู่ชั้นม.6นะฮะที่อยู่ในรูปอะค่ะนี่เมื่อตอนอยู่ชั้นม.6เนี่ยค่ะเป็นดับเบิลเยอร์ของโรงเรียนปรากฏว่าเราก็ไปแอบดูน้องๆผู้หญิงเนี่ยมาซับหน้าซับเหงื่อให้เหมือนเมื่อตะกี้เนี่ยไม่ได้ซ้ำหน้าเลยต้องเรียกมาเตือนค่ะต้องเรียกมาเตือนว่าอย่าวุ่นวายเรื่องผู้หญิงเพราะเดี๋ยวจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพราะว่ากำลังหัวเลี้ยวหัวต่อเราไม่รู้เขาเชื่อเราไม่หรอกแต่เขาก็สอบเข้าได้เราเชื่อหรือเปล่า
4: เชื่อครับ
10: จ้า
7: แล้วสมัยเรียนพี่เขาเป็นคนยังไงบ้างครับในสายตาคุณครูครับ
10: เป็นคนที่เสียสละค่ะเสียสละเพื่อเพื่อนอย่างสมมติว่าวันนี้จะให้มาอ่านภาษาอังกฤษหน้าห้องกติกาก็คือเราจะสอนก่อนให้อ่านให้เหมือนฝรั่งให้ได้ไม่ใช่อ่านเหมือนคนไทยแล้วต้องอ่านให้เหมือนฝรั่งเลยเสียงสูงเสียงต่ำแล้วก็อ่านออกไมโครโฟนหน้าห้องนี่ไม่มีใครออกมาสักคนหนึ่งเราก็บอกเอาถ้าไม่มีใครออกก็จะลบ5คะแนนหมดทั้งห้องแทนคุณก็จะเสียสละเดินออกมาเป็นคนแรกออกมาอ่านมือเย็นเชียบเลยค่ะเพื่อน30กว่าคนก็จ้องเป๋งเลยว่าจะอ่านถูกไหมปรากฏว่าก็อ่านได้ดีค่ะเขาก็จะได้8คะแนนหรือ9คะแนนจาก10คะแนนค่ะแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนอย่างไม่ใช่ทุกคนเก่งหมดนะคะอย่างเพื่อนๆบางคนก็ไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยเราก็บอกไม่ต้องอ่านทั้งหน้ากระดาษหรอกอ่าน3บรรทัดก็พอแทนคุณก็ช่วยฝึกให้ค่ะไปฝึกให้จนอ่านได้ดีแล้วก็ออกมาอ่านก็ได้คะแนนไปค่ะ
4: คือถ้าไม่มีคุณนพรัตน์ผมคิดว่าผมคงไม่มีความมีโอกาสประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้นะครับคือเรื่องของทักษะการกล้าแสดงออกการออกไปหน้าห้องเรียนจริงๆแล้วมันเหมือนว่าตอนเด็กๆ เนี่ยมันเคยเป็นปมด้อยของผมด้วยว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยกล้าพูดต่อหน้าเพื่อนเยอะๆไม่ค่อยกล้าแสดงออกเลยแล้วก็เคยถูกคุณครูตอนเด็กๆเนี่ยตำหนิว่าแบบเป็นคนออกไปพรีเซนต์แล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็จนแล้วจนรอดพอได้คุณครูนพรัตน์ได้ใช้วิธีนี้นะครับเป็นกุศโลบายในการที่จะกระตุ้นให้ผมออกไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเชื่อมั่นตัวเองขึ้นกล้าหาญมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นมากครับแล้ววันนี้ผมก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆมากราบขอบคุณครูนะครับที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆแล้วก็หวังว่าจะเป็นของขวัญที่ทันน้ำใจเพื่อนๆทุกคนด้วยวันนี้ทุกคนใจจริงๆก็อยากมาร่วมแต่ว่าเวลาต่างๆก็อาจจะจัดสรรไม่ลงตัวก็ขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนที่ได้รับคุณประโยชน์คุณอุปการมากมายจากการเสียสละของคุณครูความเสียสละนี้ผมรับรองว่าจะไม่สูญเปล่าและจะไม่วันหมดไปจะยิ่งและเพิ่มพูนขึ้นไปเพราะว่าผมจะส่งต่อไปให้กับทุกคนต่อไปเรื่อยๆนะครับอันดับแรกก็จะเป็นปฏิทินธรรมะของท่านพุทธทาสนะครับซึ่งผมก็พิมพ์ไปแล้วก
10: ็ใจมากเลย
4: ครับก็นอกจากปฏิทินแล้วผมก็เป็นห่วงสุขภาพคุณครูเพื่อนๆหลายคนก็ฝากความห่วงใยมาก็เลยฝากกระเช้านะฮะเครื่องดื่มบำรุงกำลังมาฝากอาจารย์ด้วยครับขอบคุณครูครับให้คุณครูแข็งแรงนะครับ
10: ขอบคุณมากค่ะ
4: ครับ
10: ขอให้มีความสุขความเจริญแคล้วคลาดพยันตรายทั้งสิ้นทั้งปวงมีครอบครัวที่ดีงามมีชีวิตการงานที่ก้าวหน้าแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้สำเร็จตามที่ปรารถนานะคะ
4: ครับขอบคุณ

0: วันนี้คงเป็นอีกหนึ่งวันที่เขาได้เติมพลังชีวิตให้กับตัวเองเพราะครูทุกท่านที่เขาคิดถึงเขาก็ได้ไปพบครบทุกท่านและได้รับความรู้สึกที่ดีๆและอบอุ่นกลับมาทุกครั้งส่วนครูก็คงสุขใจไม่น้อยที่ลูกศิษย์ที่รักได้ระลึกถึงครูอีกครั้งหนึ่ง
1: วันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับรายการลูกศิษย์คิดถึงครูผมคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้ทดแทนพระคุณคุณครูทุกท่านผ่านรายการนี้แล้วก็กราบขอบคุณคุณครูทุกคนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนผมจะไม่มีวันลืมพระคุณครูแล้วก็จะสำนึกในความกรุณาที่คุณครูได้อบรมบ่มสอนมาจนทำให้ผมมีวันนี้ได้ก็เป็นเพราะพระคุณครูครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับจะเป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a

คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าf ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2a แล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มศูนย์เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับแล้วเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับ
น้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับสัปดาห์นี้อยู่กับซีรีส์แชร์ริ่งหรือว่าการแบ่งปันนั่นเองนะครับและการแบ่งปันความรู้ให้กับคนทั้งประเทศผู้ที่ใส่ใจก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์อีกครั้งนึงสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นตัวแทนครูไทยทั้งประเทศเลยนะครับกับคำถามที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามท่านเองนะครับเริ่มต้นจากคำถามแรกเลยท่านเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาษาไทยคณิตและวิทยาศาสตร์เนี่ยผลการสอบระดับชาติเนี่ยเด็กไทยเนี่ยทำได้ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยค่อนข้างมาก
1: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการประเมินนั้นทั้งจากภายในประเทศและนอกประเทศซึ่งมีสำนักประเมินที่ได้มาตรฐานที่เรารู้จักกันในวงการศึกษาก
0: ็
1: คือTIMSS และ PISA
0: ครับ
1: ซึ่งเขาประเมินการศึกษาเนี่ยทั่วประเทศ
0: ครับ
1: แล้วปรากฏว่าเขามาประเมินของเราเนี่ยทั้งภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
0: ครับ
1: ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาตรฐานของโลกเขา
0: โลกเขาอยู่ที่เท่าไหร่
1: สมมติว่าโลกเขาเกณฑ์เฉลี่ยควรจะเป็น50อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ของเรามันต่ำกว่า 50%
0: ต่ำกว่าเยอะไหมครับ
1: ก็พอสมควรแล้วที่น่าตกใจพอบอกว่าภาษาไทยจะไปเกณฑ์เฉลี่ยกับชาติอื่นได้ยังไงภาษาชาติอื่นไม่มีภาษาไทย
0: ใช่
1: ผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าภาษาของแต่ละชาตินั้นปรากฏว่าเด็กไทยเราอ่านออกเขียนได้แต่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นพอเด็กไทยเราเนี่ยอ่อนในการที่จะคิดวิเคราะห์เป็นเนี่ยผลที่ตามมาก็ชัดครับเลขคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับ กับวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องเป็นเรื่องที่เด็กต้องอ่านภาษาไทยตีโจทย์ให้แตกให้เข้าใจแล้วถึงจะทำได้เพราะฉะนั้นมันก็พ่วงกันหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงและเป็นเรื่องที่เมื่อผมเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีใหม่ๆพอทราบผลนี้เราก็ไม่สบายใจแล้วผมเองในฐานะที่รับผิดชอบในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมีหน่วยงานอีกหน่วยหนึ่งก็คือสสวท.สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งดูแลด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้วยกันรัฐมนตรีว่าการสมัยนั้นคือท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ
0: ์
1: ท่านก็ให้ผมเป็นประธานโครงการในเรื่องของโครงการที่อ่านเป็นเขียนเป็นคิดเป็นเพื่อที่จะทำอย่างไรทั้งระบบทั้งประเทศที่จะมาหาทางพัฒนาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยซึ่งเราก็ผลที่สุดเราก็ไม่ได้ทำแค่3วิชาเราก็ทำอย่างอื่นด้วยเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพเข้าไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งหน่วยงานของกระทรวงศึกษาทุกหน่วยเราคงไม่เฉพาะสพท.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบนะครับสำนักงานการอุดมศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยนะครับสสวท.ต้องรับผิดชอบด้วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเก่งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เราก็มาช่วยกันช่วยกันคิดแล้วไปจะดำเนินการหาทางแก้ปัญหาในสิ่งเหล่านี
0: ้
1: นะครับซึ่งช่วงนี้โชคดีที่รัฐบาลนี้นำโดยท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านมีงบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรียกว่าโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเราก็สามารถที่จะพัฒนาโดยมีงบประมาณเข้ามาพัฒนาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ครับโครงการนี้หลายพันล้านบาทในการที่จะพัฒนากันทั้งระบบนะครับตั้งแต่เด็กเล็กเข้ามาถึงประถมมัธยมนะครับมหาวิทยาลัยซึ่งทุกหน่วยงานต้องรับผิดชอบสมมุติว่านักศึกษาเราจบมาแล้วไม่คุณภาพการศึกษาเนี่ยด้านนี้ไม่เก่งเนี่ยเราจะไปโทษส่วนไหนส่วนหนึ่งไม่ได้ทุกฝ่ายตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขกันทั้งระบบเพราะฉะนั้นเราแบ่งการแก้ปัญหาเป็น3ระดับก็คือพวกที่อ่อนที่สุดก็แก้ไปอีกแบบนึงระดับกลางก็ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมอีกแบ
0: บ
1: ระดับครีมของประเทศตรงนี้ก็จะเป็นตัวชักจูงอย่างที่เด็กโอลิมปิกอะไรทั้งหลายเพื่อที่จะให้เป็นแรงจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเราระดับกลางนั้นสามารถพัฒนาตัวเองเข้าไปนะครับ
0: มาถึงอีกคำถามหนึ่งต้องบอกว่าเป็นฮอตอิชชูไม่ถามไม่ได้ครับท่านครับปัญหาการเมืองเรื่องของความขัดแย้งที่ผ่านมาท่านคิดว่าการศึกษาเนี่ยมันสามารถช่วยเรื่องพวกนี้ได้ไหมครับ
1: ผมคิดว่าตรงตัวเลยครับการศึกษาเนี่ยจะมีส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบของเด็กนักเรียน

0: รุ่นใหม่ที่กระทรวงศึกษาและรัฐบาลอยากเห็นเนี่ยนะครับ1ต้องความรู้ต้องคู่กับความดี
1: ถูกต้อง
0: เก่งอย่างเดียวไม่ได้
1: ใช
0: ่ต้องเป็นเด็กดีด้วย
1: ใช่
0: เท่านั้นไม่พอต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยก็คือต้องศึกษาประวัติศาสตร
1: ์
0: นะครับต้องมีจริยธรรมคุณธรรมและที่สำคัญที่สุดต้องเข้าใจในหลักประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริงและสิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นที่สุดอีกอย่างนึงก็คือสามารถให้เด็กเหล่านี้เมื่อจบการศึกษาแล้วไปอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขคุณเก่งแค่ไหนคุณเป็นคนดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณออกไปแล้วคุณไปอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ไปอยู่ทำงานคนอื่นไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องวางรากฐานตั้งแต่เด็กให้คนเข้าใจเคารพเสียงส่วนใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็ให้เกียรติกับเสียงส่วนน้อยให้คนรู้จักสิทธิ์รู้จักหน้าที่อย่างแท้จริงมีสิทธิ์ก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับมีหน้าที่คือสิ่งที่ปฏิบัติทุกฝ่ายต้องรู้จักกฎเกณฑ์ของสังคมเพื่อโตขึ้นมาจะได้รู้กฎเกณฑ์ของกฎหมายเพราะฉะนั้นในเด็กไทยเราขนาดนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งพ
1: อ
0: แต่ไม่มีอะไรสายนะครับ คงเป็นภาระหน้าที่ที่ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยคงต้องเข้ามาเน้นหนักในเรื่องหลักสูตรหรือการเรียนรู้ในลักษณะเช่นนี
1: ้
0: เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยในอนาคตนั้นจะได้ไม่เกิดปัญหาอย่างที่พวกเราเห็นอยู่ซึ่งสร้างความเสียหายมากทุกอย่างสังเกตเกิดปัญหาอะไรก็ช่างเนี่ยนะครับมักจะย้อนเข้ามาที่การศึกษาหมดถ้าเราให้การศึกษาที่ดีแนวในสิ่งที่ดีวางรากฐานชีวิตเขาในเบื้องต้นที่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นถ้าเกิดปัญหาก็อาจแก้ปัญหาได้ง่
1: าย
0: และใช้เหตุใช้ผลในการแก้ปัญหา
1: ความรู้มันต้องมาคู่คุณธรรมใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้างั้นท่านรัฐมนตรีคิดว่าครูไทยเนี่ยควรจะสอนอะไรเด็กๆอีกบ้างนอกเหนือจากวิชาการทั่วไปที่ควรจะสอนอยู่แล้ว
0: นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะชัดเจนมาก
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าอย่าไปให้เด็กไทยนั้นเก่งแต่ในหนังสือเรียนเก่งแต่ในห้องเรียนสิ่งที่น่าเรียนรู้นั้นอยู่นอกห้องเรียนเยอะๆ
1: ใช
0: ่ท่านบอกว่าหลักสูตรไทยเราขนาดนี้ที่ซ้ำซ้อนกันเยอะกระทรวงศึกษาขนาดนี้ดำเนินการแล้วนะครับหลักสูตรที่ซ้ำซ้อนลดลงไปได้ 30% หรือ 70% ในเวลา 30% นี่แหละครับที่อยากจะให้ทำกิจกรรมห้องนอกห้องเรียนบ้างเสริมความรู้คู่คุณธรรมบ้างนะครับกีฬาบ้างนะครับส่งเสริมประชาธิปไตยบ้างเพราะว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตลองไปดูนะครับส่วนใหญ่ในสมัยเรียนหนังสือนักจะมักจะเป็นนักกิจกรรมทั้งนั้นนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่เราเชื่อว่าถ้าเด็กไทยเรานั้นขยันทำกิจกรรมที่อยู่ในร่องในรอยที่เป็นประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าเมื่อเขามาใช้ชีวิตในชีวิตจริงในการทำงานก็จะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำกิจกรรมเลยเพราะฉะนั้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเราถึงได้มีโครงการนโยบายเรียนฟรีนั้นเนี่ยเรื่องในหมวดของพัฒนาคุณภาพการศึกษาถึงอยากให้มีกิจกรร
1: ม
0: ด้านการกีฬาการไปทัศนศึกษานะครับในสิ่งเหล่านี้เป็นต้น
1: ในฐานะที่รายการครูมืออาชีพนี่ตั้งใจจะให้คุณครูเนี่ยนอกจากจะเป็นคุณครูแล้วเนี่ยอยากให้เป็นคุณครูได้เป็นคุณครูมืออาชีพจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้มีน้องๆนิสิตนักศึกษาหลายท่านที่กำลังเรียนจะเป็นครูอยู่พูดง่ายๆนะคร
0: ับ
1: ชมรายการนี้อยู่เนี่ยท่านมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงน้องๆที่ชมอยู่บ้างไหมครับ
0: ผมอยากเรียนได้เลยครับว่าขอให้น้องๆทั้งหลายภาคภูมิใจนะครับว่าการเป็นครูนั้นไม่ได้เป็นง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับความยอมรับเคารพนะครับเราก็ต้องภาคภูมิใจในความเป็นครูที่จะต้องไปสอนคนแนะนำให้ความรู
1: ้
0: แล้วต้องเรียนนะครับว่ารัฐบาลนี้โดยกระทรวงศึกษายุคนี้นั้นเราให้ความสำคัญนะครับแล้วก็เน้นหนักในการที่จะทำอย่างไรให้สถานภาพทางสังคมความเป็นอยู่และคุณภาพของคุณครูยุคใหม่เรานั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยในกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนี่ยเราก็คิดโครงการครูพันใหม่ขึ้นครูพันใหม่ก็คือว่าขณะนี้คุณครูของเราเนี่ยจะเกษียณอายุกันเยอะใน10ปีข้างหน้านี้เฉพาะในสพท.นี่เกือบ 200,000 คนนะครับ200,000 คนเนี่ยเราก็ต้องบรรจุครูเข้าไปใหม
1: ่
0: เราก็จะทำอย่างไรอยากได้คุณครูเก่งๆและเป็นคนดีเนี่ยมาเป็นครูและให้ตรงวุฒิเพราะเราได้ยินบ่อยฮะสอนไม่ตรงวุฒิและโดยเฉพาะในถิ่นที่จุลกันดารหรือพื้นที่ชายแดนเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาขออนุมัติงบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งอนุมัติมาแล้วนะครับ 4,000 กว่าล้านที่จะทำโครงการครูพันใหม
1: ่
0: โดยรับนักศึกษาคุณครูเนี่ยแหละครับให้ทุนด้วยมีส่วนหนึ่งให้ทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไม่ให้ทุนแล้วจบแล้วเนี่ยไปสอนอยู่ในจุดที่ขาด ครูวุฒินั้นๆในสถานที่ที่ขาดแคลนนะครับโดยครูในโครงการนี้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยข้อพิเศษก็คือมีงานทำแน่เพราะคุณจะได้บรรจุเป็นข้าราชการเลยเป็นต้นแต่ว่ามีมาตรฐานเกณฑ์มากพอสมควรที่จะเข้าสมัครโครงการนี้ได้เช่นคุณเกรดเฉลี่ยคุณต้อง 3.0 นะระหว่างคุณเรียนคุณต้องประพฤติดีนะเกรดคุณต้องไม่ต่ำกว่า 3.0 นะแล้วเมื่อจบแล้วคุณบรรจุเป็นข้าราชการคุณมีงานทำทันทีเนี่ยแต่คุณต้องไปสอนในจุดที่ขาดแคลนที่เรากำหนดไว้แต่เราไม่ได้บอกว่าจบแล้วค่อยรู้นะครับก่อนที่จะเข้ามาเข้าโครงการเราเนี่ยเราบอกคุณไว้ก่อนเลยว่าคุณเข้าโครงการนี้เมื่อจบแล้วคุณต้องไปสอนที่ไหนระยะเวลาเท่าไหร่ก่อนที่คุณจะเลือกเข้าโครงการพูดง่ายๆโครงการนี้บางทุนซึ่งไปที่ลำบากอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือถิ่นทุรกันดารแบบนี้เนี่ยนะครับคนเหล่านี้จะได้ทุนด้วยและประกันการมีงานทำคือบรรจุข้าราชการด้วยแต่คุณครูจำนวน 18,000 อัตรานะครับที่ไปสอนที่ไหนก็ได้ในภูมิเราหรือในที่ที่ขาดแคลนแต่ว่าสอนเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะครับเหล่านี้ไม่ได้ทุนการศึกษาแต่ประกันการมีงานทำก็คือถ้าจบโครงการนี้คุณบรรจุในข้าราชการเลยอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งคุณครูปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับที่กำลังสอนอยู่หรือไม่ว่าอัตราจ้างอะไรอย่างไรทั้งหลายเนี่ยเราทางกระทรวงก็มีนโยบายในการที่จะให้คุณครูอัตราจ้างทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสได้บรรจุมากขึ้นไม่ใช่รับแต่ครูใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพเขาให้ความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะครับให้เป็นครูที่สามารถที่จะทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและมีคุณภาพเพราะว่าความรู้ปัจจุบันนี้เราต้องเข้าใจอย่างนะครับผู้ใดเนี่ยหยุดไม่ศึกไม่หาความก็เหมือนถอยหลัง
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาเขาอยู่ตลอดเวลา
1: ครับผมมาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเลยทีเดียวนะฮะที่ผ่านมาครูนี่เงินเดือนน้อยคร
0: ับ
1: แล้วก็ทำให้คุณครูมีหนี้สินไม่มีกำลังที่จะส่งนู่นส่งนี่นะฮะไม่ทราบว่าเรามีนโยบายที่จะช่วยคุณครูทั้งปัจจุบันและในอนาคตยังไงบ้างครับ
0: ต้องเรียนอย่างนี้ครับประเด็นที่หนึ่ง
1: ครับ
0: เรื่องหนี้ของครูเลยเป็นกันมานานมาก
1: ครับ
0: ถามว่าเงินเดือนน้อยกว่าคนอื่นไห
1: ม
0: ถ้าเทียบกับข้าราชการพลเรือนทั่วไปผมว่าเท่ากันไม่ต่างกันแต่นี้เราก็ต้องมาหาเหตุผลว่าทำไมคุณครูเราถึงหนี้เยอะนะครับเอานั้นที่หนึ่งอันที่สองเมื่อหนี้เยอะแล้วตอนนี้เอาปัญหาเฉพาะหน้าก่อน
1: ครับ
0: รัฐจะช่วยอะไรเขาได้บ้างกระทรวงศึกษายุคนี้จึงได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครูขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะครับถ้าคุณภาพชีวิตไม่ดีคงไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะสอนก็คงไปดูแลในนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดตั้งสหกรณ์ทั้งหลายเนี่ยขณะนี้ก็มีมากพอสมควรซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเดินด้านใดด้านหนึ่งแล้วแก้ปัญหาได
1: ้
0: ก็คงต้องเดินควบคู่กันไปทั้งระบบและก็ยืนยันว่าเราใส่ใจเรื่องนี้แต่ไม่ใช่ว่าทำวันนี้ปัญหาพรุ่งนี้จบนะครับก็ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย
1: สักวันหนึ่งที่เราจะได้เห็นไหมครับเหมือนอย่างอังกฤษหรือเยอรมันที่ครูในกลับกลายเป็นอาชีพที่มีเงินเดือนสูงอันดับต้นๆเลย
0: ผมคิดว่าในระยะเวลาสั้นเนี้ยก็คงอาจจะไม่ได้อย่างนั้น
1: ครับผม
0: แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คืออย่างน้อยไม่น้อยหน้ากว่าอาชีพอื่นๆและมีแรงจูงใจด้านอื่นเข้ามาช่วยกันตามสมควรต้องอย่าลืมนะครับรัฐบาลนี
1: ้
0: จัดงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเป็นกระทรวงที่ใช้งบประมาณมากที่สุดปีที่ผ่าน
1: ซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะผมว
0: ่
1: า
0: ใช่ปีที่ผ่านมา 340,000 ล้านอันดับหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดต่อนะครับว่าค่าใช้จ่ายของประเทศที่จ่ายให้กับการศึกษาเมื่อเทียบกับประชากรรายหัวนะครับของประเทศไทยสูงกว่าประเทศอังกฤษเราก็ต้องมานั่งดูว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยไม่น้อยกว่าที่อื่นเนี่ยทำไมขบวนการของเราคุณครูเราถึงยังอยู่ลำบากขบวนจัดการเรียนการสอนของเราถึงยังไม่สะดวกนักเรียนของเราถึงอย่างไรถึงไม่มีคุณภาพนะครับสิ่งเหล่านี้ในเชิงบริหารต้องเข้ามาช่วยกันจัดการนะครับซึ่งผมเองในฐานะทางฝ่ายนโยบายเราก็หนีความรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่พ้นเราต้องช่วยกันนะครับแต่ลำพังเองรัฐมนตรีคนเดียวหรือใครคนใดคนหนึ่งคงทำไม่สำเร็จทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันครับโดยเฉพาะโครงการลักษณะเช่นนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังคุณครูทั้งหลายเนี่ยมีปัญหาใดมีข้อแนะนำใดมีอะไรที่ติติงในเชิงสร้างสรรค์เราพร้อมฮะอยากให้เราอยากได้คำแนะนำผมเองเราไม่ได้ว่าเก่งทุกเรื่
1: อง
0: รู้ทุกเรื่องแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องบางท่านเนี่ยจะรู้ดีกว่าเราก็อยากขอคำแนะนำขอคำติทั้งหลายเราจะได้หาทางปรับปรุงให้ดีขึ้น
1: ได้ฟังท่านรัฐมนตรีไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าครูไทยก็จะมีความมั่นใจและก็สบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับและผมเชื่อว่าการศึกษาไทยก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รับความกระจ่างอย่างมากเลยทีเดียวนะครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วโอกาสหน้าจะต้องรบกวนใหม่นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เวลาของครูมืออาชีพหมดแล้วครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการที่เป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้รับเกียรติจากฟ้าสวรรค์ให้เป็นคุณครูคนแรกของลูกและโรงเรียนคือบ้านหลังที่2ของเด็กๆค่ะรายการของเราวันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเราจะพาไปชมโรงเรียนตัวอย่างนะคะซึ่งเขานำเอาโลก2โลกนี้มารวมกันได้อย่างมีความสุขเพื่อเด็กจะมีความสุขแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะก็ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กด้วยค่ะโครงการดีๆของเราวันนี้นะคะจัดโดยโรงเรียนสยามสามไตรค่ะชมรมรสนิยมธรรมชาติฟังชื่อก็รู้แล้วนะคะว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะจะได้ไปเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางธรรมชาติค่ะโดยที่มีกระบวนการในการเรียนรู้ก็คือโรงเรียนอยู่นอกห้องนะคะโลกของเราธรรมชาติของเราคือสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะแต่ก็มีอุปกรณ์เสริมนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนสยามสามไตรเป็นโรงเรียนที่จัดหลักสูตรนะคะตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ในขณะเดียวกันเราก็เพิ่มนะคะเพิ่มหลักสูตรเนื้อหาจะเรียกว่าเป็นการประยุกต์พัฒนาหลักสูตรของเดิมที่มีมาแต่เดิมเนี่ยให้ทันสมัยเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็กสมัยใหม่แล้วก็ในขณะเดียวกันผู้ปกครองของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความรู้แล้วก็มีความต้องการที่จะเห็นลูกได้รับการศึกษาที่ดีมีประโยชน์ในโรงเรียนไทยนะคะหลักสูตรที่ออกแบบมาทั้งหมดเนี่ยของโรงเรียนประถมเนี่ยก็จะมีเป็นหลักสูตรหลักที่เรียนในเชิงวิชาการแล้วก็หลักสูตรที่เรียนแบบปฏิบัติการเราเน้นการที่จะให้เด็กๆเนี่ยออกไปข้างนอกด้วยนะคะเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีทั้งด้านทฤษฎีที่เราเห็นแล้วก็มีปฏิบัติการที่มันควบคู่กันไปเพื่อให้เห็นว่าตำราแล้วก็สิ่งที่เราเรียนรู้น่ะเป็นของจริง
2: มาอยู่กับเพื่อนนะดูดีนะเป็นครูม่วงหลังก็ได้ไม่น่าว่า
3: และวันนี้รายการโรงเรียนพ่อแม่จะตามชมรมรสนิยมธรรมชาติของโรงเรียนสยามสามไตรไปเรียนรู้ธรรมชาติของชายหาดตะวันตกทั้งการดูนกชายเลนที่หาชมยากและสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบค่ะโดยงานนี้เด็กๆ เขาจูงมือผู้ปกครองไปเรียนรู้พร้อมๆกันด้วยค่ะตลอดทริปการเรียนรู้ครั้งนี้ก็ได้วิทยากรธรรมชาติที่มีประสบการณ์มากว่า10ปีร่วมบรรยายและให้ความรู้แก่เด็กๆค่ะ
4: แล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะให้ไปชมไปทานรับประทานเกลือที่อร่อยที่สุดในโลกที่ธรรมชาติเป็นคนสร้างสะพานตรงนี้ไปนะไปกลางสะพานนะไปยืนอยู่กลางสะพานแล้วก็ดูวิวของอ่าวบางตะบูนนะครับจะมีนกบินผ่านให้เราเห็นหลายชนิดมาก
3: เด็กๆกระตือรือร้นกันมากเลยนะคะกับการเรียนรู้ในครั้งนี้เพราะชมรมจะจัดปีนึงเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นซึ่งครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เด็กๆและผู้ปกครองจะได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียนที่แสนจะกว้างใหญ่นี้ค่ะ
4: นกนางนวลธรรมดาบราวน์เฮดเด็ดใช่ไหมตัวนี้ค่ะ
5: พี่ขับรถมาเราจะเห็นนกยางเปียนกยางโทนน้อยกับนกยางโทนใหญ่อยู่ด้วยกันแล้วมีนกเจนกตีนเทียนด้วยครับแล้วก็นกแอ่นกินรังมีเป็นบ้านที่จะพอให้นกแอ่นกินรังแล้วก็ตอนตัวเมื่อกี้ที่เราเจอก็คือนกกินเปรี้ยวเป็นนกที่อยู่ในวงนกกระเตนเมื่อกี้มันคาบ

0: ข้าปลาไปตรงนู้นครับผมแล้วก็นกกินเปรี้ยวมันใส่ฉายาที่ชื่อว่านกกินเปรี้ยวเพราะว่ามันชอบกินปูมันชอบกินปูเปรี้ยวแล้วก็นกต่อไปที่เราเจอนกนางนวลธรรมดาเป็นนกที่มีแก้มดำตรงนี้ครับ
1: สนุกมากเห็นตื่นเต้น
0: ก็ตื่นเต้นครับผมที่เห็นนกที่เห็นนกใหม่ๆและขอให้วันนี้ขอให้ได้เจอนกดีๆนกหายากครับผม
2: เราตั้งชมรมรสนิยมธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะสร้างให้เด็กๆเนี่ยนะฮะได้สัมผัสเรียนรู้โลกรอบตัวเวลาเราสร้างหลักสูตรอันนี้เราก็จะบอกผู้ปกครองว่าเรามีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะฮะธรรมชาติในเชิงที่ออกไปเรียนรู้ข้างนอกห้องไม่ใช่เฉพาะในห้องแลบที่ทดลองแต่พอถึงเวลาเสร็จเราก็ต้องการการความร่วมมือของผู้ปกครองที่จะเดินทางไปด้วยกันเพื่อที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพต้นไม้เด็กๆก็เรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างมาก
3: ตัวสีอะไร
4: ตัวสีอะไรครับ
3: สีอะไรครับถ้าบอกถูกก็ได้
4: ต
3: ั
4: วสีอะไรครับ
5: อามาไม่เห็นเลยหรอ
6: เป็นไงตัวสีท้องเป็นสีขาว
3: ถูกต้องตัวสีอะไร
6: สีดำ
3: ฮะดำ
6: เอ้ยสีฟ้า
7: เยอรมันสวิฟเลตหรือชื่อเดิมอีดับเบิลพี่ให้ดูได้ฟังว่าตึกใหญ่ๆนะเป็นตึกก็เรียกให้เสือดำนะไม่ใช่เสือดาวนะเป็นเสือสีดำชื่อว่าเสือแมลงผู้เป็นเหยี่ยวแดงเหยี่ยวไว้อ่อนเหยี่ยวแดงนะครับยังไม่สีแดงในฤดูนี้จะเป็นฤดูที่นกเหยี่ยวเนี่ยอพยพกลับนะครับกลับด้านเหนือบางตัวเดินทางผ่านภูเขาบางตัวเดินทางผ่านทะเลบางตัวใช้เข็มทิศเดินทางกลับบ้านตอนที่เขามากันเดือนตุลาเนี่ยจะมาทีเป็นหมื่นๆตัวนะฮะแต่เวลากลับนี่แยกกลับกันนะฮะ
8: เห็นนกอะไรบ้างครับเห็นนกอะไรบ้างครับ
9: นางนวล
10: คือกิจกรรมเนี้ยนะคะคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะที่ให้ที่โรงเรียนเปิดให้เด็กๆ กับครอบครัวได้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาตินะคะทีนี้พอดีคุณพ่อคุณแม่เด็กไม่สะดวกเพราะคุณแม่ก็มีลูกอ่อนคือปู่คุณย่าก็เลยอาสาพามาเพราะอยากให้หลานได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาตินะคะ

0: สังเกตที่โคนหางด้านโคนหางเวลาเขาขยับตัวจะเห็นที่ขาวดำนะครับถ้าหางลายเนี่ยจะไม่เห็นสีดำจะเห็นเป็นลายๆนะครับยิ่งเวลาเขาบินจะเห็นได้ชัดนะครับเป็นนกปากแอ่นนะฮะเป็นก๊อตวิทนะครับเป็นแบล็กเทลก๊อตวิท
1: นกปากแอ่นหางดำแล้วก็นกปากแอ่นหางลาย
0: ไอ้ลงน้ำชีสเทปที่
1: ต้องกินเทียนตัวนี้
2: แล้ว2ตัวมันต่างกันไงลูกหางดำกับหางลาย
3: หางดำแหละหางดำตอนบินจะเห็นหางสีดำส่วนหางลายจะเห็นออกเทาๆ
0: ครับตอนนี้เราจะมาที่บ้านปากทะเลนะฮะมาดูนกชายเลนปากช้อนนะครับเป็นนกชายทะเลที่ควรจะดูอย่างยิ่งเพราะว่าเหลือจำนวนแค่400ตัวในโลกนี่ฮะการนี้พามาเด็กเนี่ยเพื่อจะตามหาในกลุ่มตรงนี้ครับหมายว่าทางที่จะเดินเนี่ยจะกว้างขวางมากเพราะพื้นที่หากินเขาเนี่ยตลอดที่เราเห็นแนวเนี่ยจะเป็นตลอดที่เขาหากินทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะเดินดูจนกว่าจะเดินน่าจะเจอชายเลนปากช้อนได้แล้วก็ระหว่างนี้ก็ดูนกชายเลนอื่นไปด้วยนะครับทำการจำแนกชนิดว่าเราสามารถเจอนกชายเลนสักกี่ชนิดในบริเวณนี้ด้วยครับ
4: ดูนกชายเลนปากช้อนที่เหลือเพียงแค่400ตัวในโลกเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆไม่น้อยเดี๋ยวมาดูกันสิว่าวันนี้เด็กๆจะเจอนกชายเลนปากช้อนหรือเปล่าหรือจะเจอนกชายเลนอื่นๆมากน้อยแค่ไหน
0: แดงนะฮะเป็นชุดนอกฤดูผสมพันธุ์นะขาดำนะดูที่ขาเป็นหลักขามันจะดำๆนะฮะแล้วตัวนี้ออกเทาเนี่ยน้อยกว่านี้หน่อยจะออกเหลืองๆนะฮะตัวนี้จะเยอะกว่านะฮะตัวนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนกชายเลนปากช้อนเยอะๆจะอยู่ตรงนั้นด้วยชายเลนปากช้อนต้องอยู่ในกลุ่มที่กำลังบินอยู่นี่แหละกลุ่มใหญ่มากเดี๋ยวลงตรงไหนดูๆนะครับ
4: เด็กๆตั้งใจดูนกกันใหญ่เลยนะคะบางคนก็ไม่ลืมจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นเพื่อเก็บไว้ทบทวนเมื่อกลับถึงบ้านด้วยค่ะ
3: บันทึกเรื่องนกว่ามีนกกี่ชนิด

0: นี่ไง
1: นกบินเป็นฝูงนกตั้งแต่ตั้งมากมายมีนกเสตัวกำลังมีความสุข
2: จะเป็นคนดูแลหลานไงแม่เขาทำงานก็มาเกือบทุกทิศไปปีนี้เขาจัด4ทริปที่มาครบและทริปนี้ทริปที่4แล้วทั้งปีเนี่ยมันก็เป็นความรู้ใหม่ๆอ่ะเพราะว่าการที่เราจะไปคนเดียวหรือไปในครอบครัวบางครั้งเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่าพวกเนี้ยของพวกเนี้ยมันมีค่ามันควรจะอนุรักษ์ไว้อะไรเงี้ยนะถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้ครูอาจารย์เขารู้เขาอธิบายให้ฟังว่ามันมีประโยชน์มีค่ายังไงเนี่ยผลของการที่มันมีนกอย่างเงี้ยมันทำให้เป็นยังไงถ้านกนี้ถูกทำลายไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยเราไม่ต้องสอนแล้วเรามาเรียนรู้กับเขามากกว่าเขาจะรู้เองจากคุณครูอะไรเนี่ยค่ะจากคุณครูที่พามาเราเองอ่ะต้องเรียนรู้จากเขาเพราะเขาเก่งกว่าเราตอนนี้
0: ปกติเนี่ยผู้ครองเองก็เป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพเยอะใช่ไหมฮะไม่ค่อยได้ออกมาใช้ชีวิตในธรรมชาติเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าวิธีจะบอกลูกยังไงในการที่มาดูธรรมชาติปกติก็คนทั่วไปไม่มีใครมาเดินแบบเราเนี่ยมาดูอะไรตามป่าตามนาเกลืออะไรนี่ฮะผู้ครองพอเห็นตรงนี้แล้วเข้าใจแล้วสามารถเอาไปคุยกับลูกเองเอาไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้เองยามที่ไม่ต้องมากับชมรมก็ได้ก็สามารถจะพาลูกไปในที่ต่างๆที่มันมีธรรมชาติดูได้เพราะนกจะอยู่ทุกๆที่ในประเทศไทยอยู่แล้วลงไหมลงไหมลงแบบเป็นตัวนี้ป่ะหัวขมุกขมัวใช่ไหมหัวมันจะขาวๆดำๆใบอ่อนเนี่ยแต่วัยที่ดูผสมพันธุ์เนี่ยหัวมันจะดำสนิท common turn
3: อาจารย์จะนกอะไร
4: วันนี้เจอนกอะไรบ้างนะคะ
1: เหยี่ยวดำนกกินเปรี้ยวนกกินรังนกกวักแอนหางดำหางลายนกชายเลนบึ้งนกนางนนเกลือเล็กแค่นี้
4: แล้วกะว่าวันนี้จะได้เจอนกอะไรบ้างลูก
1: นกปากช้อน
0: ความสนใจของเด็กที่มาร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองเนี่ยจะให้เขามาดูว่าสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ที่อยู่รอบๆตัวเขารอบๆคนเราแล้วก็อยู่ในแหล่งที่จะสามารถเห็นได้โดยง่ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาจะได้เข้าใจระบบที่ว่าทำไมมนุษย์ถึงควรจะอยู่กับสัตว์บางชนิดได้แล้วก็ถ้าเราหาดีๆเนี่ยก็เจอพันธุ์ของนกหลายชนิดที่ควรดูด้วยนกจริงๆมันก็สวยหมดทุกชนิดนะฮะแต่ว่าบางอย่างก็เป็นสำคัญต่อโลกเราด้วยนะเพราะก็ยังต้องการการให้อนุรักษ์พันธุ์นี้อยู่และไม่ให้สูญหายไปแล้วเอิญบ้านเราก็สามารถหาดูได้ง่ายๆแล้วก็มาดูกันวันนี้ก็จะให้เด็กพาดูทั้งหมดทั้งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นตัวนกเองหรือไม่ว่าจะเป็นการทำงานของผู้คนที่ทำนาเกลืออยู่ว่าเขาอยู่กันได้อย่างสมดุลยังไงฮะวันนี้เราโชคดีนะครับเด็กๆได้ดูนกชายเลนปากช้อนนะฮะนกที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนกอันตรายมากนะครับได้เห็นนะครับ400ตัวในโลกนะครับ
1: ปากมันแหลมๆเสร็จแล้วตรงปลายปากมันมีกลมๆคล้ายช้อนนะคะเหมือนว่ามันกำลังอมช้อนอยู่ค่ะ
4: แล้วคิดแบบว่าก่อนมาว่าจะได้เจอนกปากช้อน
1: ไม่คิดเลยนะคะว่าจะเจอ
5: เห็นนกกำลังไซส์อาหารอยู่นะคะแล้วพอเงยขึ้นมาก็จะเห็นลักษณะช้อนนะคะตรงปลายปาก

0: อนนี้เราก็มาอยู่ตรงช่วงของบ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการศึกษาและวิจัยตามพระราชดำริน้ำผักเบี้ยนะครับจะเป็นโครงการบำบัดโดยใช้กลุ่มของหญ้านะครับพืชชายน้ำเนี่ยเป็นตัวบำบัด
1: จุดปล่อยคือ

0: จุดปล่อยน้ำเสียตรงนี้ไปนะฮะประมาณ100 เมตรข้างหน้าเนี่ยทูบฤาษีหรือกลุ่มหญ้าเนี่ยก็จะสามารถบำบัดน้ำให้ดีได้ที่ปลายทางเลยนะฮะเด็กๆถึงจะไม่ได้ใช้โดยตรงแต่จะเข้าใจว่าอะไรที่ธรรมชาติจะช่วยเราได้บ้างไม่เช่นไม่ใช่เห็นตรงนี้แล้วมันเป็นของไร้ค่าหมดทุกอย่างเช่นหญ้าเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นวัชพืชจริงๆแล้วก็คือเขาก็ทำงานอยู่ร่วมในโลกเราให้เราได้ใช้น้ำที่ดีๆได้แล้วทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเวลาเข้าใจแล้วก็เด็กเข้าใจร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นคนช่วยแนะนำและช่วยบ่งต่อว่าธรรมชาติมันจะต้องเป็นแบบนี้นะมันต้องเกื้อกูลกันนะทุกอย่างมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเราไปอาศัยเขาอย่างเดียวโดยผักภาระต่างๆให้ธรรมชาติหมดเลย
1: ในกรุงเทพมันหายากไงคะแล้วก็ถ้าเขาออกมาศึกษาธรรมชาติเขาได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่เราก็ได้รู้ได้เห็นอะไรมากขึ้นศึกษาไปพร้อมลูกแล้วเมื่อไปถึงบ้านเนี่ยเราได้ต่อยอดกับลูกด้วยไม่ใช่ว่าลูกออกมาคนเดียวแล้วลูกก็รู้อยู่คนเดียวกลับบ้านลูกไม่ได้ต่อยอด

0: ครับตอนนี้ก็พาเด็กมาดูต้นที่ต้นไม้ชายเลนนะฮะที่เขาดูดน้ำทะเลออกมาแล้วก็ปล่อยออกมาทางรูใบด้านใต้นะฮะก็จะเป็นเกลือที่เขาต้องเอาเกลือออกจากระบบน้ำของเขานะฮะไม่งั้นเขาก็จะถูกดองด้วยเนี่ยเกลือที่ออกมาเนี่ยก็เลยถูกกลั่นมาอย่างบริสุทธิ์มาที่ใต้ใบนะฮะก็จะให้เด็กๆลองทดลองว่ามันอร่อยมากก็เนี่ยครับมันความเค็มมันก็อยู่ที่ใต้ใบนี้นะครับแล้วก็เป็นเกลือที่ค่อนข้างบริสุทธิ์มากๆนะฮะ
1: อร่อยมาก
2: รสเป็นยังไงบ้าง
3: แต่กันเถอะ
4: เค็มๆหวานหวาน
5: อร่อยกว่าเกลือที่เราใช้กันครับ
2: แล้วรู้ป่ะมันต้นอะไร
5: ต้นสมแขาครับ
6: ตอนนี้ชมรมรสนิยมธรรมชาติเดินทางกันต่อเลยค่ะโดยมีจุดหมายอยู่ที่ชายหาดทะเลหัวหินที่นี่นอกจากเด็กๆจะได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลกันแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้พวกเขาได้ทำไปพร้อมกันค่ะ
0: คือให้เด็กเข้ามาเล่นที่เล่นน้ำชายหาดแล้วก็ให้หาสิ่งที่เคยมีชีวิตนะซากของสิ่งที่มีชีวิตไปนะคะหลังจากเล่นเสร็จแล้วก็เก็บขึ้นไปแล้วให้เขาดูทีว่าสิ่งที่เขาเก็บมาเนี่ยเป็นตัวอะไรเป็นสัตว์ชนิดไหนนะเคยมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นตัวอะไรบ้างเราก็จะมีหนังสือให้ดูนะฮะมันก็ทำเป็นเรื่องของนักสืบนะหนังสือที่เรามาใช้ก็คือนักสืบชายหาดเนี่ยให้ดูว่าเด็กสามารถเอาสัตว์หรือซากสัตว์มาดูแล้วว่ามาวิเคราะห์ได้หรือไม่ว่ามันเป็นตัวอะไรเคยอยู่ในทะเลยังไงบ้างหรือมีชีวิตรอบๆนั้นยังไงบ้างให้เขาเรียนรู้โดยการเปิดสมุดเปิดหนังสือดูนะครับต่างๆก็จะพบบ้างไม่พบบ้างก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าให้เขาเข้าใจว่าในระบบของชายหาดมันก็มีสิ่งมีชีวิตที่มาประกอบตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วจะเป็นเรื่องของความสนุกด้วยแต่เขารู้เขาหาได้ก็จะเขารู้สึกจะภูมิใจว่าฉันได้หาได้แล้วนะได้รู้จักสิ่งตรงนี้ได้แล้วอะไรประมาณนี
7: ้ผมได้ตัวหนึ่งแล้ว
8: เอาไปทำอะไรครับ
7: เอาไปประดิษฐ์ของดีของเราเล็กจิ๋วเลยอ่ะ
8: หอยอะไรลูก
7: หอยหอยมุดหอยเสือไงเป็นหอยที่ชนิดเหมือนหอยเก็บไข่มุกน
8: ่
7: ะ
8: ได้อะไรมาคะได้อะไรมาบ้าง
7: ให้ไม่รู้
8: หอยเอาไปทำอะไรลูก
7: แต่ใส่
8: เอาไปทำอะไรคะ
7: ไม่รู้
8: เอาไปทำอะไร
7: เก็บ
9: กิจกรรมหลักๆที่เวลาเราจัดเนี่ยนะคะก็จะออกแบบไว้สำหรับเด็กๆคุณครูเองก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ด้วยอย่างเช่นการไปสำรวจชายหาดไปสำรวจป่าเล็กๆเราจะมีใบงานหรือข้อกำหนดให้เด็กๆเนี่ยได้เลือกว่าอ้าวฉันอยากจะสนใจเรื่องอะไรเวลาเด็กๆเลือกเนี่ยเราจะไม่บังคับให้เขาเลือกนะคะเราจะปล่อยให้เขาเลือกโดยอิสระเพราะว่ามันเป็นตัวพิสูจน์ว่าเด็กคนนั้นน่าจะสนใจเรื่องไหนเราจะให้มันมาจากภายในเสร็จแล้วพอถึงเวลาเขาก็อาจจะต่อเนื่องเรื่องนั้นข้อมูลต่างๆที่ได้มาเด็กๆจะบันทึกเป็นอย่างดีเสร็จแล้วก็จะเก็บรวบรวมทุกวันการนำเสนอก็เขาเองก็ต้องเลือกเองเขาอยากจะเป็นนำเสนอแบบไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
8: ต้นมะขาม
10: นี่
7: ต่อไปก็หอยสัง
11: หอยสังลูกสามสามสาม

0: ในณที่นี้คุณครูก็ถือว่าได้ถูกพยายามหากันด้วยความเคร่งเครียดเป็นเวลาตั้งเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยก็นับว่าบทนี้ต่างหากที่ถือว่าเยี่ยมยอดของเด็กนะครับที่มาเก็บเอามาแล้วมาดูมาติดตามว่าเป็นจากที่ไหนอันนี้ถือว่าเยี่ยมยอดมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
1: ช้าวันใหม่การเรียนรู้กำลังเริ่มต้นอีกครั้งค่ะจุดหมายก็อยู่ที่ปราณบุรีนั่นเองโดยเด็กๆและผู้ปกครองจะได้ศึกษาป่าชายเลนค่ะมาดูกันนะคะว่าความสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่นี่จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
2: ตอนนี้ที่เรามาเรียนรู้กันเด็กๆนี่คือเป็นป่าชายเลนปราณบุรีเป็นป่าชายเลนที่ถูกจัดการให้มีทางเดินในป่านะครับระยะประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยแล้วแต่ละจุดเนี่ยเขาจะมีบอกความสำคัญของสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในป่าเนี่ยได้หลายอย่างมากนะครับเดิน1กิโลเมตรออกมาเนี่ยก็จะได้ความรู้ทั้งเกือบทั้งระบบของป่าชายเลนนะไม่ว่าจะเป็นระบบของพันธุ์ไม้ต่างๆมีชื่อให้เกือบทุกชนิดนะฮะเป็นหลายสิบชื่อเลยนะครับแล้วก็พันธุ์สัตว์อีกเป็นสิบชนิดเลยทั้งสองอย่างรวมกันเนี่ยก็คือระบบของป่าชายเลนแล้วจะอธิบายความเป็นอยู่เขาว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรเกื้อกูลกันอะไรช่วยอะไรนะฮะป่าไม้พันธุ์ไม้เนี่ยทำอะไรให้กับสัตว์บ้างสัตว์ทำอะไรให้กับพันธุ์ไม้บ้างอันนี้เด็กๆก็ตั้งแต่เด็กๆอนุบาลไปก็สามารถรับรู้ได้นะฮะพ่อแม่ก็เพียงแต่ว่าอธิบายให้ฟังตามที่เข้าใจที่เห็นมันก็เป็นป้ายที่อธิบายง่ายๆแล้วก็สนุกสนานดีด้วยนะครับ
0: เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเอนะครับแล้วก็เลื้อยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับ

0: ผิวอย่างนี้จะเป็นพวกโปร่งขาวหรือโปร่งอื่นๆนิดหน่อยนะครับเขาบอกอายุหนึ่งก็คือความสูงเนี่ยต้นนี้ก็ประมาณสัก3ปีปมจะขึ้นเยอะขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น
1: สิ่งที่เราได้ก็คือได้เรียนรู้ร่วมไปกับลูกนะคะได้เดินทางท่องเที่ยวและมีอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเรื่องนกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับพ่อแม่ด้วยซ้ำนะคะทั้งเรื่องนกเรื่องอะไรที่เราไม่เคยสนใจเราก็ได้ทราบเรื่องพันธุ์ไม้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็มันเหมือนปลูกฝังไปด้วยค่ะลูกรู้ด้วยเรารู้ด้วยช่วยกันรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วเงียบฟังผู้ดีขันมีตรงนี้ไหมผู้ดีขันตรงนี้จะฟังเสียงไว้ดี
2: จะเห็นในความประทับใจของลูกว่าลูกเนี่ยมีความสุขนะคะเห็นไม่ใช่แค่ลูกของเราเองเพื่อนๆของลูกก็มีความสุขแล้วลูกเนี่ยตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติซึ่งจริงถ้าเราพาไปเองเนี่ยเด็กเขาจะคือมองเห็นแต่เขายังไม่ได้ความรู้ลึกลงไปแต่มาได้เข้าในกลุ่มของชมรมรักธรรมชาติเนี่ยก็จะทำให้ลูกเนี่ยได้ความรู้เพิ่มขึ้นตัวแม่เองก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ได้เชื่อมโยงกันทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกลูกเองก็ได้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวนะคะแล้วก็ยังมีเพื่อนที่ต่างวัยกันซึ่งในวัยของลูกนี่ก็ถือว่าเล็กนะคะแต่เขาพอเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยคือเขาสามารถกลมกลืนแล้วก็ปรับตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนพี่ๆได้โดยตัวธรรมชาติที่สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยค่ะสิ่งที่เขาพบเห็นเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาสามารถเอามาคุยเชื่อมโยงกันได้นอกจากว่านี่เขามารับประสบการณ์จริงแล้วสิ่งที่จะต้องไปให้เขาต่อคือในเรื่องของตำราต้องเสริมให้เขาในส่วนของตำราแล้วก็พาเขาไปต่อในเรื่องของธรรมชาติที่ใกล้ตัวเขาไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในโรงเรียนซึ่งธรรมชาติรอบตัวเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่ทุกวันใช่ไหมคะเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้คือตอนนี้เขาเนี่ยสนใจในเรื่อง

0: อาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยค่ะมีความวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าให้เด็กได้เรียนรู้จากธรรมชาติเด็กเนี่ยจะได้สะสมความรู้จากธรรมชาติเรียนรู้จากธรรมชาติแล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะไปมีความคิดในอนาคตว่าเราจะดูแลป่าชายเลนหรือว่าป่าไม้ต่างๆอะไรเนี่ยให้ยั่งยืนยังไงถ้าเราไม่ให้เด็กเนี่ยมีโอกาสเรียนรู้ธรรมชาติเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าปัญหาการทำลายป่าหรือว่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับประเทศชาติยังไงการที่ผู้ปกครองมากับเด็กด้วยเนี่ยค่ะก็มันเป็นการที่ว่าผู้ปกครองเองเนี่ยค่ะก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยค่ะจากครูเหมือนกับเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่อาจจะมองได้ไกลกว่าเด็กพอกลับไปแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มมุมมองของเราที่มีต่อการที่ได้มาในทริปต่างๆเนี่ยเสริมความรู้ของเด็กเนี่ยค่ะให้เด็กได้มากขึ้นได้มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติอะไรเนี่ยค่ะมากขึ้นนะคะ
1: สิ่งที่เด็กในวัยนี้ที่จะได้รับเนี่ยมันจะมีผลในอนาคตต่อชีวิตของเขาเมื่อเขาโตขึ้นถ้าเราพาเด็กๆในวัยนี้ไปเที่ยวห้างนะฮะซื้อของเด็กก็จะติดภาพลักษณ์ของการใช้เงินความฟุ้งเฟ้อแต่ถ้าเราพาเด็กมาในสถานที่ท่องเที่ยวในธรรมชาติมองดูว่าเหมือนเด็กไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะซึมซาบเข้าไปความรู้สึกต่อไปเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยผมก็คาดหวังว่าเด็กเนี่ยมีความคิดคือไม่เบียดเบียนคนอื่นโตขึ้นเป็นคนที่ดีของสังคม
2: ความหวังผลที่พาครอบครัวคุณพ่อแม่กันเองมาด้วยกันเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้คุณพ่อแม่ได้พาลูกมาเองในเวลาที่สมควรเพราะปีนึงเนี่ยทางเรียนเองเนี่ยจัดชมรมก็แค่4ครั้งถึง5ครั้งแต่ว่าคุณพ่อแม่เองเนี่ยมีโอกาสที่จะพาลูกไปทุกเดือนทุกอาทิตย์เท่าที่เขาว่างได้นะครับถ้ามีตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเราไปเที่ยวแบบที่ไม่ได้เน้นเรื่องสถานที่ความสวยงามเนี่ยเราไปศึกษาหาความรู้ในธรรมชาติบ้างเนี่ยเราก็จะไปตรงไหนก็ได้จะไปกี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วก็สามารถไปกับลูกได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องข้อมูลความรู้นะครับไปเที่ยวชมธรรมชาติได้เองอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดที่อยากให้ผู้ปกครองหรือเด็กเนี่ยสามารถเดินทางไปได้บ่อยเมื่อรักการเดินทางแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถไปได้บ่อยแล้วก็จะเข้าใจเด็กกว่าจะโตขึ้นเป็นเด็กวัยรุ่นหรือโตผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีความรู้เต็มอยู่ตัวเขาแล้วนะฮะแล้วก็สามารถเผยแพร่ความรู้นี้เรียกความรักเนี่ยให้คนอื่นได้รู้เรื่องด้วย
3: ค่ะหวังว่าวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะก็คงรู้สึกว่ามีพลังใจนะคะอยากจะพาลูกๆของเราออกไปเรียนรู้ร่วมกันในโลกภายนอกนะคะโลกของธรรมชาติก็เป็นคุณครูให้กับพวกเราได้อีกหนึ่งคนค่ะแถมยังสร้างความใกล้ชิดความผูกพันกันในครอบครัวอีกด้วยนะคะต้องขอบคุณโรงเรียนทุกๆโรงเรียนนะคะที่ได้สร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาและหวังว่าจะมีอีกหลายๆโรงเรียนนะคะที่พยายามที่จะให้คุณพ่อคุณแม่นั้นได้มามีส่วนร่วมกลายเป็นโลกใบเดียวกันให้เด็กๆของเราได้มีความสุขค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าในรายการโรงเรียนพ่อแม่วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราดัง www.dltv.ac.th
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ย เราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไง

ไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงเฉียงและแกน x ให้อยู่เฉียงเฉียงเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนมันก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม

แทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่าเคิร์ฟฟิตติ้งเราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้เคิร์ฟฟิตติ้งคือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่าเคิร์ฟฟิตติ้งเนี่ยก็คือสมการกำลังสอง y เท่ากับ at กำลังสองบวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตาม

ฉียงเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ของขนต่างระหว่าง 65.03 กับ 13.853 คือเท่าไหร่ทำยังไง
1: 14
0: ทด21
1: 2
0: ทด1เมื่อกี้เป็น
1: 3
0: ตรงไหมคะถ
2: ู
0: กต้องที
2: ่
0: ส
2: ุ
0: ด
2: ลับๆที่สอนวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะตัวของครูเองเอกภาษาไทยแต่ในขณะเดียวกันต้องรับหน้าที่การสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งทางตัวครูศรีไพรเองก็ไม่ค่อยสันทัดก็เลยอยากจะทราบเลยขอคำปรึกษาไปจากทางอาจารย์อาจารย์ก็เลยให้คำแนะนำในการที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ก็เลยทำให้เราได้ทราบวิธีทางกับวิธีการถ่ายทอดให้เด็กได้ดีมากยิ่งขึ้น
3: ในรอบนี้หนูต้องลงวิชาคณิตศาสตร์ถ้าเป็นภาษาไทยหนูค่อนข้างที่จะถนัดมากกว่าเวลาที่หนูจะสอนวิชาคณิตศาสตร์ในบางครั้งเนี่ยหนูไม่ค่อยสันทัดอย่างคราวนี้หนูวางตัวไว้ว่าหนูจะสอนในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะคะแต่หนูยังเริ่มต้นไม่ถูกเลยเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นยังไง
4: จริงรูปสี่เหลี่ยมเป็น เรื่องของเลขาคณิต
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นในส่วนของเลขาคณิตเนี่ยเราต้องให้เด็กได้ทดลองได้สัมผัส
3: ค่ะ
4: ได้สำรวจตรวจสอบด้วยตัวเอง
3: ค่ะค่ะ
4: คือถ้าเด็กได้ลงมือปฏิบัติเองเนี่ยเขาจะสนุกแค่ให้เขาสำรวจว่าไอ้รูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ต้องเอาที่อื่นหรอกเอารอบๆโรงเรียนเรานี่แหละแล้วก็ให้เขาเนี่ยลองไปสำรวจเขียนชื่อสิ่งของและวาดรูปประกอบทำเป็นลักษณะใบงานเป็นใบสำรวจและหลังจากนั้นก็ให้เขาขึ้นมานำเสนอทีนี้วิธีการนำเสนอเนี่ยควรจะเป็นลักษณะที่ให้นักเรียนที่เขาได้จำนวนเยอะเป็นคนนำเสนอไอ้คนนำเสนอเสร็จแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็ขีดตามแล้วทีนี้มันจะมีกลุ่มเพื่อนที่กลุ่มนี้ไม่ได้เสนอกลุ่มอื่นมีก็เท่ากับว่าให้พวกนี้นำเสนออีกเมื่อเราจะเห็นว่าจริงๆถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยนักเรียนของเราเนี่ยจะรู้จักสิ่งของที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆเนี่ยเยอะกว่าที่เราสอนเองในห้องไงคือถ้าเราสอนในห้องเราแค่เอานักเรียนเราจะเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมมีกี่ชนิดซึ่งแบบนี้มันช็อกแอนด์ท็อกไปหน่อยเด็กไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยทีนี้ถ้าเราให้เด็กลงมือปฏิบัติเนี่ยเด็กจะมีความรู้สึกเขาสนุกเพราะเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองไงนั้นตรงนี้เนี่ยครูถิไพจะต้องพยายามให้เด็กเนี่ยได้เป็นผู้สรุปหรือสร้างองค์ความรู้นี้ด้วยตัวเองให้ได
3: ้ค่ะได้ค่ะ
4: จ้ะ
3: ขอบพระคุณค่ะ
2: นักเรียนเห็นแผ่นกระดาษในมือของครูไหมคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมลองเดาสิคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมคำถามถ้าครูศรีไพบอกว่าต้องการตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านในออกมาไปใช้ตัดครั้งเดียวใครคิดออกตอนท้ายแล้วมาเฉลยได้ครูมีรางวัลขอท้าความนิดนึงนักเรียนเคยเรียนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมต่างๆไหมยังคะมีรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างเอ่ย

0: พอจะรู้แล้วตอนนี้เราจะมาเล่นเกมแข่งขันกันเดี๋ยวให้เวลานักเรียนประมาณ10นาทีให้ไปสำรวจศึกษาและค้นคว้าสิ่งของหรือภาพหรือวัสดุอย่างอื่นที่มันมีลักษณะเป็นรูปและเดี๋ยวฟังสัญญาณนกหวีดแล้วเรามารวมกันอีกครั้งนึงที่ห้องเรียนให้เดินสำรวจหานะเดินสำรวจหานะภายในบริเวณรอบๆนี้แหละ
1: เอาให้มากที่สุดนะภายในเวลา10นาทีนะกับเวลาประตูสมุดรถเมล์ช่วยกันคิด

0: เราสองไหมคะ
1: สอง
0: สองกล่องดินแล้วเห็นบอกกล่องดิน
1: โอ้โหเขียนต่อเขียนต่อ
0: ก็เขียนต่อสิคะ
2: ครูบางคนอาจจะสอนนักเรียนอยู่แต่ในห้องเด็กบางคนอาจจะเบื่อแต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กเขาจะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากเรียน
0: หลังจากที่เราไปสำรวจสิ่งของที่มันมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะตอนนี้เราก็จะมาสรุปงั้นเดี๋ยวครูขอตัวแทนละกันนะคะอย่างแรกเลย
3: กระดานไวบอร์ด
0: ของใครมีกระดานไวบอร์ดใส่ไปเลยขีดถูกไปเลยค่ะว่ามีตรงกับของหนูไปเจอตรงไหนคะกระดานไวบอร์ด
3: ใต
0: ้อาคารของนักเรียนที่มีว่ากระดานไวบอร์ดหนูไปเจอตรงไหนคะใต้อาคารนะคะที่เขาเรียกว่าป้ายนิเทศนั่นเองเดี๋ยวครูขอเขียนชื่อเอาไว้ที่สองโต๊ะที่วางของเบาะยูโดมีไหมคะนักเรียนคะ
4: ม
0: ีหนูมีว่าอะไรนะคะเบาะยูโดหนูไปเจอตรงไหนคะเดินลงไปก็เจอแล้วป้ายโรงเรียนประตูหน้าต่างทีวีล้วนแล้วแต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เราพบได้ในชีวิตประจำวันอ้าวตอนนี้ครูค้างอะไรไว้เอ่ยค้างอะไรไว้เอ่ยใครตอบได
4: ้รูปสี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมอะไรคะนักเรียนคะรูปสี่เหลี่ยมเดี๋ยวครูแจกกระดาษให้คนละ1แผ่นแล้วให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปสี่เหลี่ยมวงเล็กข้างในรูปสี่เหลี่ยมเล็กข้างในให้เว้นห่างเท่ากันด้วยนะคะด้านข้างสี่ด้านเท่ากันแล้วตีกรอบออกมาแล้วให้หาวิธีการทำอย่างไรก็ได้ที่ตัดรูปสี่เหลี่ยมข้างในออกมาได้เพียงครั้งเดียว

0: ำขั้นตอนต่อไปก็คือตัดตามรอยปากกาหรือดินสอครั้งเดียวไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครั้งเดียวผลปรากฏว่าได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างในออกมาแล้วโดยการตัดครั้งเดียวเป็นไงคะถูกต้องไหมคะ
1: ตอบ
0: คร
1: ับสนุกได้ใช้ความคิด
2: ชอบออกมาข้างนอกมากกว่าม
1: ันสนุกแล้วก็ไม่เครียดครับ
2: ไม่เครียดครับและทำให้สุขภาพเราดีด้วยครับมันไม่อึดอัด
3: ตอนที่เริ่มต้นการสอนนี่ครูศรีไพรก็เริ่มให้เด็กเนี่ยฝึกคิดละคือคิดดูว่าที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วมีรูปสี่เหลี่ยมข้างในทํายังไงที่จะตัดครั้งเดียวไม่มีการเลี้ยวกันไกลเนี่ยนะตอนแรกพี่ก็นึกไม่ออกนะว่าเป็นยังไงพี่ก็นี่ดีมันทําให้เด็กคิดก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสอนนักเรียนเนี่ยครูมักจะไปคิดว่าโอ๊ยเด็กคิดไม่เป็นหรอกจริงๆแค่นี้เด็กได้คิดแล้วน
0: ะ
3: ตอนนี้ก็เริ่มคาใจละเพราะครูสีไปก็ยังไม่เฉลยใช่มั
0: ้ย
3: แล้วก็ให้ก็ทํากิจกรรมซะก่อนแล้วกลับมาค่อยเฉลยเพราะว่าเนี่ยมันทําให้ให้เด็กรู้สึกสนุกแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะติดตามต่อไปอันนี้ดีนี่ตอนที่เด็กลงไปสำรวจแบบสำรวจที่เราให้เด็กไปเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้สำรวจศึกษาและเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง
0: ค่ะ
3: เพราะเราอยากจะบอกเด็กว่าในการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอันนี้จะเห็นว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยแทนที่เราจะขึ้นกระดานว่าวันนี้นักเรียนครูจะสอนนักเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมนะแล้วเราก็ว่าไปเด็กก็ฟังไปเด็กเบื่อแต่ถ้าเราใช้วิธีแบบนี้เด็กรู้จักสี่เหลี่ยมมากกว่าที่เราสอนในห้องเยอะมากวิธีการแบบนี้จะทำให้เด็กได้รู้จักรูปสี่เหลี่ยมหรือประโยชน์ของสี่เหลี่ยมที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์เนี่ยงั้นถ้าพี่มองในภาพรวมวันนี้นะพี่ว่าดีมากทีเดียวล่ะพี่ขอชื่นชมและพี่ก็อยากจะฝากว่าอย่าเพิ่งไปท้อต่อไปถึงพี่จะไม่ได้มานิเทศแล้วครูจีไปในฐานะที่เป็นครูรุ่นเก่า

0: โรงเรียน
1: ค่ะ
0: ก็ต้องถ่ายทอดเข้าไปพี่เชื่อว่าถ้าเราทำอย่างนี้โรงเรียนเราจะมีครูที่ดีๆเยอะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะตั้งแต่มีอาจารย์เข้ามานิเทศแล้วก็บ่อยขึ้นทำให้เราได้ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ให้กับเด็กนักเรียนและนักเรียนได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นและครูก็มีวิธีการมีเทคนิควิธีการที่ดีมอบให้กับเด็กมันก็ทำให้เรามาถูกทางนะคะมาถูกทางว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเคยสอนเมื่อก่อนกับสอนตอนที่อาจารย์ได้แนะนำให้เนี่ยมันมีความแตกต่างในส่วนที่อาจารย์แนะนำข้อไหนที่บกพร่องเราก็จะมาแก้ไขใหม่แต่ส่วนไหนที่ดีแล้วเราก็จะถ่ายทอดให้ครูรุ่นต่อๆไปแล้วก็คนที่สอนในวิชาเดียวกันได้รับทราบด้วยแล้วก็นำไปใช
0: ้คนที่เป็นครูเนี่ยนะเวลาพอเรียนแล้วเนี่ยเขาฝึกสอนก็จริงแต่เวลาเขาออกไปฝึกสอนแล้วนั่นยังมีครูพี่เลี้ยงดูนะพอเขาจบไปเป็นครูจริงๆในโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครดูแลแล้วเหมือนกับเขาต้องช่วยเหลือตัวเองละเรากำลังจะบอกครูทั้งประเทศว่าถ้าเป็นไปได้ครูที่อาวุโสหรือจะเป็นครูที่เกษียณไปแล้วก็ตามถ้ายังมีเวลาโรงเรียนน่าจะเชิญเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงระบบโค้ชชิ่งเป็นระบบที่สำคัญที่เราจะช่วยพัฒนาครูที่เป็นครูรุ่นใหม่หรือรุ่นกลางๆก็แล้วแต่ให้เป็นครูที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพได้และตรงนั้นมันจะส่งผลไปถึงนักเรียนเองเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญเท่าที่นิเทศมาทั้งหมดเนี่ยก็พบว่าครูส่วนใหญ่มีความรู้สึกดีนะว่ามีคนที่มาดูเขามีคนที่มาแนะนำเขาทำให้เขาสอนได้ถูกทางหรือว่าปรับปรุงการสอนของเขาที่เขาจะไปใช้กับนักเรียนเนี่ยดีขึ้นทำให้เด็กของเขาสนใจในการเรียนมากขึ้นในการที่เรานิเทศอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นผู้ร่วมทางกับครูคือครูไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเหมือนกับมีคนมาให้กำลังใจมาให้คำแนะนำคุณครูก็จะรู้สึกว่าเออเขามีเพื่อนเขามีคนที่จะช่วยเหลือเขาก็ทำให้เขามั่นใจในการสอนมากขึ้นซึ่งการนิเทศแบบนี้เราเรียกว่ากัลยาณมิตรนิเทศการนิเทศแบบนี้เป็นการนิเทศที่ถือว่าเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้ไปจับผิดนะคะงั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ทำเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองอาจจะเป็นครูในโรงเรียนนั้นก็ได้หรือจะเป็นศึกษานิเทศก็ได้ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในโรงเรียนเนี่ยมันได้ทั้งหมดตรงนี้เป็นระบบที่อยากจะให้ทั้งประเทศเราเนี่ยกลับมานั่งทบทวนกันแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้แล้วทำเรื่องนี้เป็นรูปธรรมคุณครูในประเทศเราทุกคนความจริงเป็นคนเก่งแต่บางทีเราต่างคนต่างอยู่ถ้าเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มานั่งปรึกษาหารือกันถ้าเราทำอย่างนี้เชื่อว่าการเรียนการสอนในหลายๆโรงเรียนที่ทำแบบนี้จะพัฒนาขึ้นและมันจะส่งผลไปถึงตัวนักเรียนว่านักเรียนจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของความรู้ในเรื่องของศักยภาพมากขึ้นแน่นอนนะคะ

สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับถ้าเราจะพาคุณครูไปสถานที่แห่งหนึ่งโดยไม่บอกมาก่อนว่าจะไปที่ไหนและต้องพบกับอะไรบ้างแต่ให้เอาของที่พบนั้นมาออกแบบการเรียนการสอนภารกิจแบบนี้ท้าทายมากแล้วก็น่าตื่นเต้นมากสำหรับคุณครูใช่ไหมครับคุณครูที่อังกฤษเจอโจทย์แบบนี้ครับซึ่งวันนี้ครับเราจะคุยกันผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านที่เป็นครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์เป็นครูไทยนะครับท่านแรกครับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคุณครูนายนาตรง

0: เสริฐครับอีกท่านหนึ่งครับจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการครับคุณครูปัญญาอัครพุทธพงศ์ครับสวัสดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เคยมีภารกิจอะไรแบบนี้ไหมฮะที่พาไปตรงไหนโดยไม่บอกมาก่อน
1: ยังไม่มีค่ะ
0: ยังไม่เคยนะฮะแต่ภารกิจนี้ถือว่าน่าสนุกมากถ้าเกิดขึ้นกับคุณครูทั้งสองท่านไหมครับ
2: ก็คงตื่นเต้นน่าดู
0: ตื่นเต้นน่าดูนะฮ
1: ะ
0: ครับวันนี้ครับเรามาลองดูกันนะครับว่าความตื่นเต้นนั้นจะออกมาเป็นการเรียนการสอนแบบไหนและจะทำให้เด็กเรียนรู้อะไรกันบ้างใน teaching out of the box ครับเชิญครับ
3: เราท้าทายครูคณิตศาสตร์สองคนจากโรงเรียนเฟรมเวลเกตพวกเขาถูกเรียกไปยังสถานที่ลึกลับไม่มีใครรู้ว่าจะไปที่ไหนและจะต้องสอนอะไรบทเรียนของพวกเขาจะต้องเสร็จทันบ่าย2โมง
4: It's the unknown isn't it?
5: It's the unknown so everything just is exciting you know it's really scary
4: Yeah
3: พวกเขากำลังเดินทางไปที่หอศิลป์บอลติกในนิวคาสเซิลและกำลังจะได้พบศิลปินร่วมสมัยเจมส์จอห์นสันเพอร์กินส์
6: ผมต้องการที่จะให้พวกเขามีแรงบันดาลใจครับแล้วก็จะได้คิดทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองนะครับ
3: ความท้าทายก็คือครูต้องสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการด้วยศิลปะดร.เอเลนฟิชเชอร์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการของโรงเรียนเธอสอนคณิตศาสตร์มา8ปีแล้ว
7: พวกเขาชินกับการทำงานในชั้นเรียนการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนมันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะว่าวิธีการนี้มันจะมีผลอย่างไรบ้างต่อแผนการสอนแล้วก็จะมีผลยังไงกับการตอบสนองของนักเรียน
3: โรสลินเทเลอร์เพื่อนร่วมงานของเธอมีประสบการณ์ทางวิศวกรรมและสอนคณิตศาสตร์มา1ปีความคิดสร้างสรรค์น่าจะเป็นจุดแข็งของฉันค่ะอีเลนให้ฉันเริ่มต้นโดยการพูดว่าเราจะวางแผนการสอนได้อย่างไรบ้างล่ะสิ่งที่รอพวกเธออยู่ข้างในศูนย์ศิลปะคือกล่องที่มีของพิเศษ3สิ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของบทเรียนของพวกเธอ
5: Ready? Random weights and some rules about bridges
8: Hope it's algebra
5: Yeah
8: orAlgebra
5: is nice because you can link it
8: yeah,
5: to so much different stuff.
3: ท่าเทียบเรือรอบๆหอศิลป์และของในกล่องจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับบทเรียนนี
7: ้ฉันว่าหลายคนคงไม่ชอบคณิตศาสตร์ค่ะ
9: ผมทำไม่ได้ครับผมไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยอ่ะ
10: การทำความเข้าใจคณิตศาสตร์นี่ต้องใช้การปฏิบัตินะครับ
8: I don't like the idea of doing shape stuff.
5: Shape stuff's harder.
8: I think that's
5: more constrained. I think.
8: Yeah.
5: Right. Right, where are we going then? You're local.
8: No.
5: Sure.
8: It's the Baltic.
5: Huh?
8: That's the Baltic where?
5: Where?
8: I think that big building coming up there.
5: What building?
8: This one on the left.
11: Wow.
5: What's the Baltic?
8: Have you been? it's an art, a contemporary art gallery.
5: An art
8: But it's
5: gallery?
8: Like really modern.It's got an amazing view out down there, down that way, so you can see all the bridges and down, right down the Tyne.
5: I always wonder if we know something about.
8: Well, that's all right, I don't know anything about art. Art's not one of my strengths.
5: I can paint, but I don't know anything about art. Oh, dear.
12: Lovely view. Yeah, the bridges are really cool. I really like the Millennium Bridge in particular.
6: สวัสดีครับผมชื่อเจมส์จอห์นสันเพอร์กินส์เป็นศิลปินอิสระยินดีที่รู้จักนะครับ
9: ยินดีที่รู้จักคร
6: ับมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่และนี่คือกุญแจในนี้มีของที่คุณจะใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสอนสำหรับวันนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
5: Ready?
8: Sequences and bridge signs.
5: Oh.
8: See what else there is.
5: Thank you. That's cool. Cool, that's really random.
8: Well, they use it to take over the bridges, don't they? And some weights.
5: It's a bucket as well.
8: Wow.
5: Okay.
8: There's something else. Oh, look, there is. Oh, it's a...
5: Watch me.
8: It's like Alice in Wonderland.
5: Yes.
8: It's
1: excellent.
2: Well, bridges is good. Sequences, patterns, different bridges. We've got bridges here. Although I find the coal really random. I don't know what you think.
1: Yeah, I think it's the coal. But the others, well, even the weights to a certain extent. This, but I can see in the surroundings.
2: I mean, there's lovely algebra, is what we wanted, right?
1: Yeah,
2: we love algebra.
1: Yeah, so that's
2: the
1: good.
2: Pattern and sequences, the bridges. The weights, I can see a link there.
1: Weights and bridges.
2: Yeah, I can see links there.
1: Strength. Definitely.
2: Oh, yeah, I'm feeling a lot more comfortable now that I
1: like knowing.
2: I know what it is. Like, yeah. my brain, I feel my brain's already working.
1: We need to find out if this is going to tell us what actual topic is.
2: Yeah, it? But I'm pleased so far.
11: Right, so we're going to watch the DVD and then we've got a couple more surprises for you downstairs.
2: More surprises? Okay,
1: DVD. Started.
3: สิ่งของในกล่องเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ2ท่านคนแรกคืออดัมโกวอเตอร์จากพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในนิวคาสเซิลเขามีเคล็ดลับในการใช้ถ่านหินและตราช่างในบทเรียน
10: ของที่ผมเลือกให้นักเรียนใช้ก็คือถ่านหินและก็ตราช่างนะครับถ่านหินหรือที่เรียกกันว่าทองคำสีดำก็คือความมั่งคั่งของริมแม่น้ำไทยที่นิวคาสเซิลเกตเฮดในภูมิภาคนี้เลยครับความท้าทายก็คือการขนส่งถ่านหินจะให้เร็วและมีประสิทธิภาพจากเหมืองถ่านหินออกทางแม่น้ำไทยที่เห็นได้ชัดก็คือลักษณะของแบบสะพานครับและทางรถไฟที่เราใช้ขนส่งถ่านหินไปขึ้นเรือเราได้นำคณิตศาสตร์มาใช้ได้ในชีวิตจริงครับในเรื่องของการที่เราอาจจะออกแบบสะพานเพื่อที่จะสามารถให้เรือผ่านไปได้ครับ
1: That would be nice, wouldn't it? To have something that has a cross-cultural link with the kind of history
2: yeah,
1: as well.
2: Yeah, because that's something, yeah, that
1: you know, my passion. Exactly. You're engineer.
2: Engineer in the history.
1: What more do we need?
2: Yeah.
11: Artist.
2: And the artist, of course.
10: Right. วัตถุชิ้นที่สองที่เรามีก็คือตราช่างนะครับครูสามารถใช้ช่างถ่านหินที่จะขนขึ้นบนเรือได้ครับตั้งแต่เรือลำเล็กๆไปจนถึงเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องจำไว้เสมอว่าถ่านหินแต่ละชิ้นมันมีรูปทรงแล้วก็ยังมีขนาดที่ต่างกันออกไปด้วยครับต้องคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องที่เคยให้ความสนใจในอดีตนะครับ
3: เจมส์ยังมีเรื่องแปลกใจอีกเรื่องหนึ่งเขาให้ห้องเรียนที่ใหญ่กว่าปกติแก่พวกเธอ
11: This is the space that you're going to be working in.
1: Wow.
2: That's quite, quite big.
1: Impressive space.
2: It's very blank.
11: You've got very simple materials to work with. You'd be thinking about things like structure, maybe things like that too. Little curve.
6: ผมมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างดีครับจริงๆแล้วผมเป็นนักสร้างสิ่งต่างๆด้วยและผมก็มีความสนใจวิธีประกอบสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันผมต้องการให้พวกเขามีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสิ่งของที่ใหญ่กว่าตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวครับ
11: Something like that.
6: ผมเรียนคณิตศาสตร์ก็เลยมีสมองด้านการคำนวณตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนผมเคยชนะรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ครับ
11: But how you do that and how you use these materials to work out a mathematical math lesson is up to youBut we would like you to use all of this space. Whatever you're making, it's going to fill the space.
1: Wow.
3: ตอนนี้พวกเธอมีส่วนประกอบครบแล้วและนักเรียนชั้นม.2กำลังจะมาถึงได้เวลาเริ่มวางแผนแล้ว
2: Let's get to it.
13: เราต้องระดมสมองกันเอาสะพานไว้ตรงกลางนะ
9: ใช่เรามีถ่านหินนะ
13: ใช่แล้วก็ผลลัพธ์ก็คือว่าเราจะต้องสร้างโครงสร้างใช่ไหม
9: นี่ก็คือแนวคิดหลักนะ
13: เอาล่ะฉันอยากจะให้เพิ่มลงไปอีกนะถ้าเกิดเราให้เด็กๆดูการออกแบบสะพานก็สามารถให้มองออกไปได้
9: ใช่เพราะเราจะมองสะพานในแง่ประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย
13: อืมแล้วก็อาจจะถามคำถามเกี่ยวกับเริ่มด้วยการสอบถามแล้วก็ตั้งคำถาม
9: ใช่
1: so
13: ปัญหาของเราก็คือการใช้พื้นที่ทั้งหมด
9: หรือว่าจะแบ่งกลุ่มตามยุคสมัยแล้วก็ให้สร้างสะพานตามยุคนั้นๆน่ะเราให้เด็กสร้างวัตถุที่มีความสูงพอเหมาะแล้วก็อาจจะใช้คนเดินอยู่ข้างล่างแทนเรือน่ะดีไหมแบบนั้นน่ะค่ะ
13: แล้วก็ตอนท้ายเด็กก็ต้องให้เหตุผลว่าทำไม จึงได้เลือกดูแบบนั้นแล้วก็แสดงให้เห็นจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของมันด้วย
9: ใช่
13: ตอนจบเด็กก็จะพูดถึงสะพานที่ทำแล้วก็เหตุผลว่าทำไมมันถึงดี
9: ใช่ถ้าตรงนี้แทนแม่น้ำส่วนนี้ก็คือระยะทางของแม่น้ำพวกเขาจะต้องคำนวณว่าถ้าเรือ25เมตรจะแทนได้อย่างไรในสัดส่วนจำลองวัตถุที่มีความสูงเท่ากับ x มันจะสามารถลอดใต้สะพานเพราะสัมพันธ์กับระบบการขนส่งถ่านหินไหมน่ะ
13: เอาละที่นี่จะมีวัสดุคล้ายเรือให้เราขอยืมบ้างได้ไหมคุณคิดว่าไง
9: อาจจะบอกได้ว่าเป็นเรือสูง25เมตรนะเด็กจะได้คำนวณหาความสูงในสัดส่วนจำลองแล้วพวกเราก็จะสอนเรื่องของขนาดแล้วก็สัดส่วนด้วย
13: ฉันชอบนะฉันชอบแนวคิดนี้นะ
9: มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์แน่นอนเลยล่ะอีเลนและโรสลินตัดสินใจใช้บทเรียนแบบซักถามพวกเธอท้าทายนักเรียนโดยการใช้คณิตศาสตร์ร่วมกับศิลปะเพื่อออกแบบและสร้างรูปจำลองของสะพานให้เต็มพื้นที่ห้องนี
0: ้ตอนที่เห็นของ3สิ่งที่แรกครับตาช่างถ่านหินแล้วก็ผังของรูปแบบสะพานเนี่ยคุณครูได้นึกตามไหมครับเอ๊ะถ้าเป็นครูจะสอนอะไรดี
14: ผมนึกไม่ออกจริงๆว่าเขาจะสอนวิชาอะไรหรือง
0: งเลยใช่ไหม
14: จะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้ยังไงยังงง
0: พจน์ของดูเหมือนตาช่างอาจจะเกี่ยวหน่อยที่มี
14: ใช่
0: สเกลมีอะไรแบบน
14: ี้แต่ไอ้ถ่านหินนี
0: ่
14: คิดยังไงก็ไม่น่าจะเกี่ยวเอามาช่างมันก็ยังไม่ถึงระดับมัธยม
0: ครับ
14: มันก็คงยาก
0: ครับคุณครูนายนาฮะออกแบบอะไรไปด้วยไหมฮะตอนนั้นเห็น3อย่าง
15: ก็พยายามนึกนะคะแต่ก็ยังนึกไม่ออกในขณะนั้นนะคะแต่พอเรากลับมาลองคิดเขาก็เก่งดีนะคะอะไรแบบเนี้ยค่ะ
0: ครับกลายเป็นเอา3วิชามาบูรณาการกัน
15: ใช่
0: สิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นที่โรงเรียนไทยได้ไหมฮะ
14: ของไทยนี่อาจจะไม่ใช่พาเขาไปเป็นวิชารวมกันเป็น1วิชาเลยแต่ว่าอาจจะพาเขาไปนอกสถานที่เป็นในรูปแบบของการทัศนศึกษาครับอย่างเช่นว่าพาออกไปแล้วก็แต่ละรายวิชาก็จะมีใบงานให้กับเด็กได้ทำ
0: ของที่คุณครูเจอมาเป็นแบบนี้ไหมฮะหรือมีอะไรที่มาบูรณาการรวมกันได
15: ้ก็จะมีบ้างค่ะอย่างเหมือนที่อาจารย์พูดไปอะค่ะก็คืออย่างโรงเรียนก็จะมีพานักเรียนออกไปทัศนศึกษาก็ต้องดูลักษณะของนักเรียนด้วยว่ากลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการกำหนดโจทย์หรืออะไรแบบนี้ให้แล้วก็ให้นักเรียนไปคิดซิว่าแบบถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเธอจะบูรณาการยังไงหร
0: ือ
15: ว่าถ้าเป็นคณิตศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะอย่างสมมติเราพาไปทัศนศึกษาที่อยุธยาแบบนี้ค่ะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยและในขณะเดียวกันก็จะดูเขาออกแบบสิ่งก่อสร้างออกแบบปราสาทยังไงอันนั้นก็จะเริ่มมาเป็นวิทยาศาสตร์บ้างและอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการดึงเอาฟิสิกส์หรือว่าเลขที่มันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยมาออกแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาออกแบบยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็เด็กก็จะได้บูรณาด้วยอะไรแบบน
0: ี้ใช่คือไปที่เดียวแล้วก็หลายๆวิชาออกไปด้วยกันแล้วก็มีเหมือนโจทย์ให้เด็ก
14: ใช่
0: นะฮะนี่ถ้าผมถามกลับอีกแบบนึงแล้วถ้าเกิดเราจะออกแบบการเรียนการสอนแบบที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ฮะขั้นตอนของการออกแบบเนี่ยฮะจะสำคัญตรงไหนยังไงบ้างขั้นตอนของการออกแบบ
14: สำคัญอันดับแรกเลยคือต้องเนื้อหาดูเนื้อหาก่อนว
0: ่
14: าเนื้อหาที่เราจะต้องสอนเขาเนี่ยมีเนื้อหาอะไ
0: ร
14: และสามารถนำเนื้อหาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาโยงเชื่อมเข้ากับเนื้อหาหลักตัวนี้ได้หรือเปล่า
0: ครับ
14: ถ้าเกิดเป็นเนื้อหาอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องแล้วเราไม่ถนัดเราก็ต้องไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชานี้อะไรเง
0: ี้
14: ยเหมือนกับที่ในเทสเขาจะมีเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามา
0: ครั

ก็เหมือนที่อาจารย์พูดไปค่ะก็คือมาดูหลักสูตรแล้วก็ดูเนื้อหาทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็อาจจะผู้สอนที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าวิชาเดียวกันก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันก่อนร่วมกันออก

0: แบบหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
1: สิ่งที่น่าสนใจของการชมรายการในวันนี้ก็คือว่าเขาพูดถึงประวัติศาสตร์ซึ่งเมืองวันนี้เราไปดูอาจจะไม่เห็นร่องรอยเท่าไหร่นักนะฮะการที่เราจะพาเด็กไปเชื่อมโยงกับอดีตหรือว่าเชิญผู้รู้ในท้องถิ่นอาจจะเป็นประชาบ้านนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดมาสอนด้วยมาคุยด้วยเนี่ยวิธีนี้จะได้ประโยชน์ยังไงและจะเป็นไปได้ไหม
2: ครับผมเคยพาเด็กไปที่คือไปนอกสถานที่ครับแล้วก็ไปดูเขาทำนาเกลือ นาเกลือเขาจะมีเขาเรียกภูมิปัญญาท้องถิ่นคือป่าชาวบ้านเขาก็จะมา อธิบายพาเด็กเข้าไปดูนาเกลือจริงๆเลยว่าดินหนังหมาคืออะไรเกล็ดเกลือเกสรเกลือคืออะไรพาไปดูเด็กเขาก็ได้ชิมเลยว่าไอ้เกสรเกลือนี่มันเค็มกว่าเกลือธรรมดายังไง
1: หรือว่าชิมดินหนังหมาด้วยไหมฟังแล้วผมยังอยากรู้เลยว่าเป็นยังไงอยาก
2: แล้วเด็กเขาก็ตื่นเต้นพี่เด็กเขาตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยชื่อดินหนังหมาแล้วมันคืออะไรมันยังไงอะไรเงี้ยคือมันสามารถเชื่อมโยงกับวิชาเคมีได้ด้วยว
1: ิ
2: ชาวิทยาศาสตร์ได้ด้วยว่าวิธีการระเหยของสารการตกตะกอนของเกลือเป็นยังไง
1: ได้หยิบได้จับได้ความรู้จากชาวบ้านจริงๆนะฮะเด็กในกรุงอยู่กลางเมืองเลยมีโอกาสอะไรแบบนี้ไหมครับ
0: จริงๆก็มีโอกาสนะคะก็คืออย่างก็จะเป็นสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่งฉะนั้นอย่างสมมติเราอาจจะไม่ต้องใช้ป่าชาวบ้านอย่างผู้ปกครองนักเรียนที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็อาจจะได้ใกล้ชิดหรือว่าสัมผัสซึ่งอย่างในโรงเรียนสาธิตแบบเนี้ยลักษณะของผู้ปกครองก็อาจจะเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเชิญมาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อาจจะมีการพาเด็กออกไป เรียนรู้นอกห้องได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือผู้ปกครองเขาก็ยินดีเพราะว่า เพื่อให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งศิษย์เก่าแบบเนี้ยค่ะที่จบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบมีอะไรให้ช่วยไหมหรืออะไรแบบเนี้ย
1: เยอะเลยใช่ไหม
0: เยอะค่ะแบบเนี้ยค่ะเด็กก็จะแบบได้เรียนรู้กับรุ่นพี่ด้วยผู้ปกครองเด็กด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเชี่ยวชาญแล้วเขาก็จะได้เด็กก็จะแบบรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอันไหนถนัดอันไหน
1: เด็กตื่นเต้นไหมฮะเวลาที่ได้เจออะไรแบบนี้แปลกๆไป
2: คือเขาเจอครูคนเดิมๆทุกวันกับคนน่าเบื่อครับเบื่อเขาเจอคนอื่นๆบ้างเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกสนใจมากขึ้น
1: ครูเป็นน้ำพริกถ้วยเก่าครับก็นี่ครับเป็นการสร้างบรรยากาศหรือสิ่งใหม่ๆให้กับเด็กในการเรียนรู้ลองไปชมกันครับว่าเมื่อเด็กมาถึงสถานที่ตรงนั้นแล้วรู้ว่าโจทย์คืออะไรปฏิกิริยาของเด็กจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญครับ
3: โอเค can we start by getting ourselves in a circle around the bucket in the middle please basically we're here next to the Baltic okay which is a contemporary art museum and we're sitting just on the edge of the Tyne okay looking around you what I want you initially to think about is what sort of math can you see around you okay with a particular reference on the bridges okay so thinking maybe about shape things like that maybe looking a bit with history as well okay just quickly jot down your whiteboards talk among yourselves quickly jot down anything you can think of that you can see that's linking to maths around you
4: The bridge, it's like with the tension.
3: Oh, the tension! Good work.
4: It's gotta be strong enough to hold like so much weight.
3: Okay, what we're gonna do now, guys, is I want you to look at what we've got in the center here. We've got a bucket of coal, okay? Which might seem a little bit random. My challenge to you is how does that link to our surroundings? Okay, so thinking about how the coal links.
5: When we're taking us along the rivers, you've got the bridges, and we need to think of ways we can get the coal underneath the bridges.
3: Yeah, like so not... starting to think about the bridges and looking at the bridges around us and the height of the ships and things, yeah? That's a really nice thought, and that's a thought I want us to take on when we go upstairs now, okay? So, let's move upstairs.
6: เราอยู่ในพื้นที่ที่น่าอัศจรรย์หอศิลป์บอลติกแล้วเราก็กำลังจะทำกิจกรรมที่มีความท้าทายนะก็คือการออกแบบแล้วก็การสร้างสะพานในแบบที่จัดให้แต่ละกลุ่มยังไงล่ะโดยใช้แรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วก็สะพานที่เธอสร้างนั้นก็จะต้องสามารถใช้ข้ามแม่น้ำทายได้ซึ่งพวกเธอก็จะต้องเริ่มจากการถามคำถามซะก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่ว่ามันจะได้ช่วยในการแก้ปัญหาของพวกเธอได้ด้วยในตอนท้าย
7: How wide the river is, because there's no point having the bridge too short.
8: Yeah, like the swing bridge and the green one, they don't have supports, but them are the ones that have the semicircle over the top, so maybe that supports them a bit.
3: What do you think, see how the bridges, I mean, they all look different, don't they? What do you think, what things affect how a bridge looks?

0: you need to construct a bridge which will allow a boat, this is our boat, which is carrying our coal up and down the river, and this has got to be able to fit underneath your bridge. A nominee from your group must also present for 2 minutes at the end of the building session to tell us exactly why you've chosen the design you've chosen, what the maths is behind it, and why you would persuade an investor to invest in your bridge design. So I'd like to introduce James Johnson Perkins, who is a freelance artist who works as a consultant at the Baltic and who is here able to give you consultancy advice on your bridge design.
1: So any questions about kind of how to make it, what size, how do you make it, the structure of it, how do you make it strong? These are the materials that you're using. So you've got boxes and you've got tubes. So you think about how you're going to put those tubes together, how you're going to make your structure, how big it'll be, how's this going to fit underneath?
2: Okay.
3: And you take your inspiration from whatever you see out there and from whatever's in your imagination. Okay? Got it? Okay, that's your task, guys.
4: Yeah. I think we need about seven carbon.
5: 23 centimetres, like each floorboard.
6: That's 1.2.
7: 1.2 there.
8: So what do you think you need to make it a little bit stronger when you look at all these other bridges?
7: Like maybe...
9: you need to look at yours and say what you think is going to make it stronger.
10: No one said we can't take the cardboard boxes to pieces.
1: Think, how can we use that and a box to create something that's going like that?
11: มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์มากกว่าที่เราคิดเอาไว้อีกนะคะเราไม่ได้คิดเรื่องมุมของสะพานที่เจมส์เตรียมไว้เขาคำนวณมันกับจำนวนกล่องที่จะใช้ทำส่วนโค้งซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดในขั้นสูงเลยล่ะค่ะดีมากเลย
12: Well, we're supposed to be building an arch, so we're using the tubes to prop up the boxes to make it lean over so it makes an arch shape. And it'll be quite high as well, so I think it'll come through.
13: Hopefully.
14: Well, if you put triangles like a line across the top, and maybe down the middle, that gives it a lot of strength.
1: I'm really loving this, the shapes that you've made and the triangles, and it's pretty similar to the bridge down there as well. It's pretty similar. I've described this one as brilliant, and I described this one as awesome.
0: Excellent. All right, thank you. Should we have a look at the final bridge at the bottom then?
9: Yeah, it's interesting. Is it wide enough?
1: It looks like it's just about wide enough.
9: It's going to go under. Super.
15: So what we've done is, first of all, we've taken the fact that the boat needs to get under. And if you were really going to build this, we've taken the idea that each box would represent a height of 5 metres and 2 metres across. So in total, you'd have the bridge about 35 metres high and about 32 metres wide. Then down here, just for an extra bit, we've just added legs sticking out the side for a bit more interest and further stability.
11: สิ่งสุดท้ายที่จะให้พวกเธอทำก็คือการประเมินแต่ละสะพานที่ทำออกมาแล้ว
16: สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับที่เขาพูดถึงก็คือการเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริงอย่างที่อาจารย์พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ว่าเราชีวิตจริงมันเราไม่ได้เจอวิชาใดวิชาหนึ่งเข้ามาเราใช้ทุกวิชารวมกันสำคัญไงบ้างฮะการเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริงแล้วจะมีหลักขั้นตอนในการไปเชื่อมโยงให้เด็กเห็นได้ยังไงบ้าง
17: จริงๆในทุกๆเรื่องนะคะถ้า ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงบทเรียนเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกสนุกสนานแล้วก็ได้เห็นคุณค่าว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้อย่างในวิดีโอแบบนี้เขาก็จะมีการเชื่อมโยงสะพานแล้วก็ฐานหินหรืออะไรแบบนี
16: ้
17: ในชีวิตจริงเนี่ยใช้ในการขนส่งทำโน่นทำนี่อะไรแบบนี้ฉะนั้นทุกบทเรียนเลยถ้าเรามีการเชื่อมโยงแล้วเนี่ยเด็กก็จะแบบได้รู้ว่าแบบมันสามารถที่จะเอามาใช้จริงๆเด็กก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะจำแบบถาวรคือไม่ใช่สักแต่จำไปสอบอะไรแบบนี้ค่ะ
18: แบบเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเลยครับ
16: ค
18: ือเวลาเราจะสอนองค์ความรู้ใหม่หรือเนื้อหาใหม่ๆให้เขาเนี่ยเราต้องพยายามเชื่อมโยงกับองค์ความรู้เดิมของเขาก็คือชีวิตจริงของเขาก่อน ให้เขาสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วก่อนได
16: ้ครับ
18: แล้วก็พอเขาได้รับสิ่งใหม่เข้ามาก็จะไปเชื่อมต่อกับความรู้เดิมของเขาม ันก็จะต่อยอดเป็นเหมือนเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นความรู้ของเขาที่ยั่งยืน
16: ครับอะไรจะแนะนำได้ไหมครับว่าการปฏิบัติจริงพาไปนอกเกี่ยวกับวิชาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยฮะมันต้องเป็นการคิดนอกกล่อง
18: ผมว่าบางทีครูไทยเราเนี่ยเราไปยึดติดกับตัวเนื้อหามากเกินไปคือท่านต้องสอนวิชาเนื้อหาถึงตรงนี้ให้เสร็จ
16: ครับ
18: ถ้าอยากดูอย่างในวิดีโอเนี่ยคุณครูที่เขามาทัดกิจกรรมท้าทายตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้สอนอะไรเยอะเลยเนื้อหาคณิตศาสตร์นี่ไม่ได้เยอะเลยไม่ได้เป็นสมการไม่ได้ถอดรูทอะไรเลย
16: สมการง่ายมาก
18: ง่ายมากเลยคือมันเป็นเนื้อหาจริงๆถ้าพูดถึงถ้าสอนจริงๆคือ5นาทีจบ
16: ครับ
18: แต่เขาได้จัดกิจกรรมที่ใช้เวลาถึงครึ่งวัน
16: ครับคุณนิณาคิดยังไงฮะ
17: ก็จริงๆการพานักเรียนออกไปข้างนอกหรืออะไรมีการจัดกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ถ้านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาก็จะพบปัญหาพอเขาพบปัญหาเนี่ยเขาก็จะมันก็จะท้าทายความสามารถของเขาเขาก็จะพยายามหาคำตอบนะคะโอเคซึ่งบางทีมันอาจจะใช้เวลาในงานแบบเวลาเราจะสอนคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์แบบนี้ค่ะมันอาจจะใช้เวลานานแต่เมื่อเขาได้รับการฝึกกระบวนการหาความรู้แบบนี้บ่อยๆฝึกการแก้ปัญหาฉะนั้นพวกเนื้อหาอื่นๆที่เขาเจอเงี้ยพอเขาได้รับการฝึกแบบเนี้ยมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติคือต่อให้เนื้อหาเยอะโอเคเขาก็มีการฝึกการคิดอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นแบบเนื้อหาส่วนหนึ่งนักเรียนสามารถไปอ่านได้หรือค้นหาจากอินเทอร์เน็ต
16: เราอาจจะไม่ต้องสอนทั้งหมดใช
17: ่ใช่ค่ะเราอาจจะไม่ต้องสอนทั้งหมดแต่เมื่อเขาได้กระบวนการแล้วค่ะแล้วเขาได้รับการฝึกฝนบ่อยๆทักษะในการหาความรู้ทักษะการแก้ปัญหาแบบเนี้ยเด็กเขาก็จะแบบเกิดความชินหรือความชำนาญในการที่จะทำแบบนี้ฉะนั้นเนื้อหาเยอะก็จะไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขาอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะเพียงแต่เราจะต้องฝึกบ่อยๆอะไรแบบนี้
16: น่าคิดนะฮะเราจะสอนเนื้อหาเยอะๆจนบางครั้งต้องเหมือนต้องสอนให้จบเนื้อหาทั้งหมดนั้นหรือจะถอดเนื้อหาออกบ้างแต่จัดกิจกรรมให้เด็กจำสิ่งนั้นและนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตของเขาแบบนี้นะฮะแม่น่าสนใจทีเดียวครับนี่สุดท้ายก็คือการประเมินผลพอให้เด็กประเมินงานการทำงานของเขานี
17: ่
16: คิดว่ายังไงฮะดีหรือไม่ดีหรือจะควรจะเป็นยังไง
18: ผมว่าการที่ให้เด็กเขาประเมินตัวเองเนี่ย
16: ค
18: ือเขาจะยอมรับมากกว่าที่เราไปประเมินเขา
16: อ๋อเหรอ
18: คือการให้เขาประเมินกับหรือการที่ให้เพื่อนเขาประเมินเนี่ย
16: เพื่อนประเมินเพื่อนนะฮะ
18: เพื่อนประเมินเพื่อนอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าจริงใจ
16: อ๋อ
18: จริงใจกว่ากันแล้วก็ใกล้ชิดกันแล้วก
16: ็
18: รู้สึกว่าเขาจะต้องพัฒนาขึ้นด้วยตัวเอง
16: ครับ
17: ก็คือจริงๆกับการให้เด็กประเมินเนี่ยก็คือดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเน้นการประเมินตามสภาพจริง
16: คือ
17: เด็กเรียนรู้อะไรหรือทำอะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะประเมินตามนั้นฉะนั้นการที่ให้เด็กนอกจากครูเป็นคนประเมินเด็กและเด็กก็ประเมินตัวเองบ้างแล้วก็ประเมินเพื่อนแบบนี้ค่ะเขาจะได้รู้ว่าเขามีปัญหาหรือติดขัดตรงขั้นตอนตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะเพราะบางครั้งครูเวลาครูประเมินครูก็จะมักจะประเมินผลสุดท้ายที่เวลาได้เป็น
16: เมื่อเห็นผลงานออกมาแล้ว
17: อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบเขาเนี่ยมีติดขัดอะไรหรือว่าประเมินตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน
16: ครับทั้งหมดนี้คงจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการคิดนอกกล่องหรือคิดนอกกรอบในการเรียนการสอนบ้านเราครับบางอย่างเราทำกันมานานนานเกินไปก็จะเป็นความเคยชินถ้าลองมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วก็เกิดผลดีทั้งคุณครูและตัวเด็กเองก็น่าสนใจนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครูไทยหลายๆท่านนะครับขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านครับที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราครับคุณครูปัญญาคุณครูนายนานะครับขอบคุณมากครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่นะครับหรือถ้าอยากชมรายการย้อนหลังหาตอนเก่าๆมาชมตอนนี้ก็ตามนะครับเชิญได้ที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KBS ครับแล้วพบกันนะครับวันนี้ลาพร้อมกับครูทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับ
เราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้

ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับ

ซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้โฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ูแต่ละท่านลองทำหุ่นถุงกระดาษโดยตกแต่งตามจินตนาการได้หลากหลายซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็ได้ตกแต่งหุ่นถุงกระดาษของตนเองด้วยสีสันที่สวยงามและมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปซึ่งสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาทำได้
1: ตอนนี้เราก็มีสวนสัตว์ย่อมๆอยู่ตรงนี้นะคะมีตัวสิงสาราสัตว์มากมายไหนลองให้ดูสิคะว่า

0: มีตัวอะไรบ้างมีโอ้อันนี้ไม่ใช่สัตว์นะคะเป็นคนชนเผ่าคนป่าหน้าตาแปลกมากเลยแล้วน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีส่วนที่มันนูนขึ้นมาด้วยนะคะมีกระต่ายนะคะน่าเอ็นดูคุณปูนะคะคุณแกะนะคะแล้วก็คุณกบกับคุณไก่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตั้งเวลาทำหุ่นแล้วเนี่ยเราต้องตั้งชื่อด้วยเพราะว่าเขาจะได้เป็นมีชีวิตจริงขึ้นมาได้นะคนนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นเราจินตนาการแล้วให้เด็กรับรู้ด้วยแล้วเด็กเองเนี่ยเวลาเขาทำหุ่นขึ้นมาเขาต้องทะนุถนอมมันเพราะมีชื่อมีตัวจริงแล้วนะคะก็เป็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของเราแล้วก็ไม่ต่างกันกับเด็กถ้าเด็กจะทำเนี่ยเขาจะหลากหลายกว่าเราอีกเราได้หุ่นอย่างนี้มาแล้วเราก็จะมีอีกอย่างนึงที่จะแนะนำเป็นอย่างง่ายอันนี้สอนเด็กได้ดีแต่ว่ามันพูดไม่ได้แต่ว่ามันทำอะไรได้ตลกดีนะคะอย่างเช่นตัวนี้สามารถเป็นช้างนะคะไปลองดูนะคะตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นลิงแล้วก็สามารถจะมีแขนได้แต่ว่ามันอย่างเงี้ยทำไมนิ้วเราสั้นเลย มือเล็กเล็กมากเลยนะคะอันเนี้ยมีแขนก็เจาะรูออกแบบต่างๆนานาเอาลักษณะเด่นของตัวละครเนี่ยมาใช้ถ้าเผื่อว่าเราจะพูดถึงวัวนี่เด่นตรงขาวใช่ไหมคะก็มีขาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งทำง่ายแต่ว่าได้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะอย่างนะคะ
1: ใครอยากมีผมไปไว้ที่บ้านบ้างยกมือขึ้นโอ้โหวันนี้ผมต้องขอร้องให้คุณครูนุชช่วยสอนน้องๆหน่อยได้ไหมครับได้ครูนุชจะสอนให้เลยนะคะใครอยากทำยกมือสูงๆอีกทีรอแป๊บนึงนะคะถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆรู้จักกับอุปกรณ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างมีกระดาษสีแล้วก็มีสีแล้วก็มี
2: กาว
1: นะคะมีกาวมีสีด้วยและที่สำคัญที่สุดและอันตรายก็คือ
2: กันไก
1: สีขาวเป็นรูปทรงวงรีนะคะแล้วก็มีกระดาษสีอีกสีหนึ่งสีเข้มขึ้นมาหน่อยเป็นวงรีขนาดเล็กทำสองข้างเลยนะคะทำสองข้างเลยทำเหมือนกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวแต่งตัวเสื้อก่อนก็ได้ลูกแล้วค่อยทำแขนมันก็ได้แต่งตัวเสื้อก่อนตัวเสื้อมันก่อน
2: เสื้อแบบไหน
1: นี่ไงกระดาษหนูใส่ไปเลยลวดลายหนูจะใส่แบบไหนหนูใส่ได้เลยทำลายเสื้อมันด้วยกระดาษสีเลยค่ะอยากได้ลายแบบไหนตัดเองเลยสีไม้เรามีทำไปเลยค่ะลุยได้เลยจะมีตัวอย่างให้เด็กๆเด็กๆจะประดิษฐ์เหมือนก็ได้หรืออาจจะตกแต่งอีกแบบนึงตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆก็ได้ค่ะเป็นการปลูกฝังในการดูแลรักษาของด้วยเหมือนตัวเองทำเองก็รู้สึกรักรู้สึกผูกพันรู้สึกห่วงน้อง Rabbit จะมาสอนเกี่ยวกับฤดูกาลเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดสนทนากับเจ้า Rabbit ด้วยเราออกมาคุยกันดีไหมเกี่ยวกับฤดู

0: ให้เด็กๆในแต่ละกลุ่มเนี่ยคิดพับหุ่นมือค่ะแล้วก็ให้เด็กลองพูดสนทนากันแล้วก็ให้มาออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนค่ะแล้วก็สังเกตแล้วเด็กๆ เขาก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้รับความรู้มากขึ้นค่ะสื่อที่คุณครูเคยใช้อาจจะเป็นจากเสียงเพลงอาจจะเป็นสื่อจากคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางด้านการฟังในด้านเดียวแต่ถ้าเรานำหุ่นมือมาใช้เนี่ยเด็กๆ เขาจะฝึกทุกอย่างเลยทั้งกล้ามเนื้อมือทั้งความคิดทักษะการพูดการทำงานร่วมกับเพื่อนเนี่ยค่ะเขาได้ทุกอย่างเลยค่ะ
1: ทีนี้ก็มาถึงหุ่นอีกแบบหนึ่งซึ่งทำกันมากนะคะแล้วก็ง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันต้องทำแล้วเชิดได้ดีด้วยคือหุ่นถุงเท้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือว่ามันเอื้อให้เป็นหน้าตาสัตว์อยู่แล้วเราต้องเอามือเราลองใส่ไปทุกครั้งเพราะว่าหุ่นเนี่ยเราต้องลองใส่ลองเชิดแล้วก็ทำไปด้วยที่เคยทำเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็ตึงตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วขยับปากได้แล้วแต่จะให้มันเห็นชัดขึ้นแล้วตกแต่งเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ติดกาวแต่ตอนติดเนี่ยต้องมีมือเราอยู่นะเพราะถ้าไม่มีมือหมายถึงว่าตอนติดกาวเนี่ยมันไม่ยืดใช่ไหมพอติดกาวไปแล้วเอามือใส่มันก็ยืดกาวก็หลุดก็ใช้ไม่ได้นะคะเป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นอย่างง่ายมีอีกแบบนึงอันนี้กระดาษอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วติดกาวตรงเนี้ยเข้าไปแล้วก็แงบๆนะอีกอย่างนึงคือกระดาษนี้อยู่ข้างในนี้เลยคือต้องทากาวบริเวณนี้ก่อนรอบๆนะคะทารอบๆนะคะแล้วค่อยๆสวมเข้าไปอย่าให้กาวติดกันกาวที่ใช้ต้องเป็นกาวประเภทติดทนนานนะคะ
2: คุณครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการประดิษฐ์หุ่นถุงเท้าให้ออกมาเป็นรูปร่างของสัตว์ชนิดต่างๆเพราะรูปร่างของถุงเท้ามีลักษณะยาวคล้ายกับรูปหน้าของสัตว์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ
3: สวัสดีครับ
4: เพื่อนเพื่อนเห็นไหม
3: เพื่อนเห็น
4: พี่ม้าวันนี้พี่ม้าจะได้ข่าวว่าโรงเรียนเนี้ยเขารับสมัครนักกีฬากันนี่นะ
3: พี่ม้า
4: จะมาคัดเลือก
3: นักกีฬาสี
4: วันนี้ใ
3: ครจะสมัครยกมือขึ้น
4: จะเป็นนักกีฬาใช่ไหม
5: พี่ม้าหนูจะมาสมัครเป็นนักกีฬา
4: วิ่งมาแล้ววิ่งไปไหนคนไหนเอาเพื่อนๆชูเพื่อนเพื่อนๆที่อยู่นอกสนาม
3: เพื่อนๆที่อยู่นอกสนาม
4: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
3: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
4: พร้อมไหมครับ
3: พร้อมไหมครับ
6: พร้อมแล้ว
4: อันนี้เป็นฝ่ายสีเหลืองนะเพื่อนๆนับใหม่นะนับ1มีกี่คนคะตกลงทีนี้ถ้าคุณครูเพิ่มอีก1ฝ่ายเอ้าใครจะมาจับครูดีนะใครจะมาจับเมื่อกี้นี้มือลงก่อนเมื่อกี้นี้เรามีเลขอะไรแล้วเลขอะไรคะเลข10เลข10ไหนที่ดาทิพย์มาเขียนเลข10ให้คุณครูดูซิสีดาทิพย์เขียนลงไปที่กระดานตัวใหญ่ๆเลยนะโอ้เยี่ยมมากถูกไหมคะ
6: ถูก
4: แสดงว่าเลข10มีเลขอะไรอยู่ด้วยกันเลข1กับเลข
6: 0
4: ถ้าคุณครูจะเพิ่มอีก1สีเอาสีนี้เป็นสีอะไรดีนะเมื่อกี้สีขาวสีเหลืองอันนี้เป็นสี
6: เขียว
4: เรามานับดูว่าสีเขียวจะมีกี่ตัวพร้อมไหมคะเด็กๆเอาเพื่อนๆช่วยกันเริ่มหนึ่ง
6: สาม
4: สี่ห้าเอาล่ะแสดงว่ามีสีเขียวอีกกี่คนคะ
6: ห
4: ้าคนแล้วใครจะตอบคุณครูได้ว่าเมื่อกี้เรามีอยู่แล้ว10เราจะเพิ่มอีก5เป็นเท่าไหร่15วันนี้ที่ได้ใช้หุ่นมือเข้ามาเด็กๆรู้สึกจะชอบแล้วก็สนใจกับการเรียนมากขึ้นนะคะพอคุณครูได้เอาหุ่นมือมาใช้เขาจะให้ความสนใจแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ คิดว่าเขาก็คงจะเข้าใจมันรวบรวมกับในเนื้อหาได้ดีอะค่ะก็พอให้เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดเขาก็ทำได้ถูกเลยอะค่ะเขาทำได้ถูกต้องแล้วก็นับจำนวนได้นับจำนวนได้ถูกต้องรู้ว่าค่าของตัวเลขเนี่ยมีอยู่ในหลักอะไร
1: คุณครูคงสงสัยว่าเรามีหุ่นแล้วอย่างง่ายๆเนี่ยนะคะแล้วเราจะไปเล่นยังไงแล้วจะมีเล่นที่ไหนที่โรงเรียนเนี่ยมีฉากอะไรไหมสำหรับอ้าวคิดว่าฉากเนี่ยมันไม่ค่อยวุ่นวายนะคะตราบใดที่เราไม่เล่นเป็นแบบเป็นโชว์แบบการแสดง

0: งแบบเป็นละครเราไม่ต้องมีฉากก็ได้เราสามารถใช้บอร์ดที่โรงเรียนแล้วติดผ้ากระดาษนะคะโต๊ะมาตะแคงมาคว่ำแล้วก็มีผ้ากระดาษตกแต่งบ้างนิดหน่อยเข้าใจว่าของอุปกรณ์เหล่านี้ที่โรงเรียนคงมีอยู่แล้วนะคะ
1: ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้มาแสดงเป็นหุ่นเชิดในเรื่องสำนวนนะคะตามแต่ว่ากลุ่มใครจะได้สำนวนอะไรเพราะฉะนั้นเพื่อนในวันนี้เขาได้สำนวนอะไรนั้นให้พวกเราได้ติดตามชมนะคะ
2: เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะแผ่นดินถล่มพี่ดูคิดดูว่าแผ่นดินถล่ม
3: วอยวายอะไรมาเสียงดังเชียว
2: แผ่นดินถล่มนะสิแผ่นดินถล่ม
3: ฮะแผ่นดินถล่มเหรอ
2: ไปดูกันก่อนเถอะ
3: ฉันเราไปกันเลย
2: เนี่ยเห็นไหมเสียงมะพร้าวหล่นตั้งหากเธอมั่วแล้วใช่เหรอเดี๋ยวลองจับก่อนใช่ด้วยหน้าแตกไปแล้วเห็นไหมทีหลังอ่ะเธออย่าตื่นตกใจเกินกว่าเหตุนะ
1: จากเรื่องวันนี้คิดว่าได้ข้อคิดไหมคะ
3: ได
1: ้ไหม
3: ไ
1: นะอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรเกินกว่าเหตุ
4: การแสดงหุ่นเชิดในสำนวนไทยให้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการกับนักเรียนค่ะแล้วก็ทำให้สำนวนไทยจำได้ง่ายค่ะมันเชิดยากค่ะแต่ว่าตอนมาดูเพื่อนเล่นหนูทำให้หนูคิดว่ามันง่ายขึ้นค่ะ
1: กิจกรรมเมื่อกี้ก็คือโยงเข้าสู่ในบทเรียนเรื่องสำนวนไทยนะคะซึ่งจะมีสุภาษิตคำพังเพยนะคะในกลุ่มของภาษาไทยนะคะในกลุ่มของสำนวนเนี่ยแล้วเราก็ให้เด็กเนี่ยลงความเห็นเราก็ใช้หุ่นเนี่ยมาแสดงโดยให้เด็กเขาสร้างบทขึ้นมานะคะสร้างบทเป็นสำนวนที่เขาเลือกขึ้นมา1สำนวนเด็กก็สนใจที่จะทำหุ่นนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่ดี
0: คือหุ่นเนี่ยเป็นเรื่องของการลองและอารมณ์ใจจิตใจที่รักในการทำงานนี้นะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กว่างั้นเถอะทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยหุ่นมันมีอีกมากมายหลายอย่างแล้วก็ทำจากสิ่งวัสดุได้หลายอย่างนะคะก็ขอฝากไว้ว่าคุณครูคงจะนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กๆแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะ
5: เป็นสื่อการสอนที่ดีแล้วก็น่ารักและก็ไม่ยากสำหรับเด็กๆวัยนี้คือเขาสามารถทำได้มันช่วยเสริมให้เด็กๆอยากเรียนรู้เพิ่มสนุกกับการเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนของเล่นแต่สามารถให้ความรู้ได
1: ้จากสื่อหุ่นมือหุ่นถุงกระดาษอะไรพวกนี้นะคะมันจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากขึ้นแล้ว1เด็กได้สร้างสื่อเองนะคะได้รู้จักว่าทำยังไงได้ไปต่อยอดแล้วก็จะได้แสดงออกนะคะ

เมื่อพูดถึงการเรียนการสอนย่อมมีการจดบันทึกเนื้อหาที่เรียนลงในสมุดบันทึกซึ่งบางครั้งหากเป็นเนื้อหาที่ยาวอาจยากแก่การจดจำของนักเรียนและในปัจจุบันนี้ก็มีการคิดค้นรูปแบบการจดบันทึกอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจดจำ

0: ของสมองคนเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการเขียนแผนผังความคิดหรือที่เรียกกันว่า Mind Mapping รายการครูพบกูรูสัปดาห์นี้จึงได้เชิญท่านอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Mind Mapping อีกท่านหนึ่งของเมืองไทยมาให้คำแนะนำแก่คุณครูเพื่อให้นำความรู้เรื่องการเขียน Mind Map ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง
1: Mind Map จริงๆแล้วมันก็คือเครื่องมือในการจดบันทึกความคิดโดยใช้สมองสองซีกนะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคใหม่ซึ่งมันเกิดขึ้นในโลกนี้มาตั้ง40ปีมันเกิดขึ้นมาจากนักจิตวิทยาชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อคุณโทนี่บิวซานนะฮะคุณโทนี่เนี่ยเขาก็เรียนเก่งมาพอสมควรสมัยเป็นนักเรียนมัธยมแต่พอขึ้นมหาวิทยาลัยเขาพบว่ายิ่งจดเลคเชอร์จากอาจารย์มากๆเนี่ยคะแนนเขายิ่งน้อยลงเขาก็เริ่มตั้งข้อสงสัยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยไปสำรวจคนเก่งๆของโลกอย่างเช่นไอน์สไตน์เคนเนดีปิกัสโซอาร์เธอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเอ๊ะพวกนี้จดยังไงเขาพบว่าพวกนี้เขาจดมีเทคนิคอย่างที่เอามารวมกันเป็นMind Mapเช่นใช้สีนะฮะใช้เส้นใช้ภาพอะไรพวกนี้นะฮะแล้วเขาก็เลยมารู้อีกอย่างว่าเออไอการใช้พวกนี้มันคือการใช้สมองสองซีกเพราะนั้นก็คือว่าเป็นการเอาสมองสองซีกเนี่ยมาใช้ร่วมกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับอายุเพศและวัยของแต่ละคนนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยแน่นอนคุณจะในการเรียนเช่นไปสรุปบทเรียนที่เขาเรียนมาไปทำงานเป็นกลุ่มกับงานเพื่อนๆร่วมทีมอะไรเงี้ยนะฮะเมืองไทยเนี่ยคนรู้จักแมปเนี่ยเป็นล้านๆคนนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ารู้จักไม่ค่อยถูกวิธีนักมีการเขียนแมปผิดๆกันอีกเยอะนะฮะก็อันนี้ก็เป็นภารกิจที่ใหญ่เหมือนกันต้องแก้ให้กับทั้งครูอาจารย์นักเรียนทั้งประเทศนะเพราะว่าการเขียนแมปที่ผิดกับที่ถูกเนี่ยมันผิดกันอย่างฟ้ากับดินนะฮะ
2: อยากเรียนรู้กับอาจารย์ธัญญานะคะเพราะว่าอาจารย์ธัญญาเนี่ยมีความถนัดแล้วก็ในเรื่องของการทำ Mind Map นะแล้วก็เวลาเราถามอะไรเงี้ยท่านก็สามารถเจาะลึกได้
3: อยากจะให้คุณครูธัญญานั้นช่วยอธิบายวิธีการเขียน Mind Mapping ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็หลักการใจความสำคัญนั้นทำอย่างไรนะครับเพื่อจะได้ต่อยอดให้กับเด็กนักเรียนในการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งตัวเองก็ยังคิดว่ายังทำไม่ถูกต้องเท่าไหร่อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าความชัดเจนที่มากกว่านี้เพื่อนำมาปรับปรุงในงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับ
4: ก็มีความเข้าใจในระดับนึงอะค่ะแต่คิดว่าคงไม่ถึงว่ามากเพียงแค่เอามาใช้ได้ในชั้นเรียนคาดหวังว่าจะรู้การเขียนเกี่ยวกับ Mind Mapping ที่มันถูกต้องนะคะจะได้เอามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนแล้วก็จะได้นำไปใช้กับวิชาอื่นด้วย
5: คิดว่าการทำ Mind Mapping เนี่ยเหมือนกับเป็นการทำแผนผังการทำโครงสร้างที่มันจะต้องมีกรอบให้อยู่ในกรอบในเงื่อนไขก็อยากจะได้วิธีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำ Mind Mapping ที่ถูกต้องตามหลักสากลจากอาจารย์ธัญญาค่ะ
0: อาจารย์ธัญญาเปรียบเทียบความสามารถในการจดจำของสมองคนเราระหว่างข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือกับข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
1: เริ่มเลยครับให้อ่านทุกคำนะฮะพยายามจำทุกคำให้ได้โดยไม่ต้องจดนะครับไม่จดนะครับเดี๋ยวคำหายไปไม่จดนะครับเอาละครับหยิบปากกาครับจดทุกคำที่จำได้นะครับลองนับสิครับว่าจดกี่คำครับ
6: ได้8คำค่ะ
1: ครับอาจารย์จำลองครับ
7: 6คำครับ
1: ชุดนี้มา
6: ได้4คำค่ะได้8ค่ะ
1: 15สูงสุดคือ8คำนะฮะเรามาต่อกันนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้เราใช้เวลา16วินาทีเท่าเดิมนะฮะแต่ที่นี่เป็นคำเนี่ยผมจะขึ้นภาพให้เราดูแล้วลองจำภาพทั้ง16ภาพโดยไม่ต้องจดเหมือนเดิมนะครับจะมี16ภาพในเวลา16วินาทีนะให้พยายามจำไม่ได้เริ่มเลยครับจำอย่างเดียวไม่ต้องจดนะครับเบอร์หนึ่งครับเป็นรูปอะไรครับ
6: แม่ลูกพระจันทร์
1: พระจันทร์เต็มดวง
6: พระจันทร์ขึ้นเซียวข้างแรม
1: โอเคข้างแรม
6: สิบไม
1: ่ห้าสิบเบอร์สิบกุหลาบนะฮะอันนี้กุหลาบดอกนี้สีอะไรครับ
6: สีแดง
1: เลยครับเราจำได้เกินครึ่งไหมฮะเกินครึ่งนะฮะคำเดียวกันเลยครับเมื่อตอนต้นเนี่ยนะจำไม่ได้นะฮะถ้าเทียบตัวหนังสือกับภาพเนี่ยนะสมองเราเนี่ยจำภาพได้มากกว่าช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องแมปที่ถูกต้องกับแมปที่ไม่ค่อยถูกนักนะครับตอนนี้ จะเริ่มไปนี้เด็กเลยครับสิ่งที่ไม่ใช่แมปเนี่ยคืออะไรครับคือการเอาความคิดเอาข้อมูลเนี่ยไปขังไว้ในวงเหมือนกับเราเนี่ยไม่อยากติดคุกนะฮะความคิดเราข้อมูลเราก็ไม่อยากติดคุกพอไปล้อมปั๊บหนึ่งไปขังไว้เลยก็ออกไม่ได้เราก็คิดต่อยอดเดี๋ยวจบแล้วแค่นี้นะฮะอันนี้อันที่หนึ่งที่ผิดเยอะอันที่สองเนี่ยใช้คำยาวเกินไปหนึ่งกิ่งหนึ่งข้อความไอการที่มันยาวเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีอะไรที่จะต้องย่อยเนี่ยนะสมองมันคอมพิวเตอร์คือมันย่อยแต่0 1 0 1เราไปใส่เยอะๆเนี่ยสมองก็ไม่ย่อยนั้นเด็กอ่านปั๊บยาวๆไม่เอาละเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรนะนั้นเราย่อยเป็นคำๆเนี่ยยิ่งคำสั้นยิ่งดีนั้นการเขียนแมปเนี่ย1เก่ง1คำเสมอเราเริ่มจากอุปกรณ์นะเวลาเขียนแมปเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้กระดาษที่ไม่มีเส้นนะฮะแล้วกระดาษเนี่ยต้องวางตามแนวนอนเสมอถามว่าทำไมแนวนอนนะฮะต้องหยิบกระดาษมาหนึ่งใบเลยครับผมหยิบกระดาษไปใบอาจารย์ครับโอเคนะฮะเราคิดว่าถ้าเราวางตามแนวตั้งเนี่ยนะฮะบางครั้งต้องมองสองครั้งเห็นทั้งหน้าแนวนอนปั๊บเนี่ยนะสายตามันกวาดทั้งหมดไปเลยแล้วปากกาดินสอให้มีอย่างน้อย6สีเพราะว่ากิ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมัน5หรือ6กิ่งนะครับ12สียิ่งดีครับนะฮะแล้วก็ควรจะมีปากกาเน้นสีด้วยเผื่อเตือนถ้าสนใจเนี่ยปากกาเน้นสีป้ายนั้นอันนี้คือเรื่องของอุปกรณ์นะฮะแก่นแกนเนี่ยคือหัวใจของสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรียนสิ่งที่อยากจำนะฮะแก่นแกนก็คือถ้าเป็นหนังสือเคมีเนี่ยคำว่าเคมีคือแก่นแกนนะฮะถ้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์เราเรียนเรื่องของพระเนศวรพระเนศวรเป็นแก่นแกนนั้นหัวใจของเรื่องคือว่าตรงกลางเรียกว่าแก่นแกนนะแก่นแกนนี้เนี่ยต้องอยู่ตรงกลางหน้าเสมอให้ถึงกลางหน้าเพราะว่าสายตาเราเนี่ยเรามองเนี่ยมันจะพุ่งมาที่กลางหน้ามากกว่าที่มุมซ้ายมือที่เราเคยเขียนนะฮะนั้นกลางหน้าจุดสนใจแล้วเอาไว้ตรงกลางเลยเพราะอยากให้สมองสนใจเอาไว้ตรงกลางหน้านะและแก่นแกนเนี่ยถ้าเป็นภาพได้ยิ่งดีเพราะภาพจะช่วยในการจำถ้าไม่ได้จริงสัญลักษณ์ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงมันยากจริงหาภาพได้คำก็ได้แต่คำเนี่ยก็มีสีสันนิดหนึ่งนะฮะตัวหนังสืออาจจะตัวหนึ่งสีหนึ่งอีกตัวหนึ่งสีหนึ่งเพื่อให้มันเกิดความหลากหลายนะฮะแล้วก็แก่นแกนเนี่ยคุณมีน้อย3สีเพราะสีเดียวน่าเบื่อ2สีดีขึ้น3 4 5สีใช้สีเยอะยิ่งดีคราวนี้แก่นแกนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระดาษถ้ากระดาษขนาด A4 เนี่ยก็สักเหรียญ10บาทกระดาษใหญ่ขึ้นมาให้เหมาะสมกับขนาดของกระดาษนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคืออย่าไปล้อมแก่นแกนการล้อมปั๊บเท่ากับเราขังแก่นแกนไว้แล้วคุณล้อมปั๊บเลยครับเส้นที่มาเชื่อมเนี่ยไม่เชื่อมกับแกนละเชื่อมกับวงล้อมละมันก็ไม่ออกสิ่งเราคิดนะอันนี้คือเรื่องของแก่นแกนนะครับคราวนี้พอได้แก่นแกนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดกว้างก่อนนะคือว่าเราดูว่าเรื่องที่เราเขียนเนี่ยเรื่องเราดูเรื่องจะท่องเนี่ยมันมีสำคัญบ้างก็คิดมาแรกผมเรียกว่ากิ่งแก้วกิ่งแก้วคืออะไรครับคือเรื่องสำคัญหัวเรื่องสำคัญนะฮะเช่นเป็นหนังสือกิ่งแก้วคือบทต่างๆเพิ่มบทความกิ่งแก้วคือหัวข้อบทความนั้นนะฮะนี่กิ่งแก้วเนี่ยต้องให้ติดกับแก่นแกนเสมอให้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับกิ่งไม้เนี่ยมันออกมาจากลำต้นมันก็ออกมาจากต้นเลยไม่ใช่ว่าห่างๆกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องกระจายรอบแก่นแกนมันก็ต้นไม้อะกิ่งไม้มันก็กระจายรอบๆมันไม่ออกไปข้างใดข้างหนึ่งนะฮะงั้นระหว่างที่ระบายสีเนี่ยไม่ใช่ว่าระบายสีเฉยแต่ว่ามันช่วยสมองซีขวาเนี่ยทำงานนะครับและ1กิ่งเนี่ยนะคุณจะเป็น1สีถ้าไม่ใช่1สีคือว่ากิ่งเดียวกันก็สีเดียวกันไปแล้ว1กิ่งเหมือนกันคือว่า1คํา1ภาพหรือ1สัญลักษณ์นะครับคือให้เป็นกิ่งละคำกิ่งละภาพอยู่เสมอนะครับและเส้นในกิ่งเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งกิ่งแก้วและกิ่งอื่นๆเนี่ยควรจะเป็นเส้นโค้งเรียวจะดูสวยงามเพราะว่าธรรมชาติจริงไม่มีเส้นตรงนะทำไมกิ่งแก้วมันต้องหนาเนี่ยเขาบอกมันต้องหนาเพราะว่าเหมือนกับต้นไม้เนี่ยกิ่งแรกมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกกิ่งไปเนี่ยมันรับน้ำหนักได้เราง่ายๆว่ารากแก้วเนี่ยมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกรากฝอยได้คล้ายกันความหนาเนี่ยนะต่อมาก็เป็นกิ่งก้อยนะกิ่งก้อยคืออะไรกิ่งก้อยคือประเด็นรองของกิ่งแก้วนะอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสือเนี่ยกิ่งแก้วคือบทและกิ่งก้อยคือหัวข้อย่อยของบทนั้นนะกิ่งก้อยเนี่ยก็ควรจะเป็นสีเดียวกับกิ่งแก้วเพื่ออะไรครับเพื่อเห็นรวมชุดเดียวกันนะอย่างเช่นกิ่งก้อยเรื่องของพระเนศวรเนี่ยก็พระเนศวรทั้งกิ่งไปเลยอีกกิ่งนึงในกิ่งพระนารายณ์พระนารายณ์ก็สีเดียวกันเด็กอ๋อนี่เป็นพระเนศวรพระนารายณ์หรือว่ากิ่งก้อยเรื่องอะตอมก็อะตอมทั้งกิ่งเลยถัดมาครับเส้นในกิ่งก้อยเนี่ยต้องต่อจากกิ่งแก้วเสมอนะเหมือนกับว่าให้มันโยงเชื่อมกันแล้วก็เวลาเราเขียนเนี่ยนะฮะให้เส้นเนี่ยอยู่ใต้คำเสมอนะฮะเพราะอะไรครับเพราะสมองเราเนี่ยสนใจถึงอยู่เหนือพอเราขีดเส้นแล้วเอาคำข้างใต้เนี่ยสมองไม่มองข้างบนอีกนะฮะไม่บอกว่า
6: ราต้องขีดเส้นใต้นะฮะต่อมาก็บอกว่า

0: เราเขียนแมปเนี่ยฮะเราสื่อด้วยคำอยู่ส่วนหนึ่งนั่นคำก็เป็นส่วนสำคัญมันต้องมาว่ารูปไม่ได้นะฮะสายลักษณ์ไม่ค่อยเป็นก็ยังเขียนคำได้แต่คำเนี่ยขอเป็นคำสั้นๆคำมูลหนึ่งจริงหนึ่งคำเสมอนะอย่าพยายามเขียนเป็นวลีประโยคเพราะสมองเนี่ยไม่ได้process ข้อมูลหรือว่าจัดระบบข้อมูลเป็นคำๆยาวๆยิ่งคำสั้นยิ่งจัดง่ายเรียงลำดับง่ายคิดง่ายนะฮะแล้วก็คำเนี่ยก็คือว่าถ้าภาษาไทยคือว่าเอาคำประเภทประเด็นหรือว่าข้อใหญ่ใจความนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เขียนตัวใหญ่ตัวนำจะดีกว่าตัวเล็กเพราะตัวเล็กเนี่ยมันจะคล้ายกัน A B C D เหมือนกันหมดแต่ว่าตัวใหญ่ A มันจะเห็นชัดกว่านะฮะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเด็กจดเล็กเช่นไม่เคยทันจดยาวไม่ทันเพราะว่าเขาจดทั้งประโยคเลยว่าถ้าจดเป็นคำเดียวเนี่ยเขาจดน้อยลงเขาก็บรรจงเขียนได้นะฮะ
1: คุณครูทั้ง4ท่านเริ่มต้นเขียน Mind Map แผ่นแรกที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองโดยมีอาจารย์ธัญญาคอยให้คำแนะนำในเรื่องการเขียนที่ถูกต้อง
0: เริ่มคิดพยายามคิดกว้างก่อนเสมอนะมีกิ่งใหญ่ๆก่อนเสมอนะฮะแต่ถ้าเรามีคำคีย์เวิร์ดอยู่บนกิ่งนะครอบครัวมีใครบ้างมีพ่อมีแม่มีน้องมีแฟนอะไรก็ว่าไปนะเอาละครับเราได้เขียนแมปกันประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับลองดูแมปของตัวเองดิครับเป็นไงบ้างครับมีสีสันนะฮะน่าสนใจกว่าเขียนแบบเป็นเรียงความเยอะแยะนะครับคราวนี้ผมอยากให้จับคู่กันเลยครับลองเล่าสู่กันฟังนะใครเล่าก่อนกันเลยครับว่าเราคือใครเมื่อเราไม่รู้จักกันมาก่อน
2: ก็มีพี่น้องอยู่ทั้งหมด4คนนะครับก็คือคนแรก พี่สาวคนโตนะครับอายุ35ปีตอนนี้ทำงานเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะครับ
3: 5หัวข้อนะคะหัวข้อที่1เป็นชื่อหัวข้อที่2เป็นประวัติการทำงานหัวข้อที่3เป็นครอบครัวหัวข้อที่4คำว่างานแล้วก็หัวข้อที่5เป็นความชอบนะคะ
4: แบ่งหัวข้อเป็นประวัติครอบครัวงานอิเดเรกแล้วก็งานนะคะประวัตินี้ตอนประถมพี่เรียนอยู่ทัชรินนะคะตรงบางเขน
0: อาจารย์ศรีวันเนี่ยนะจะเริ่มจากการอธิบายว่ามีอะไรก่อนเช่นการศึกษาครอบครัวงานเล็กการทำงานเนี่ยนะให้เด็กเห็นภาพรวมเลยแล้วเขาจะต่อได้ง่ายนะ
5: วันนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะเด็กได้เรียนรู้ตอนแรกเลยก็คือเรียนรู้จากของจริงการนำวัสดุมาให้เด็กสัมผัสนักเรียนรู้สึกยังไงแล้วก็มีลักษณะยังไงแล้วเสร็จแล้วก็เอามาทำ mind map โดยให้ความรู้ของเด็กไปก่อนแล้วก็ใส่กฎของ mind map เข้าไปแล้วให้เด็กฝึกทำค่ะลักษณะการเขียนนะคะเขาจะให้นักเรียนเขียนโดยใช้ในกระดาษ A4 นะคะลักษณะการเขียนโดยใช้กระดาษ A4 นะคะแล้วก็วางนะคะหัวข้อเรื่องเราทำเรื่องอะไรคะนักเรียนวันนี้เราทำเรื่องอะไรเรียนรู้โดยเขียนหัวข้อเรื่องไว้ตรงกลางสมบัติของวัสดุอยู่ตรงกลางนะคะแล้วนักเรียนรู้ว่าวัสดุมีอะไรบ้างมีคำมีไม้มีอะไรอีกคะผ้ามีอะไรคะโลหะแก้วแต่นี้มันมีข้อแม้ในการเขียนแขนงหรือลากแก่นแก้วตรงนี้ให้นักเรียนใช้สีเดียวกันนะคะอย่างเช่นนักเรียนอยากได้ไม้สีเขียวนักเรียนก็ว่าเขียนสีเขียวหมดทั้งแผ่นนะหมดทั้งแผ่นถ้านักเรียนนะคะทำเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะผ้านักเรียนก็จะใช้กระดาษดินสอสีแดงในการเขียนผ้าลงไปทั้งหมดรวมทั้งตัวอักษรนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนเขียนโลหะนักเรียนก็ใช้อีกสีหนึ่งนะคะครูขอแนะนำให้ใช้สีสด

0: สมมุติว่าผ้านักเรียนใช้ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนใช้ผ้าตรงนี้ผ้าสมบัติของผ้าเป็นอย่างไรนักเรียนก็บอกว่าผ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรครับปิงเป็นยังไงคะมีคำว่านุ่มนะเขียนง่ายๆเป็นคำว่านุ่มแล้วมีอะไรอีกยืดหยุ่นได้บางคนก็บอกว่ายืดได้ก็ใช้คำว่ายืดสิ่งสำคัญของนักเรียนในการทำ mind mapping นักเรียนเขียนอะไรลงไปควรเขียนบนเส้นนะคะบนเส้นบางคนบอกครูครับผมวาดภาพได้ไหมได้ถ้ามันในกรณีถ้ามันสัญลักษณ์นั้นมันแทนด้วยผ้าได้คำว่าผ้าเธอก็วาดภาพผ้าไป
1: นักเรียนชั้นประถมปีที่3ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของคุณครูอุดมลักษณ์เขียน mind map ของตัวเองอย่างตั้งใจเพื่อสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุแทนการจดบันทึกลงในสมุดพบว่าบรรยากาศในการทำงานของเด็กๆเป็นไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

0: ธิบายเรื่องสมบัติของวัสดุครับผมเริ่มแรกไม้นะครับแข็งและมีความทนทานคงมีความคงรูปติดไฟแล้วจะไหม้ครับผมโดนน้ำนานๆจะผุครับไม่เป็นสนิมนะครับ
1: แก้วโปร่งใสแตกง่ายผิวเรียบแข็ง
2: โลหะทนทานแข็งค่ะ
3: ผ้าค่ะอ่อนนุ่มดูดน้ำไม่ทนความร้อน
4: ก็พึงพอใจในเรื่องของการผลิตชิ้นงานของเด็กอ่ะเขาสามารถเล่าเรื่องราวได้ทุกคอนเซ็ปต์ที่ตั้งเอาไว้มีความรู้ความจำได้ดีกว่าการเขียนเป็นข้อความยาว
5: ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ Mind Mapping นอกเหนือจากการใช้สรุปเนื้อหาแล้วคือการนำมาใช้เพื่อแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาโดยอาจารย์ธัญญาได้ตั้งโจทย์ให้คุณครูทั้งสองทดลองร่วมกันแก้ปัญหาโดยการใช้ Mind Map
6: ผมอยากจะบอกว่า Map ไม่ได้ใช้แค่อธิบายเรื่องที่เราเขียนนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเช่นว่าเราสอนม.3เนี่ยเด็กก็จะบอกว่าเอ๊ะขึ้นม.4เนี่ยอยู่เรียนสายวิทย์สายศิลป์ดีมั้ยเด็กจบม.6แล้วจะเรียนต่อวิชาอะไรอย่างเงี้ยต้องเตือนแน่ๆใช่มั้ยแมปก็ช่วยเด็กแก้ปัญหาได้นะครับ
5: อาจารย์ธัญญามอบหมายให้คุณครูช่วยกันระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนักเรียนมาโรงเรียนสายโดยการใช้ Mind Mapping
4: สำหรับหัวข้อที่อาจารย์ก็ให้มานะคะก็คือการหาสาเหตุว่าทำไมเด็กนักเรียนมาสายนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด4คนนะคะก็คือวิธีแก้กับสาเหตุนะคะสำหรับทางด้านสาเหตุนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด2คนก็คือในเรื่องของเด็กอาจจะติดภาระงานการลอกเลียนแบบการสร้างนิสัยนะคะลักษณะนิสัยแล้วก็ระยะทาง
7: วิธีแก้นะคะเรามีวิธีแก้ทั้งหมด4วิธีอันแรกเราคือสอบถามตักเตือนพบผู้ปกครองแล้วก็พบฝ่ายปกครองนะคะสอบถามนี่เราจะสอบถามถึงสาเหตุซึ่งเมื่อกี้คือฝั่งนี้นะคะส่วนปัญหาหลักๆที่เราเจอส่วนมากก็คือเด็กนอนตื่นสายนะคะนอนดึก
6: ก็เห็นว่าเวลาเราเขียนแมปเนี่ยนะฮะเขียนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ไม่มีเวลาหลังมาดูเนี่ยเราต่อกิ่งได้หรือว่าเราโยงเชื่อมได้อย่างสาเหตุตัวนี้อาจจะโยงเส้นเลยไปโยงกับทางนู้นก็ได้ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็ถ้ายังนึกไม่ออกเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าระยะไกลเนี่ยสำรวจที่ว่าเด็กที่มาสายเนี่ยไกลจริงไหมก็แตกกิ่งได้อีกอันนี้ทำให้เราสามารถจะไปแตกประเด็นหรือว่ามีเป็นแผนในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นได้จากสิ่งที่เราเขียนมานะ
7: เมื่อคาบที่แล้วนะคะเรามาเรียนกันเรื่องทวีปยุโรปเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะเดี๋ยวลองทำ mind mapping เกี่ยวกับเนื้อหาทวีปยุโรปกันเนื้อเรื่องเกี่ยวกับทวีปยุโรปต้องอยู่ตรงกลางขนาดที่จะทำให้น่าสนใจไม่ควรจะมีขนาดเล็กกว่าเหรียญ10บาทนะคะมีหัวข้อเรื่องเป็นกิ่งแยกออกมาให้ติดกับแกนใช้สีบอกความแตกต่างอันนี้สรุปให้ฟังนะคะส่วนคำที่ใช้ไม่ควรจะเป็นคำที่มีความยาวเกินความจำเป็นคำทุกคำต้องอยู่บนเส้นคำมันจะได้ไม่ตะแคงอ่านยากน่าจะมีสัญลักษณ์ใช้ร่วมกับตัวหนังสือที่เขียนด้วย
5: คุณครูศรีวันมอบหมาย

0: ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาในวิชาภูมิศาสตร์จากที่ได้เรียนในคาบที่แล้วให้ออกมาในรูปแบบของ Mind Map พบว่าเด็กๆมีความเข้าใจในหลักการของ Mind Mapping เป็นอย่างดี
1: ก็ให้นักเรียนสรุปทวีปยุโรปนะคะว่าที่เรียนมาเนี่ยแต่ละหัวข้อเนี่ยเฉพาะทวีปเนี้ยนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสรุปแล้วของยุโรปเกี่ยวกับเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่นักเรียนก็เข้าใจว่าจะต้องแบ่งยุโรปออกเป็นที่ตั้งนะเพื่อเวลาอ่านศึกษาจะได้ศึกษาหัวข้อนี้ก็จะได้รู้เรื่องที่ตั้งไปเลยไม่ต้องมาอ่านหนังสือกวาดทั้งเล่มเพื่อจะหายุโรปแล้วก็มาสรุปว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนแต่เมื่อเวลาทำไมแมปที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยก็คือใช้สีในการแบ่งหัวข้อแล้วก็มีการแตกรายละเอียดเป็นกิ่งก้อยเล็กๆเข้าใจง่ายกว่าลองเอาแบบไมแมปที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยมาลองใช้กับวิชาของตัวเองไม่ต้องถึงกับสรุปตอนจบของแต่ละบทเรียนขณะที่เรียนไปก็ทำไปด้วยก็ได้เพื่อนักเรียนจะได้ค่อยๆเก็บไมแมปของตัวเองมาจนอ่านสรุปในตอนหลังซึ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้เด็กสนใจในคาบเรียนทุกคาบแล้วก็เป็นการทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นค่ะ
2: ก็พอมันได้แตกความคิดแบบอิสระนะครับมันมีก้านไปทำให้เราแตกได้เยอะไปนู่นไปนี่ไม่ใช่เอาแต่นั่งจดนั่งจดอย่างนี้ครับ
3: สมุดก็มันอาจจะได้หลังแล้วก็มีความจุมากกว่าแต่ไม่แมปนะครับออกมาแผ่นเดียวแต่อธิบายความหมายได้หลายอย่างความคิดในแมปตรงกลางหรือว่าส่วนที่เป็นการออกแบบอันนี้ก็คือความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะ
4: อาจารย์มีคำถามอะไรค้างคาใจไหมครับ
5: เนื่องจากว่าตัวผมเองนี่สอนคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์ทีนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเวลาจะใช้งานตรงนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไงทำยังไงดี
4: ครับ
5: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของผม
4: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะมันก็มีอยู่สองภาคภาคทฤษฎีนะทฤษฎีเนี่ยอาจจะใช้ว่าอาจารย์สอนเรื่องแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ไมล์แมปในการสรุปให้นักเรียนแล้วไปเติมสีชุดที่สองของคณิตศาสตร์ก็ต้องแก้โจทย์นะการแก้โจทย์เนี่ยนะแมปช่วยให้เด็กเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ก่อนอย่างเช่นได้หัวข้อมาโจทย์เนี้ยให้เด็กถามกิ่งแรกคือว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างเพื่อให้รู้ว่าโจทย์ให้อะไรมานะฮะอันที่สองว่าโจทย์ถามอะไรและอันที่สามเนี่ยก็คือกิ่งว่าเรามีเครื่องมือในการแก้กี่เครื่องมือ
6: คุณครูจะลองให้นักเรียนเนี่ยใช้ Mind Mapping นะครับในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นเดี๋ยวครูจะมีแผ่นกระดาษให้นักเรียนช่วยกันทำ
0: หลังจากที่ได้สอนหลักการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องจนนักเรียนเข้าใจไปแล้วคุณครูจำลองก็ได้สอนให้นักเรียนรู้จักการนำ Mind Map มาใช้เพื่อการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ซึ่งได้แก่สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ให้มาประโยคสัญลักษณ์และวิธีการหาคำตอบของโจทย์นั้นๆโดยมอบหมายการทำงานของนักเรียนเป็นงานกลุ่ม
6: การแก้โจทย์ปัญหาที่สอนไปนั้นก็ยังมีวิธีการที่บอกเด็กอาจจะยังไม่ได้รูปแบบที่ดีสักเท่าไหร่พอได้ Mind Mapping เข้ามาปุ๊บนี่ก็คิดว่าเด็กจะมีประเด็นสำคัญหลักแล้วก็ประเด็นสำคัญรองแล้วก็ประเด็นสำคัญย่อยออกไปได้อีกซึ่งตรงนั้นจะเป็นการต่อยอดพัฒนาความคิดของเด็กด้วย
7: โจทย์ข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ15กิโลกรัมจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 1. โจทย์ปัญหาจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 2. โจทย์ให้หาอะไรข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ15กิโลกรัมขายราคาถุงละ85บาท3. หาคำตอบโดยวิธีใดวิธีหารและวิธีคูณโจทย์ถามอะไรโรงเรียนแต่ละแห่งจะได้รับกี่เล่มโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างโรงพิมพ์จัดทำทักษะคณิตศาสตร์ 48,000 เล่มประโยคสัญลักษณ์55คูณ 28,920 หาร30เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม
6: เด็กก็รู้สึกว่ามีความสนุกสนานในการเรียนจากที่เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มีความเครียดไปกับการเรียนคณิตศาสตร์เพราะว่า1เด็กได้คิดอย่างเดียว ได้เขียนอย่างเดียวขีดเขียนอย่างเดียวไม่มีศิลปะเข้ามาช่วยในการช่วยเหลือเพื่อทำให้นักเรียนผ่อนคลายจากในขณะที่คิดไปแล้วอาจจะคิดไม่ได้อาจจะผ่อนคลายไปโดยการใช้การวาดรูปแล้วก็การระบายสีเข้าไปเสริมตรงนี้ก็ทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากขึ้น
7: มันให้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าวิธีทำแบบนี้นะแล้วก็เขียนอย่างนี้เขียนให้มันดีๆแล้วก็จะได้ไม่สับสนนะคะ
8: เขียนได้หลายวิธีเป็นหยักก็ได้เป็นตัวอักษรก็ได้เป็นภาพก็ได้ค่ะ
9: มันสดใสดีฮะมันทำให้เราได้มีจินตนาการนะมีประโยชน์หลายด้านครับเช่นการวางแผนครับความคิดสร้างสรรค์ศิลปะครับจะช่วยให้เราพัฒนาความคิดได้มากขึ้นครับ
0: คุณครูชุติมาสอนเนื้อหาเรื่องน้ำในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากนั้นก็ให้นักเรียนทุกคนสรุปเนื้อหาบทเรียนเรื่องน้ำให้ออกมาเป็นไมล์แมปของตัวเอง
10: ครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับในเนื้อหาของเรื่องอะไรคะเราจะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำนะคะว่าน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงต่อสิ่งมีชีวิตบ้างนะคะได้เรียนได้ทราบแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของความสำคัญสมบัติของน้ำหรือในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะจากในเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของน้ำนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนลองสรุปลงไปในให้นักเรียนทำ mind map ของตัวเองนะคะหลังจากที่ได้ไปพบอาจารย์ธัญญาผลอนันต์นะคะทำให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind map ที่ถูกต้องซึ่งมันสามารถนำกลับมาพัฒนาในการเรียนการสอนแล้วก็ให้สามารถให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำไมแมปได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นค่ะ

0: ำหรับเรื่องน้ำของผมครับก็มีอย่างสมบัติของน้ำเราก็จะเกี่ยวกับตัวทำละลายครับสถานะบอกจุดเดือดประโยชน์ก็จะมีด้านอุตสาหกรรมครับด้านเกษตรด้านการประมง
1: หัวข้อก็คือจะเป็นน้ำนะคะแล้วก็แยกออกไปเป็น3สาขาใหญ่ๆก็คือมีทั้งแหล่งน้ำความสำคัญของน้ำผลกระทบที่มาจากน้ำแล้วก็ประโยชน์ของน้ำนะคะ
2: เป็นเรื่องน้ำค่ะแกนกลางคือน้ำพุแล้วก็จะมีกิ่งแก้วแล้วก็แยกเป็นกิ่งก้อยอันแรกนะคะคือประโยชน์แล้วก็จะตามด้วยการอนุรักษ์แล้วก็ภัยทางน้ำ
3: ในเรื่องของการทำไมแมปเนี่ยส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยเราจะให้เขาอ่านแล้วก็จะให้เขาจดโน้ตย่อหรือการขีดเส้นเน้นคำนะคะพอหลังจากการที่ให้เขาทำเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น
2: เราสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เราเขียนนะคะลงไปในนี้แล้วเราก็จะได้ใช้จินตนาการลงไปกับ Mind Map ของเราด้วย
1: ทำให้เราได้จดจำได้ง่ายขึ้นในการเรียนหนังสือแล้วก็ทำให้เราสามารถวางแผนอาชีพของตัวเองในอนาคตหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการวางแผนได้ค่ะ
4: ถ้าอย่างบางเรื่องจะเป็นเนื้อหาที่เยอะเกินไปเราก็กลับไปอ่านใหม่แล้วนำมาเขียนใหม่ด้วยความเข้าใจของเราเองอะค่ะ
5: ใช้ในการอ่านหนังสือค่ะการสอบเอ็นทรานซ์สอบโอเน็ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการจดเลคเชอร์ในห้องเรียนได้ด้วยค่ะ
0: การจดบันทึกมันจะเป็นหลายหน้ามากกว่าแต่มันอันนี้มันเป็นการที่เรารวมหลายๆหน้าไว้ในหน้าเดียวมันทำให้หน้าอ่านแล้วมันทำให้เข้าใจมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก

2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนกันภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดหนึ่งซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกร

รณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้าใหม่ครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อน

วังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมาย

0: คำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกริ่งไปกริ่งมา
0: วิธีคัดเลือกนิทานก็จะดูจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะคะถ้ามีเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่ตรงกับคำหรือข้อความที่นักเรียนจะคัดเนี่ยก็จะนำมาเพื่อจะใช้นำเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงไปถึงการคัดลายมือค่ะ
1: วันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าสดใสที่ไร่กว้างแห่งนี้ก็เลยจัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับผลไม้ที่มาจากไร่อื่นเมื่อถึงเวลาแนะนำตัวผลไม้ต่างๆก็จะบอกชื่อของตัวเองโดยเริ่มจากสวัสดีค่ะฉันชื่อลิ้นจี่แดงฉันชอบชื่อนี้มากเลยนะคะเพราะว่าชื่อนี้มันบอกถึงสีสวยๆของฉันตามด้วยสวัสดีครับผมชื่อแตงโมอ้วนผมมาชอบชื่อนี้มากเลยครับเพราะว่าชื่อนี้มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผม
0: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเธอชื่ออะไรเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สามารถบอกให้เด็กทราบถึงชื่อของผลไม้แต่ละชนิดลักษณะรูปร่างสีของผลไม้ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องผลไม้พร้อมไปกับการที่ได้ฟังนิทานแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยเด็กสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ไหมเราก็จะให้นักเรียนลองสรุปความสำคัญของเรื่องโดยให้เขาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องบนกระดาน
1: เรื่องนี้ใครไม่ชอบอาบน้ำคะ
2: จง
1: จงไม่ชอบอาบน้ำแล้วเพื่อนที่มาจากไร่อื่นคนแรกที่ขึ้นมาแนะนำตัวใครคะ
2: ลิ้นจี่
1: ต่อจากลิ้นจี่เป็นใคร
2: แตงโม
1: แตงโมแตงโมเขาชอบชื่อเขาตรงไหนคะคุณทานัท
2: โตอ้วน
1: โอ้รูปร่างเขาอ้วนกลมเขาชอบความสมบูรณ์ของเขาใช่ไหมคะ
0: ในแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเด็กจะต้องทราบว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยชื่อเรื่องอะไรตัวละครที่สำคัญของเรื่องมีอะไรบ้างแล้วมีสถานที่ที่เกิดขึ้นของเรื่องเนี่ยคือเรื่องอะไรเด็กจะสรุปความรู้ลงไปในแผนภาพของเรื่องสาเหตุที่ให้นักเรียนออกมาเขียนคำบนกระดานเราจะสามารถประเมินผลเขาได้เลยว่าเขามีทักษะการเขียนคำได้ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบตอนนั้นได้เลยและถ้าเกิดเราทราบว่าเด็กคนนั้นเขาเขียนไม่ถูกเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเขาโดยการช่วยสอนและแนะนำตรงนั้นไปเลยว่าเขาเขียนผิดตรงไหนบ้าง
1: ในเรื่องนี้เรารู้จักชื่อผลไม้ทั้งหมดกี่ชื่อ
2: 5
1: ชื่อตอนนี้ยังมีผลไม้อีกเยอะแยะเลยมิสจะให้นักเรียนคิดกันคนละ1ชื่อมีข้อแม้ว่า5ชื่อบนกระดานนี
2: ้5ตอบ
1: ไม่ตอบแล้วนะห้ามใช้นะคะแล้วเวลาที่เพื่อนตอบนักเรียนต้องตั้งใจฟังด้วยว่าเขาตอบว่าอะไรอ้าวเริ่มมะม่วง
3: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ล
3: น้อยหนา
1: น้อยหนาม
4: ะละกอ
1: มะละกอชมพู
5: ่
1: มังคุด
5: มะค่ะ
1: มะ
5: องุ่น
1: องุ่น
6: สตรอเบอรี
1: ่สตรอเบอรี่
7: เชอร์รี่
1: เชอร์รี
0: ่การที่เราจะถามอะไรนักเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนเขาได้ตอบจากประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยทำให้เขาตอบด้วยความมั่นใจแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเขาอะตอบได้แล้วอีกอย่างนึงที่มิสได้วางกติกาของนักเรียนก็คือให้เขาต้องตั้งใจฟังเพื่อนตอบเพราะว่าถ้าเพื่อนตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องเปลี่ยนชื่อผลไม้อื่นไป
1: อันนี้ฟังให้ดีนะคะจะทดสอบจำของนักเรียนมิสจะบอกรอ

0: นอกจากฟังแล้วนักเรียนต้องจำมือด้วยนะว่ามิสทำมือยังไง
1: เราจะให้เขาฝึกทดสอบความจำเพราะว่ามิสจำไม่ได้ติดเนื้อเพลงบนกระดานให้เขาได้อ่านตาม
0: ผลไม้ผลไม้กินแล้วอร่อยดีลองดูสิชิมดูสิมีวิตามินมากมายเท่พร้อมนะคะ3 4
2: ผลไม้ผลไม้กินแล้วอร่อยดีลองดูสิชิมดูสิมีวิตามินมากมาย
1: เนื้อเพลงที่ให้มานี้เด็กเขาจะทราบว่าผลไม้มีประโยชน์เพราะว่าเขาได้รับวิตามินจากนั้นเราก็จะมาขยายประโยชน์ของผลไม้ต่างๆต่อไปจากประสบการณ์ให้เด็กเขาได้ตอบเอง
0: เมื่อกี้นี้ในเพลงเขาบอกว่าผลไม้มีประโยชน์ยังไงคะ
3: มีมากมาย
0: มากมายโดยเฉพาะวิตามิน A ที่บำรุงสายตาวิตามิน C ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนอกจากให้วิตามินแล้วยังมีประโยชน์อะไรอ่ะมีแคลเซียมอ่ะโอเคอ่ะ
4: ทำให้ตัวสูง
0: ก็มีส่วนช่วย
5: ทำให้มีความรู้
0: จะไม่หลงนะคะคุณธีรศูนย
6: ์ B12
0: โอเคบางคนไม่ถ่ายมา2วัน3วันนักเรียนก็ต้องเลือกทานผลไม้ที่มันมี
3: ไ
0: ป
1: กิจกรรมต่อไปก็คือการนำแผ่นภาพผลไม้ที่เป็นของจริงมาให้นักเรียนได้เห็นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นลักษณะรูปร่างสีที่แท้จริงของผลไม้
0: รูปที่หนึ่งอะไร
1: นักเรียนบอกชื่อผลไม้ถูกแล้วเนี่ยเราจะฝึกให้เขาได้สะกดคำเพื่อว่าเขาจะสามารถเขียนได้ถูกต้องด้วย
0: มิสจะให้ออกมาเขียนชื่อผลไม้บนกระดานเห็นนะคะเขียนด้านบนนะ

0: ินมาตรวจเช็คถูกไหมวิตามินออกมาไอตรวจที่ว่าตรงไหมไปแปะให้อยู่บนตัวที
1: ่การที่ให้เพื่อนมาตรวจสอบในสิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยก็จะเกิดผลดีทั้งคนที่เขียนแล้วก็คนที่ตรวจสอบคนที่เขียนก็จะทราบว่าเราเขียนถูกต้องไหมหรือถ้าผิดผิดตรงไหนแล้วนักเรียนที่มาตรวจสอบเองเขาก็จะได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่มาใช้ด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องนั้นถูกจริงไหม
0: ตอนนี้เรามาทบทวนวิธีที่จะคัดลายมือให้สวยงาม
2: นั่งตัวตรง
0: ต้องนั่งตัวตรง
2: คัดบ่อยบ่อย
0: ฝึกคัดบ่อยบ่อยเก่งมากเวลาคัดหลังตรงแล้วต้องก้มหน้าเล็กน้อยไปก้มหลังหรือนอนคัดได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ระวังช่องไฟ
0: ต้องดูช่องไฟด้วยว่าตัวหนังสือแต่ละตัวมันห่างกันมากน้อยแค่ไหน
2: ตามแบบ
0: คัดตามแบบ
1: การที่เราต้องย้ำเตือนสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในการคัดลายมือทุกครั้งก็เพื่อให้เด็กเข้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยเวลาที่เขาไปเขียนอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่าทางการนั่งการจับดินสอเนี่ยควรจะถูกต้องก่อนที่จะให้เขาคัดลายมือเราก็จะต้องให้เขาดูก่อนว่าคำที่เรา

ขาจะคัดในวันนั้นน่ะมีคำอะไรบ้างเขาจะต้องรู้ว่าเขาคำนั้นๆเนี่ยอ่านอย่างไรเมื่ออ่านได้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องสะกดให้ได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเขาคัดได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต้องนำคำนั้นไปใช้เขียนหรือว่าไปใช้ในวิชาอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถเขียนได้ถูกต้อง

0: ขณะที่นักเรียนกำลังคัดลายมืออยู่นั้นมิสก็จะเดินดูเงียบๆเพื่อให้นักเรียนเขาเกิดสมาธิในการทำงานอยากจะสร้างนิสัยความเป็นระเบียบในการทำงานให้เขาทำงานด้วยความสุขุมใจเย็นแต่ถ้าเด็กคนไหนเขามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือว่าเขียนได้ไม่ถูกต้องมิสก็จะไปแนะนำเขาที่เป็นรายบุคคล
1: นั่งหลังตรงหลังตรง
0: ถ้าตัวไหนออกนอกรอยตัวไหนออกนอกรอยต้องลบเขียนใหม่ลูกอ้าวรักดูสระอูดนี่ก็หายเห็นไหมลูกนอนหนูรักก็เลยเอามานอกบรรทัดได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่อยากให้การคัดลายมือเป็นการเขียนอย่างเดียวครูควรจะหากิจกรรมต่างๆเข้าไปเพื่อให้ความรู้ให้เด็กได้เกิดทักษะทั้งการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนเพื่อนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได
2: ้ต้องขอบคุณอาจารย์สมพรพันธุมจินดาด้วยครับที่นำเอาวิธีการสอนดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อนครูตรงไหนที่จะนำไปใช้เป็นตัวอย่างก็ขอเชิญเลยนะครับซึ่งนอกจากเด็กๆจะลายมือสวยแล้วการคัดลายมือแบบนี้ยังเป็นการฝึกสมาธิด้วยครับรวมถึงฝึกให้เด็กทำงานอย่างเป็นระเบียบด้วยสำคัญมากครับปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ต้องเขียนกันมากแล้วเพราะว่าเราสามารถพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์รวมถึงมีอะไรต่างๆไฮเทคที่เราให้กดให้ใช้อะไรต่างๆมากมายครับแต่การที่เรามีลายมือที่สวยเป็นการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเราอย่างหนึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมทางภาษาด้วยที่เราควรจะคงเอาไว้และควรที่จะฝึกคัดลายมือภาษาไทยให้สวยงามด้วยนะครับนี่คือรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่นำเอาการสอนดีๆจากทุกที่ทั่วโลกมาให้ชมกันรวมถึงของครูไทยด้วยครับซึ่งเพื่อนครูสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv จะดาวน์โหลดมาชมย้อนหลังหรือเลือกเรื่องที่ชอบก็ได้นะครับหรือถ้าจะชมผ่านทางโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับติดตามห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: Everybody, this is English for academic communication. What are some common problems for you when you speak English? Oh, you are shy. You shyness. You have fear. Fear of what?
1: ในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยหรือในการเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราถือว่าเป็น productive skills นะฮะเป็นทักษะที่จะต้องผลิตออกมาการผลิตออกมานี่จะยากกว่าการที่เป็นรับเข้าไปแล้วเราจะประสบปัญหากับทักษะการส่งสารของนักศึกษาอันที่หนึ่งก็คือ what to say จะพูดอะไรล่ะคือมันต้องมีความรู้อยู่ใน

0: สต็อกเนี่ยในสมองของเขาว่าจะพูดอะไรนะฮะอันที่สองคือ how to say ก็คือจะพูดอย่างไรคือบางคนมีความรู้อยู่เต็มเปี่ยมแต่ว่าไม่รู้จะเรียบเรียงอะไรก่อนหลังหรือไม่รู้ว่าจะพูดออกมาเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่างไรครูจะต้องเตรียมความเชื่อมั่นในตัวเองให้เขาก่อนก็จะเริ่มจากสิ่งที่เขาทำได้ก่อนให้เขาเล่าเรื่องส่วนตัวของเขา
1: I want to set up the topic for todayHow do we come to สวนสุนันทา
0: หลังจากนั้นนะคะให้พูดเป็นภาษาอังกฤษคนละ 1-2 นาทีให้จับกลุ่ม3คนก่อนนะคะ
2: I want to be a good teacher and my family so proud when I pass the exam to study this university
3: when I pass the exam I'm very glad and I think I can learneverything can get experience from this university
0: หลังจากนั้นก็ให้เริ่มพูดกับกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น
4: First time I knew about สวนสุนันทา when I choose for faculty and after I learn and study everything in สวนสุนันทา 4 years ago I think สวนสุนันทา is suitable for me because in this university have many friends a good friend and
0: หลังจากนั้นก็ครูก็เลือกคนบางคนออกมาพูดต่อหน้าคนทั้งชั้น
4: I study here because my mother and my father want me to be an English teacher.
5: I promise I will to be a good teacher in my hometown because the students don't get the good opportunity the sameThe big city such as Bangkok or the big city in Thailand
0: ให้เขาได้ลองทำท่าทาง body language ภาษากาย
1: One of the most important thing during the talk in the presentation is the body language Okay today you will know from Ajahn Abby my co-teacher
6: Very important thing to remember always dresspolitely because if we dress very sexy your audience will just be looking at your dress not listening to you eye contact we are just looking down like this good morning class how are you today today our lesson is about body language who knows body language soIs it nice to see if we teach like that?
7: No.
6: Yes or no?
7: No.
6: Volunteer, please demonstrate this one.
5: Okay, student, today I will teach you about adjective. Okay, Wanipa, do you know adjective? like this.
6: Okay, very good. When you ask a question,To your audience, you should not what? Okay, don't point your finger to your audience because your audience will be scared of you, will be afraid of you.
0: หลังจากนั้นก็ให้เขารู้ว่าการที่เราจะเป็นผู้พูดที่ดีในเชิงวิชาการอาจจะต้องใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆร่วมด้วยเราเรียกสิ่งนั้นว่า visual aidsครูก็ให้เขาซ้อมนะคะพูดกับ Visual Aids ที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเตรียมเองนะคะเป็น Visual Aids ที่ครูเตรียมไว้ให้เขาจะต้องพูดไปเรื่อยๆนะคะจากสไลด์เหล่านั้นโดยไม่ใช่การอ่าน
6: At the present English is the universal language that's almost all the country use for communications Surely when you are good writing skill when in the future you canGo to apply the job. The beginning of sentence must write capital letter. But Thai is not. Thai is the same capital.
0: และหลังจากนั้นครูก็ให้เขาได้ฝึกกับท็อปปิกที่เขาจะนำเสนอจริงๆเป็นการสัมมนาเชิงวิชาการที่ต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
6: Today I'm going to talk about teaching English through project work.Teaching project is important for student learning because the project can improve English language

0: skill, thinking processes of learning by themselves.
1: I'm here today to talk about the effective strategies of improving in teaching students English vocabulary.
2: เราจะต้องไม่ถือสานะเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอพูดผิดพูดถูกไปก่อนทำไปก่อนพอเขาเสร็จแล้วเรา give feedbacks พยายามให้สิ่งเป็น positive feedbacks ก่อนนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย negative feedbacks ว่าเขาต้องปรับปรุงอะไรต้องพัฒนาอะไรในทักษะตรงนี
3: ้อดิศักดิ์ I think your presentation is quite well but there are something for you to improve can you say after me right not light next or neck
1: next
3: not neck. Not neck okay neck คือคอนะคะโอเค so I think you need improvement about the pronunciation
2: แล้วก็ขั้นตอนอีกใหญ่อีกอันนึงก็คืองานสัมมนาวิชาการงานซิมโพเซียมที่ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 100% นะคะทั้งผู้เป็นพิธีกรผู้พูดแล้วก็ผู้เข้าฟังถ้าจะต้องถามก็ต้องพูดภาษาอังกฤษ 100% ค่ะ
4: The role of teachers in the future if we are going to be a teacher and we bring from discussion to teach our students teachers should give students about advice suggestion and sometimes students can help solve the problem with students
5: I so much like your presentation it's very good about group discussion in ThailandYour classes are about 50 students in a class. How will you manage 50 students for group discussion?
4: I will divide students into small groups before we begin group discussion activity. We will make some rule. Everyone in each group must listen leader.And everyone in each group must try to speak.
6: ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนขี้อายแบบไม่ค่อยกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่เหมือนกับพูดแล้วกลัวเจ้าของภาษาเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องแบบโต้ตอบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยเกิดความกล้ามากขึ้นจนในที่สุดตอนนี้ก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารมากขึ้นนะคะ
7: ก็ตอนที่เรียนตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหมันยากเลยเราต้องออกมาพูดต่อหน้าคนเยอะๆอ่ะมันเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมเรายังทำไม่ได้แน่เลยแต่พอเรียนไปเรื่อยอาจารย์ฝึกเราทุกชั่วโมงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจขึ้นเราก็คิดว่าเอาล่ะเราคงทำได้แน่งานนี
0: ้ I think game vocabulary can help you and your student interesting and fun so have knowledge in learning crossword and the scrabble can practice you good in vocabulary but crossword and the scrabble have difference crossword will limit your thinking when you put the letter you will don't have free
2: ในเมื่อคุณครูเนี่ยนะฮะนักศึกษาครูของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนหรือในงานแบบลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษทางวิชาการแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาทักษะเหล่านี้ผ่านไปสู่นักเรียนของเขาเพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นมีความกล้าในการเป็น language users นะคะเป็นผู้ใช้ภาษาของจริงนะได้เพราะเขาผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วแล้วเขาจะบอกลูกศิษย์ได้สอนลูกศิษย์ได้อย่างเชื่อมั่นเพราะเขาผ่านขั้นตอนเหล่านี้มาหมดแล้วค่ะ
8: สิ่งที่ได้จากท่านอาจารย์วิภาดานะคะผลที่ดีที่สุดมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือธรรมชาติผู้เรียนนะคะเรียนรู้จักนักเรียนนักเรียนคนไหนสื่อสารได้ขนาดไหนนักเรียนบางคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือจะต้องกระตุ้นให้เขากล้าพูดโดยการกล้าแสดงออกนะคะครั้งนี้เนี่ยต้องการที่จะเสริมก็คือจะมีชีตนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่หลากหลายนะคะมาให้เขาได้เรียนรู้ก่อนว่าอาชีพนี้มีคำศัพท์ว่าอะไร
9: Look at the vocabulary on the worksheet 1 and repeat after me First accountantBaker.
10: Barber.
9: Barman.
10: Builder.

0: Butcher
1: Carpenter
0: หลังจากนั้นก็จะชวนให้เขาออกมาสนทนากัน I want to volunteer I will help
2: What do you want to be when you grow up?
3: I want to be a dentist
2: What do you do?
3: I just assist ten people
0: ตรงนี้เพื่อที่จะย้ำจุดมุ่งหมายว่าชั่วโมงนี้คาบนี้เราต้องการให้เรียนเรียนอะไรถ้าเรียนได้พูดได้สนทนามันจะซึมแล้วก็ลึกเข้าไปนักเรียนสามารถเอาไปใช้ต่อในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้หลังจากนั้นนะคะอาจจะมีการถามคำถามให้เพื่อนออกมาถามนะคะแล้วก็มีของรางวัลให้เล็กๆน้อยๆ This game is guessing game I want the first volunteer who want to be my first volunteerOkay, Egwin, please come in front. He will tell you the information about what do this job do and where do this job work. Okay, please listen carefully.
4: This job meet and greet visitor.
0: Meet and greet visitor.
4: This job work in reception.
0: Work in reception. What is this job?Please raise your hand. Okay, Suphatra.
5: Receptionist.
6: Oh, good.
0: Give big hand. Good job. Okay, I will give you the reward after the class. Okay, remember? Okay, this time for oil tip, she will ask your friend.
5: This job serving.
0: Router.
5: This job, they work in a bar, pub or restaurant.
0: แม่พาพอน
7: อับบามัน
0: บาร์มัน right
7: yes
0: good จุดประสงค์ที่แท้จริงต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้โต้ตอบสนทนากันนะคะแต่ละคนเนี่ยได้ฝึกถามได้ฝึกตอบสิ่งที่เขาได้ก็คือความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารมากขึ้นค่ะ
8: สำหรับนักเรียนนักศึกษาครูที่จะเป็นอนาคตของชาติในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลนะคะและเรากำลังส่งผ่านภาษาสากลนี้สู่เด็กไทยของเราความรู้ในภาษาอังกฤษของเขาจะต่อยอดให้เขารู้ในสิ่งอื่นๆอีกมากมายการสอนภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้นมีในทั่วโลกนะคะไม่ได้มีแค่ในประเทศเราเพราะฉะนั้นครูอยากให้ทุกคนตระหนักว่าเรากำลังทำงานใหญ่ระดับโลกจริงๆค่ะ

สวัสดีครับเรื่องของภาษาต่างประเทศนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากครับในการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นในเชิงของสังคมหรือว่าเชิงเศรษฐกิจก็ตามในบ้านเรานะฮะก็มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือบางโรงเรียนนะฮะก็มีการสอนทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือว่าภาษาฝรั่งเศสครับความสำคัญของภาษาต่างๆนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงตระหนักกันดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากภาษาต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ภาษาราชการหรือว่าภาษาหลักของเราเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจหรือว่าใช้งานได้อย่างเป็นประจำเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝนครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ฝึกภาษาทั้งแบบที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วเจอกับเมนูภาษาอังกฤษต่างๆมากมายซึ่งเราต้องเข้าใจถึงจะคลิกให้ถูกหรือว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราต้องแชทกับคนไทยบ้างหรือว่าคนต่างชาติบ้างตรงนั้นก็จะเป็นการฝึกภาษาไปในตัวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่เชนเทคของเราก็อยากจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับภาษานี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษครับทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเปิดไปหน้าเว็บไซต์ของคนไทยแห่งไหนอย่างน้อยๆเราก็ต้องเห็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันเป็นสามัญทั่วไปโดยเฉพาะในส่วน

0: เมนูควบคุมต่างๆเรียกว่ากลายเป็นมาตรฐานไปแล้วก็ว่าได้ครับ
1: ตอนนี้ผมขออนุญาตพาไปรู้จักกับบริการที่ชื่อว่า Google Translate กันก่อนเลยครับ
0: หลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บ translate.google.co.th เรียบร้อยแล้วจะเห็นส่วนใช้งานทางด้านซ้ายมือที่ให้เราเลือกแปลภาษาจากภาษา1ไปเป็นอีกภาษา1ได้ลองคลิกดูตรงเมนูจากภาษาก็จะเห็นภาษาที่รองรับทั้งหมดครับในส่วนจากภาษานั้นถือเป็นภาษาต้นทางที่เราต้องการทราบความหมายหรือคำแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งครับส่วนจะให้ออกมาเป็นภาษาไหนก็เลือกที่เมนูเป็นภาษาได้เลยครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยก็แค่กรอกข้อความต้นฉบับเอาไว้ในช่องด้านล่างเมนูที่เตรียมเอาไว้ให้คำแปลก็จะปรากฏขึ้นทางด้านขวามือครับถ้าไม่เห็นก็สามารถกดปุ่มแปลเพื่อสั่งงานได้เช่นกันหรือบางครั้งถ้าเราไปเจอหน้าเว็บต่างประเทศแต่ไม่ทราบว่าภาษาดังกล่าวเป็นภาษาอะไรก็เลยตั้งค่าไม่ถูกอันนี้ไม่เป็นไรครับแค่ copy มาวางในช่องนี้ให้ได้แล้วตรงเมนูจากภาษาให้เลือกเป็นตรวจหาภาษาเท่านี้นะครับ Google ก็จะตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติว่าภาษาต้นฉบับนั้นเป็นภาษาอะไรมาถึงตรงนี้นะฮะผมอยากให้ลองใช้งานกันดูหลายๆรูปแบบครับแล้วจะเห็นความน่ามหัศจรรย์ของเทคโนโลยีในยุคนี้ที่เราสามารถแปลภาษาได้มากกว่า50ภาษาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทครับ
2: ขณะเดียวกันผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกประโยคที่ Google สามารถแปลภาษาได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นผมลองพิมพ์ประโยคภาษาอังกฤษว่า Would you like to see my stamp collection?คำแปลที่ออกมาก็คือคุณต้องการที่จะเห็นการเก็บสแตมป์อย่างไรหรือถ้าผมตัดเครื่องหมายคำถามออกไปจากประโยคก็จะได้คำแปลว่าคุณต้องการที่จะเห็นสแตมป์คอลเลกชันของฉันซึ่งทั้งสองประโยคต้องบอกว่าความหมายภาษาไทยที่ได้ผิดเพี้ยนไปพอสมควรทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งการที่เราวักในข้อความภาษาไทยก็จะทำให้ Google เข้าใจไปว่าเป็นการขึ้นประโยคใหม่เวลาแปลข้อความออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะทำให้ได้ข้อความที่ผิดเพี้ยนไปเหมือนกันครับ
1: ความผิดเพี้ยนตรงนี้เนี่ยฮะที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับการเรียนรู้จากความผิดพลาดผมคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆหลายคนให้ความสนใจครับลองให้พวกเขาหาจุดที่ผิดพลาดดูตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากรวมไปถึงนะฮะยังเป็นการบอกให้เด็กๆเหล่านั้นได้ทราบไปในตัวด้วยว่าบริการเครื่องมือออนไลน์ในการแปลภาษาเหล่านี้เนี่ยมีความบกพร่องและก็ไม่ควรที่จะนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการครับ
0: จริงๆก็เหมือนกับกรณีของสารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดียนั่นแหละครับที่เดี๋ยวนี้มีคนอ้างอิงข้อมูลจากวิกิพีเดียมากมายเหลือเกินทั้งที่จริงๆแล้วข้อมูลหลายอย่างในนั้นไม่ได้มีความน่าเชื่อถือทั้งหมดครับเพราะเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ใครๆก็เข้าไปเขียนหรือแก้ไขได้นั่นเองครับส่วนกรณีของ Google Translate เนื่องมาจากความซับซ้อนของภาษาและการแปลกลับไปกลับมาโดยอิงภาษาอังกฤษเป็นหลักของ Googleทำให้เกิดความผิดเพี้ยนขึ้นได้เสมอก็อย่างที่ผมว่าไว้ครับพอมีจุดบกพร่องก็น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้คุณครูได้ช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้อย่างเช่นถ้าแปลประโยคว่า I have to go now จะได้คำแปลว่าผมต้องไปตอนนี้ซึ่งแม้จะเข้าใจแต่ก็ฟังดูขัดๆครับถ้าเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่คำแปลจะเห็นไฮไลท์สีเหลืองปรากฏขึ้นลองวางไว้ที่คำว่าตอนนี้จะมีตัวเลือกใหม่แสดงขึ้นมาครับอย่างเช่นขณะนี้เดี๋ยวนี้แล้วหรือในขณะนี้ซึ่งเราสามารถเลือกคำแปลที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้นั่นเองอย่างกรณีนี้นะครับผมเลือกคำว่าแล้วก็จะได้ประโยคว่าผมต้องไปแล้วซึ่งฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าครับหรือถ้าไม่มีคำที่เหมาะสมเราสามารถพิมพ์คำที่ต้องการลงไปในช่องที่เตรียมเอาไว้ให้แล้วกดปุ่มใช้เพื่อใช้ค

คำดังกล่าวในประโยคได้ครับการเลือกคำที่เหมาะสมตรงนี้นอกจากจะช่วยให้ได้ประโยคที่มีความหมายถูกต้องที่สุดแล้วยังเป็นการช่วย Google พัฒนาระบบแปลภาษาไปในตัวด้วยครับเพราะการแปลของ Google นั้นอิงตามสถิติในการใช้งานดังนั้นถ้ามีผู้ใช้เลือกความหมายใดความหมายหนึ่งในปริมาณที่มีในน่าสนใจครั้งต่อๆไป Google ก็จะดึงคำแปลดังกล่าวขึ้นมาแสดงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับเช่นเดียวกับการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษครับเราก็มีโอกาสในการเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำที่มีความหมายคล้ายกันเข้ามาแทนที่คำต่างๆที่อยู่ในประโยคได้ครับลักษณะการทำงานก็เหมือนกันครับโดยวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้คำศัพท์อื่นๆไปในตัวแบบมีคุณครูคอยแนะนำว่าคำใดมีความเหมาะสมมากกว่ากันและแต่ละคำนั้นควรใช้ในโอกาสใดบ้างอีกหนึ่งตัวอย่างที่แนะนำก็คือสมมุติว่าเราแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วเพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นข้อแตกต่างลองเอาคำแปลภาษาไทยที่ว่าไปแปลย้อนกลับเป็นภาษาอังกฤษอีกทีครับซึ่งหลายครั้งจะเห็นว่าพอแปลย้อนกลับไปเป็นภาษาอังกฤษกลับกลายเป็นว่าเราได้ประโยคต้นทางที่ไม่เหมือนเดิมก็เป็นความผิดพลาดอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถนำมาอธิบายให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจครับต้องยอมรับครับว่าการทำงานโดยรวมของ Google Translate นั้นเป็นไปอย่างน่าประทับใจถ้าเป็นการแปลเพื่อความเข้าใจหรือว่าต้องการได้ไอเดียบางอย่างอันนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ครับแต่ว่าถ้าเป็นการแปลที่ต้องการความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์หรือว่าตามหลักภาษาต้องยอมรับนะครับว่า Google Translate ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับอีกคุณสมบัติหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบนะครับก็คือเวลาเราใช้งาน Google นั้นเมื่อพิมพ์คำค้นหาเป็นภาษาต่างประเทศเข้าไปเราสามารถสั่งให้ Google แปลหน้าผลลัพธ์ต่างๆทั้งหมดได้ด้วยครับลองเข้าไปที่ google.com แล้วพิมพ์คำสืบค้นตัวอย่างเข้าไปว่าJapan Earthquake เราจะเห็นผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ต่างชาติที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราอยากให้ Google ช่วยแปลเนื้อหาดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆทั้งหมดก็แค่คลิกที่เมนูหน้าภาษาต่างประเทศที่ผ่านการแปลซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือในหัวข้อเว็บเพียงแค่นี้หน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะถูกแปลเป็นภาษาไทยให้ทั้งหมดครับและเมื่อคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาเชื่อไหมครับว่าหน้าเว็บนั้นๆก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ด้วยโดยอัตโนมัติเลยครับหรือจากหน้า Google Translate แทนที่เราจะใส่ประโยคข้อความเข้าไปให้ลองพิมพ์เป็นที่อยู่ของเว็บเข้าไปแทนครับก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือเป็นการแปลหน้าเว็บเป็นภาษาปลายทางที่เรากำหนดบางคนอาจเคยสังเกตเห็นว่าเวลาค้นหาข้อความผ่าน Google นั้นในหน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะมีคำสั่งแปลหน้านี้ปรากฏให้เราเลือกด้วยครับซึ่งเมื่อเราคลิกเลือกก็จะเป็นการนำผู้ใช้เข้าสู่หน้า Google Translate ในรูปแบบแปลหน้าเอกสารบนเว็บเช่นกันครับก็เรียกว่ามีทางเลือกให้ใช้ได้ในการแปลหลายแนวทางครับแต่อย่าลืมนะครับว่าความผิดพลาดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็มีบางอย่างนั้นไม่สามารถแปลออกมาได้อย่างเช่นข้อความที่เป็นลักษณะของรูปภาพครับในหน้าเว็บนั้นตัวหนังสือที่เราเห็นบางครั้งอาจเป็นไฟล์รูปภาพคือเป็นการพิมพ์ตัวหนังสือบนไฟล์รูปภาพไม่ใช่เป็นข้อความในลักษณะตัวหนังสือจริงๆทำให้ Google ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อความดังกล่าวได้เช่นเดียวกันกับตัวหนังสือหรือข้อความบางส่วนที่ถูกแสดงด้วยเทคนิคเฉพาะทางด้านโปรแกรมมิ่งก็ไม่สามารถแปลออกมาได้เช่นกันครับส่วนเมื่อมีการแปลหน้าเว็บออกมาแล้วและอยากจะกลับไปดูต้นฉบับก็ไม่อยากครับสังเกตมุมบนทางด้านขวามือจะเห็นปุ่มให้เราเลือกว่าอยากจะดูหน้าเว็บต้นฉบับหรือคำแปลก็เลือกใช้งานได้ตามต้องการครับสำหรับการหาความหมายของคำศัพท์แบบรวดเร็วผ่าน Google นั้นยังมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าใช้ครับคือให้พิมพ์ Translate แล้วตามด้วยคำหรือข้อความที่เราต้องการจะแปลใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in แล้วก็ตามด้วยชื่อภา

0: ษาที่เราต้องการครับอย่างเช่น translate การศึกษา in English ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคำว่า education ซึ่งแปลว่าการศึกษานั่นเองครับเรียกว่าเป็นวิธีการใช้พจนานุกรมออนไลน์ผ่าน Google Translate แบบรวดเร็วจาก google.com ครับและถ้าใครนะฮะที่มีเอกสารภาษาต่างประเทศที่อยู่ในรูปของไฟล์คอมพิวเตอร์อันนี้สามารถแปลได้ง่ายมากครับโดยใช้บริการที่มีชื่อว่า Google Docs ครับก่อนอื่นเลยก็ให้ไปที่ docs.google.com ครับแล้วเข้าใช้งานระบบด้วยบัญชีของ Google ซึ่งถ้าใครยังไม่มีก็สามารถสมัครสมาชิกได้ทันทีครับจากนั้นเมื่อเข้ามาสู่บริการ Google Docs ให้เราเลือกเมนู Upload แล้วตามด้วย Files เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการครับเอกสารที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาจะถูกแสดงรายการเอาไว้ในส่วนของ Documentsซึ่งเราสามารถคลิกเลือกเอกสารที่ต้องการแปลได้เลยครับเมื่อเห็นหน้าเอกสารแล้วให้ไปที่เมนู Tools แล้วคลิกที่ Translate จากนั้นก็เลือกภาษาที่ต้องการในช่อง Translate into แล้วก็คลิกปุ่ม OK Google ก็จะจัดการแปลเอกสารให้ทั้งฉบับแบบที่เห็นนี่แหละครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้นจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งใส่ประโยคทีละประโยคด้วยตัวเองครับเมื่อต้องการนำไปใช้งานก็ให้ไปที่เมนู File แล้วเลือก Download As จะเห็นว่ามีชนิดของไฟล์เอกสารให้เลือกหลายแบบครับทั้งแบบ PDF Word HTML หรือ Text อันนี้ก็เลือกกันตามความสะดวกในการใช้งานเอกสารที่ถูกแปลดังกล่าวก็จะถูกดาวน์โหลดมาที่คอมพิวเตอร์ของเราในทันทีครับเอาล่ะท้ายสุดสำหรับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคเคล็ดลับในการตรวจสอบไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆมาฝากกันครับซึ่งก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลฮะอยู่ในโปรแกรมที่มีชื่อว่า Microsoft Word ที่หลายๆคนใช้งานกันทุกวันนั่นเองครับผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านในปัจจุบันใช้ Microsoft Word ในการพิมพ์เอกสารต่างๆโดยเฉพาะข้อสอบครับ Microsoft Word สามารถช่วยตรวจสอบคำสะกดและไวยากรณ์ให้โดยอัตโนมัติซึ่งหากมีการสะกดคำไม่ถูกต้องเราจะเห็นขีดหยักๆสีแดงปรากฏขึ้นใต้คำศัพท์ซึ่งเราสามารถคลิกขวาที่คำดังกล่าวเพื่อเลือกคำที่ถูกต้องได้หรือถ้าเป็นคำที่มักพิมพ์ผิดอยู่แล้ว Microsoft Word อาจแก้ไขให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเช่นเดียวกับเรื่องไวยากรณ์ที่หากมีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะมีขีดหยักๆสีเขียวปรากฏขึ้นในประโยคนั้นๆตรงนี้เนี่ยให้เราคลิกขวาที่ข้อความดังกล่าวแล้วก็เลือกเปลี่ยนให้ถูกต้องได้เช่นกัน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรก จะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: น้องเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะ สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหา

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเอง

ซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นถ้า

อนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ในปัจจุบันเด็กหลายๆคนมองว่าการแต่งกาพย์กลอนเป็นเรื่องที่โบราณน่าเบื่อจนทำให้ขาดความสนใจในการเรียนในสัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูจะพาคุณครูทุกท่านมาพบกับเทคนิคการแต่งกาพย์กลอนอย่างสร้างสรรค์และสนุกสนานโดยปราชญ์กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย
1: ์สนใจกาพย์กลอนมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อสอนให้ท่องกลอนท่องโครงต้องกลอนมาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนนะก็ท่องได้จำได้พ่อเขียนไว้บนฝาผนังชี้เราก็ท่องได้เลยโดยที่อ่านไม่ออกพอท่องได้แล้วทีนี้พ่อก็สอนให้เขียนฉะนั้นพ่อเป็นครูคนแรกท่านพลรักหนังสือแต่ที่บ้านก็มีหนังสือเยอะพออ่านออกเขียนได้เนี่ยถึงได้เข้าโรงเรียนพอเข้าเรียนมันแต่ก่อนเขามีท่องบทอขยานแมวเอ๋ยแมวเหมียวเด็กเอ๋ยเด็กน้อยอะไรเนี่ยเราก็ท่องสบายเลยเพราะเราชอบอยู่แล้วเอ๊ะนิสัยรักกาพย์กลอนเนี่ยมันเริ่มมาแต่ครอบครัวเริ่มมาแต่ครอบครัวพอโรงเรียนเสริมเขาอีกมันก็เลยชอบรักพอเราโตขึ้นเขาสู่วัยรุ่นชั้นมัธยมเนี่ยก็เริ่มที่จะอะไรมีความรักประสบการณ์ของผมเมื่อผมเริ่มจากกาพย์ไหมกาพย์ยันนี่ง่ายสุด5คำ6คำจากกาพย์เนี่ยขยับเป็นโครงเพิ่มเข้าไปมันก็เป็นโครงหรือใส่น้ำหนักเบาลงไปมันก็เป็นฉันเขียนฉันเขียนกาบเป็นโครงได้เนี่ยมันกลอนมันสบายแล้วเขามีคำกล่าวว่ากาบกลอนหรือกวีเนี่ยมันเป็นมงกุฎของวรรณกรรมมันเป็นขั้นกะทิของความคิดของปัญญาออกมา

0: ก็อยากจะได้เทคนิคที่ช่วยให้เด็กเขามีความรู้สึกว่าการแต่งกลอนไม่ใช่รากอะค่ะเพราะว่าเด็กเขาจะไปยึดอยู่กับแผนผังซะส่วนใหญ่อะค่ะแล้วคือมันจะยากเกินไปสำหรับเขาอะค่ะ
1: อยากได้วิธีการแต่งกลอนให้ไพเราะขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆที่โรงเรียนตอนนี้แต่งกลอนได้แต่ว่าความไพเราะยังขาด
2: ตอนนี้ที่สอนอยู่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกว่ากลอนสุภาพค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ทำให้เด็กนักเรียนบอกว่าไม่น่าสนใจน่าเบื่อ
3: เราเป็นครูเราจะสอนเด็กเยาวชนในวัยเรียนนะครับจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ากลอนมันง่ายให้เขาคลุกคลีกับกลอนมากขึ้นแล้วก็ให้สามารถนำกลอนเนี่ยไปใช้ได้จริง
4: ๆครูคิดว่าปัญหาของการเรียนการสอนอันนี้อะไรที่มันคิดว่ามันเป็นปัญหา
1: เวลาให้เด็กแต่งกลอนเนี่ยค่ะเราควรจะกำหนดหัวข้อให้เด็กเองหรือว่าให้เด็กเขากำหนดหัวข้อเองจะดีกว่ากันค่ะ
4: ที่จริงได้ทั้งสองอย่างแล้วก็ดีทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าดูความสนใจของเขาก่อนขั้นต้นอาจจะกำหนดหัวข้อเพราะเป็นการเขามีจุดเริ่มต้นเนี่ยพอเขาปฏิบัติไปได้ต่อไปลองไม่กำหนดหัวข้อให้เขากำหนดเองเขาจะเริ่มมีพื้นฐาน1 2ถ้าไปเริ่มแล้วอ้าวต่างคนต่างแต่งขึ้นมาเนี่ยบางทีความคิดก็ไม่รวมนอกจากว่าเขียนความรู้สึกคือไม่ต้องเอาเป็นกราบกลอนความรู้สึกล้วนๆอันนี้ไม่ต้องไปกำหนดแหละเขารู้สึกเดี๋ยวนี้เป็นไงเบื่อเขียนออกมาอะไรเงี้ยนั่นคือเขียนความรู้สึก
3: เวลาเราจะสอนเขาเนี่ยครับเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ากลอนมันสนุกกลอนมันน่าเขียนกลอนมันน่าลงเอาตัวเข้าไปอยู่ในกลอนนะครับทำยังไงให้เขารู้สึกรักในการเขียนกลอนนะครับ
4: มันก็ต้องมีการเล่นที่เขาเรียกว่าเล่นกลอน
3: ครับ
4: เล่นสนุกกับการกลอนเอาคำจากคำเนี้ยจะแต่งยังไงจากคำนี้ให้ได้อะไรเง
5: ี้
4: ย
5: ก็อยู่ที่พื้นฐานซึ่งหลายอย่างที่ผมคิดว่าเนี้ยต้องมีคลังของคำที่ต้องมาเริ่มด้วยการอ่านให้เยอะแล้วสองก็การมาฝึกเขียนความรู้สึกสามก็คือใช้แผนผังแบบแผนของกราบกรองของฉันนะมาหัดเขียนจากความเป็นจริง
4: ผมเคยไปทดลองกับทั่วไปแล้วผมบอกมีใครเขียนไม่เป็นมั่งขออาสาสมัครเลยเอาที่เขียนไม่เป็นกันเลยนะผมจะไม่บอกว่าให้เขียนอะไรแต่ผมจะบอกว่าหนึ่งสี่คนนี่นะอย่าปรึกษาอย่าคุยกันนะต่างคนต่างคิดนะผมว่าอ้าวฉันชอบอะไรห้าคำนี่ฉันชอบอะไรหกคำนึกต่อได้เลย6คำและ6พยางค์เหลือสดทีนี้5คำทีนี้ต้องยากหน่อยต้องให้สัมผัสกับเขาลงสดนะฮะ5 คำ 5 คำ
6: ลงสด
4: ให้ลงให้รับกับสดนี่6คำอะไรก็ได้เลย
6: อะไรก็ได
7: ้อาจารย์นวรัตน์ได้ให้คุณครูทั้ง4ท่านลองแต่งกับยานี11จำนวน2บทโดยกำหนดให้คุณครูแต่ละท่านแต่งกันคนละวรรคซึ่งคุณครูจะไม่ทราบเนื้อหาของวรรคอื่นๆจะทราบเพียงคำที่ต้องมาสัมผัสในวรรคของตนเองเท่านั้น
4: นี่ครับกาบยานี2บทที่มีสัมพันธ์บทต่อบทด้วยซึ่งเท่าจับเคล็ดวิธีของมันไม่ยากเลยใช่ไหมฮะคือนี่ไปเป็นกิจกรรมให้เด็กทำกันได้เลยถึงเด็กจะแต่งไม่เป็นแต่ว่าให้เขาคิดเองต่างคนต่างคิดเลยไม่ต้องเกี่ยวกันเลยแต่พอบรรลุดูแล้วมันเกี่ยวกันเหมือนกันนะเห็นไหมเมื่อกี้เราก็ไม่ได้นึกกันเลยว่าจะแต่งเป็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันก็ไปเรื่องเดียวกันได้ฉันชอบกล้วยน้ำว้าฉันชอบมะม่วงสีเหลืองสดฉันชอบดูฝูงมดฉันชอบผลไม้ไทยฉันชอบทานก๋วยเตี๋ยวฉันชอบทานข้าวมันไก่ฉันชอบเปลือกบางใสฉันชอบวันธรรมดาก็เป็นกราบเบาๆสบายๆซึ่งแต่งง่ายที่สุดเห็นไหมครับผมว่า
5: ป็นกิจกรรมให้เด็กเล่นสนุกได้โดยไม่ต้องบอกเขาคิดเรื่องอะไรด้วยซ้ำไปเพียงแต่เราบอกหลักว่าฉันชอบหรือฉันรักหรือฉันเกลียดหรือฉันหรืออะไรก็ได้ให้เขามีหลักไว้นิดหนึ่ง
1: เห็นไหมหนังสือปัจจุบันมันจะมีรับวัดตรงนี้กับตำแหน่งนี้
5: ใช่ใช่อันนี้คือกล่าวของเจ้าฟ้ากุ้งในบทสำหรับฝึกเด็ก
1: อันเริ่มต้น
5: อย่างนี้ดีสะดวกที่สุดเลยจากกาบยานีเนี่ยต่อไปก็คือถ้าเราใช้คำให้มันถูกหน่อยมันก็จะเป็นฉันเรื่องฉันนี่สำคัญเรื่องคำหนักเบาคือครุระหุวิธีจำง่ายที่สุดคำระหุคือคำที่สะกดที่สระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดสระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดเป็นระหุทั้งหมด
7: คุณครูสุภาพรได้ประยุกต์เอาเทคนิคการแต่งกาบยานี11โดยกำหนดคำหรือหัวข้อเพื่อเป็นหลักในการช่วยนักเรียนคิดเนื้อหาได้ง่ายขึ้นโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งกาบยานี11กลุ่มละ1วรรคตามหัวข้อที่กำหนดซึ่งเป็นหัวข้อที่นักเรียนสนใจ
0: ใครได้ยกมือเลยนะคะกลุ่มไหนได
6: ้หมีแพนด้าตัวน้อย
8: ลงท้ายด้วยคำว่าน้อยสระ
9: อมีแต่คอยร้องเรียกแม่
10: จะดูแล
8: ข้าพยาถูกต้องไหมคะ
11: ถูก
9: มีก็แต่แม่คนนี
0: ้ยากไหมคะกราบยานี11
11: ไม่ยาก
0: เด็กก็จะมีความสนุกสนานมากขึ้นเขาสามารถแต่งกลอนได้จากเมื่อก่อนที่ครูเคยสอนเนี่ยเด็กเขาจะวัวแต่ห่วงในเรื่องของแผนผังเขาจะไม่สามารถที่จะแต่งกลอนได้สำเร็จอะค่ะแต่วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยค่ะ
12: หัวใจของกาบยานี11ข้างหน้ามี5ข้างหลังมี6มันเลยทำให้แต่งง่ายขึ้นครับ
13: ทำให้เราฝึกสมองให้คิดไวแล้วก็ฝึกให้มันเป็นคำของจองกันมีเสียงสระเดียวกัน
5: ต่อไปอีกจากพื้นฐานของกาบยานีเนี่ยนอกจากเป็นฉันได้เป็นโครงได้ด้วยโดยเฉพาะโครง4สุภาพนึกออกไหมโครง4สุภาพก็คือวรรคแรกของกาบยานี5คำเนี่ยมันก็คือวรรคแรกของโครง4สุภาพใช่ไหมครับ
1: ใช่
5: แล้วเพิ่มคำต่อไปอีก2คำมันก็จะเป็นวรรคของโครงได้เลยตรงนี้มันมีรายละเอียดที่พิสดารมากกว่ากาบยานีและฉันตรงที่ว่าเอกโทมันจะย้ายที่อยู่ด้วยซึ่งมันก็สนุกอะเอกอยู่ตรงไหนโทอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคำโทในโครงเนี่ยก็คือคำที่มีรูปวรรณยุกต์โทใช่ไหมครับมีรูปวรรณยุกต์โทต้องมีรูปวรรณยุกต์โทไม่เอาเสียงเอารูปวรรณยุกต์เลยแต่เอกนั้นนอกจากรูปวรรณยุกต์แล้วยังอนุญาตหรืออนุโลมให้ใช้คำตายแทนได้ตรงนี้โครงจะพิเศษตรงที่ว่าเด็กจะต้องรู้ว่าคำตายคืออะไรผมมีหลักจำง่ายๆว่าคำที่เติมไม่เอกแล้วอ่านไม่ได้ยกเว้นอักษรต่ำเสียงสั้นเช่นคำว่าคะเติมไม่เอกอ่านได้ใช่ไหมคำว่าละไม่เอกอ่านได้ใช่ไหมนอกนั้นแล้วเติมไม่เอกอ่านไม่ได้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าเสียงสั้นเสียงยาวทีนี้จากกาบฉันโคลงซึ่งยากสุดแล้วนี่แหละต่อไปเป็นกลอนกลอนนี่ก็ความจริงแล้วถ้าเราเรียนกาบโคลงฉันแล้วกลอนก็ไม่น่าจะยากแต่มันก็มีหัวใจของมันอยู่กาบหัวใจของมันคืออะไร
1: พยาง
5: ค์คำในวรรคจำนวนคำกับสัมผัสสัมผัสน้อยมากฉันคือ
1: คารุระหุ
5: โครง
1: เอกโ
5: ททีนี้กลอนครูว่าอะไรสำคัญ
3: เสียง
1: คำ
5: เสียงถูกแล้วตรงนี้จะต้องสอนให้เด็กรู้เรื่องเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาทั่วไปจะสอนเขียนกลอนแล้วไม่ให้เด็กรู้เรื่องเสียงจะทำให้งงแล้วก็สับสนแต่ถ้ารู้เรื่องเสียงแล้วก็มันมีสูตรของมันอยู่คือผมใช้อักษรกลางเข้าไปจับใช้คำว่าแท็กซี่เนี่ยผมเอากอไก่เข้าไปจับแก๊กกี้

0: ถ้าแก๊กเขียนไง
1: แก๊ก
0: ไม่ตรีใช่ไหมขี
2: ้
0: ไม่โทแต่แท็กซี่ก็คือเสียง
1: ตรี
0: ตรีกับเสียงโททีนี้กลอนเนี่ยมันก็มีสี่วรรคอีกแล้วโครงฉันกับกลอนส่วนใหญ่ก็จะมีสี่วรรคเท่านั้นที่มีเคล็ดสำคัญของมันก็คือคำสุดท้ายของวรรคทั้งสี่วรรคแรกใช้ได้ทุกเสียงสามัญเอกโทตีจัตวาใช้ได้ทุกเสียงวรรคที่สองห้ามเสียงสามัญกับตรีวรรคที่สองนะห้ามเสียงสามัญกับตรีส่วนวรรคที่สามที่สี่ต้องเลยต้องสามัญกับตรีทีนี้อาจารย์ก็จะเอาหลักวิธีการกุญแจเสียงไปจับอย่างกลอนสุนทรภู่พระหวยหวนครวญเพลงวังเวงจิตให้คนคิดถึงถิ่นทวินหวังว่าจากเรือนเหมือนนกที่จากรังอยู่ข้างหลังก็จะแลชะแงคอยว่ายามค่ำย่ำคล้องจะร้องไห้ร่ำพิไรรันจวนหวนละห้อยว่ายามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อยน้ำค้างย้อยเย็นฉ่ำชื่นอำพรหนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่นระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสรแสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอนจะอาวรอ้างว้างอยู่วังเวงไปดูกลอนทุนถอนพูดจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดหรือกลอนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดถ้าไม่เป็นอย่างนี้ผิดถือว่าผิดผิดสัมผัสหรือผิดเสียงผิดเสียงก็คือผิดฉันทลักษณ
3: ์หลังจากที่ทราบเคล็ดลับการแต่งกลอนสุภาพให้มีเสียงไพเราะตามฉันทลักษณ์แล้วอาจารย์นวรัตน์จึงได้ให้คุณครูทั้ง4ท่านลองแต่งกลอนสุภาพกันคนละวรรคโดยใช้เทคนิคการผันเสียงวรรณยุกต์ซึ่งคุณครูแต่ละท่านจะต้องคำนึงถึงเสียงท้ายวรรคและสัมผัสระหว่างวรรคที่ตนเองแต่ง
0: เป็นกลอนนะครับ1บทโดยกวีไม่ใช่กวีน้อย

0: กระรอกน้อยไต่ไปใต้ต้นไม้แสนสุขใจเพลินจริงยิ่งนักหนามองทีไรทำให้สุขอุราพวกเรามาร้องเพลงบรรเลงกันเนื้อความใช้ได้นะจะให้เห็นหน้าที่ของแต่ละวรรคอย่างที่เราบอกแต่ต้นว่าคำสุดท้ายของแต่ละวรรคนั้นกำหนดเสียงแน่นอนผิดไปจากนี้แล้วก็จะทำให้กลอนไม่เพราะคือคำสุดท้ายของวรรคแรกทุกเสียงเลยในที่นี้เสียงอะไรครับใต้ต้นไม้เสียงไม้นี้เสียงอะไรฮะ
1: เสียงตรี
0: เสียงตรีใช่ไหมแม้จะสะกดด้วยไม่โทหรือวรรณยุกต์โทแต่ก็เป็นเสียงตรีเพราะอะไรถ้าเอาตุกอไปจับแล้วเป็นอะไรไม้เป็นอะไร
1: ไก
0: เป็นไกไกนี่ต้องใช้ไม้ตรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม้นี่คือเสียงตรีนี่วิธีง่าย
2: เราเรียนรู้ในเรื่องของแผนผังไปแล้วนะคะแต่เรื่องของเทคนิคนะคะในการจำที่เราจะนำไปแต่งกลอนนั้นนะคะเราจะใช้อักษรกลางเข้ามาผันในการผันเสียงนะคะอักษรกลางมีตัวอะไรบ้างบางคนอาจจะท่องที่เป็นเทคนิคของไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งชลาปะตักถูกไหมคะแต่ทีนี้คำที่ง่ายสุดเลยตัวที่ง่ายสุดเลยคือการใช้กอไก่ถ้าเป็นเสียงสามัญเราใช้อะไรคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแบ่งออกเป็น4กลุ่มเราจะมาช่วยกันแต่งกลอนสุภาพที่พูดถึงโรงเรียนของเรานะคะว่าโรงเรียนของเรามีลักษณะอย่างไร
3: คุณครูรดาสาได้ให้นักเรียนลองแบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งกลอนสุภาพโดยใช้เทคนิคการใช้อักษรกลางมาผันเสียงท้ายวรรคทั้ง4
2: เรามาดูค่ะตรวจสอบว่าที่เพื่อนเราแต่งมาหรือที่เราแต่งมานั้นถูกหรือเปล่านะคะดูซิวรรคแรกเรียนเป็นเสียงอะไรคะเรียนใช้อะไรเข้าไปจับ
4: กอไก่
2: เกียนเป็นเสียงอะไรคะ
4: สาม
2: ั
4: ญ
2: เสียงสามัญเขาบอกว่าเสียงอะไรก็ได้ถูกไหมคะและภาคเพียรไม่ว่าโง่หรือฉลาดใช้ตัวไหนเข้าไปจับผันเสียงค่ะใช้กอไก่ลองดูซิเสียงอะไรตกลงจากที่เราได้เคยให้เขาแต่งกลอนโดยที่เรายังไม่ได้อาศัยเทคนิคนี้เข้ามาช่วยทำให้นักเรียนเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันยากเกินไปนะคะหลังจากที่เราได้ใช้เทคนิคนี้เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนในวันนี้แล้วทำให้นักเรียนหลายๆคนอาจารย์เริ่มมองแล้วว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
5: ก็วันนี้ก็ได้รู้ว่าต้องใช้สามัญตรงไหนใช้เสียงตีตรงไหนครับแล้วก็การผัน
6: ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่องการแต่งกลอนว่าสัมผัสยังไงบ้างค่ะ
7: บางครั้งก็คิดว่ายากนะแต่ก็พยายามคิดแล้วพอคิดไปแล้วมันก็ได้ค่ะ
8: วันนี้เราจะมาทำให้พวกคุณดูว่ากลอนไม่ยากเขียนกันง่ายๆด้วยวิธีการต่อไปนี้ครับนักเรียนขอตัวแทนห้อง4คนใครก็ได้สิ่งที่4คนนี้ต้องทำก็คือคิดคำ8พยางค์คิดคำ8พยางค์นะครับไว้ในใจคนนี้คือวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4สิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือไม่ต้องดูความหมายไม่ต้องดูว่าอีกคนนึงแต่งอะไรไม่ต้องดูว่าอีกคนนึงเขาพูดถึงเรื่องอะไรสิ่งที่คุณต้องทำคือรับผิดชอบวรรคของตัวเองเอาวรรคของตัวเองให้รอดคนที่1นึกไว้ในใจครับ8พยางค์อะไรก็ได้โอเคไหมได้ยัง
9: ได
8: ้คำสุดท้ายลงด้วยคำว่าอะไรบอกคำเดียว
9: หวัง
8: ฮะ
9: หวัง
8: หวังเขาลงว่าหวังคุณต้องเอาคำที่3ลงเป็น

0: นี้4คนนี้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างมาผมยังไม่ได้อ่านเลยวรรคที่1เปิดประตูออกจากบ้านด้วยความหวังความคิดยั้งเหล่านี้ไม่มีหายเอาแค่2วรรครวมกันเปิดประตูออกจากบ้านด้วยความหวังเฮ้ยความหวังเนี่ยไม่มีหายยังไปได้กันได้นะอันที่3การเรียนวันนี้ช่างดูวุ่นวายเอาละเปิดมาเจอความหวังด้วยความหวังพอเปิดมาเฮ้ยยังหวังอยู่ยังหวังอยู่ทั้งวันพอมาเลิกเข้าเวลาเรียนปุ๊บโอ้วุ่นวายเฟลความรู้สึกเฟลเกิดสุดท้ายมิเสริมคลายรักเธอนิรันดรอะไรอย่างนี้มันมาด้วยกันได้เข้าใจครับ
1: คุณครูลิขิตได้สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนานมากขึ้นในเด็กมัธยมปลายโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ4คนแต่ละคนจะแต่งเฉพาะวรรคที่ตนเองรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสัมผัสและเสียงท้ายวรรคเท่านั้นซึ่งเพื่อนในกลุ่มจะไม่ทราบเนื้อหาในวรรคอื่น
2: ๆมาโรงเรียนวันนี้รู้สึกดี
3: ความรักนี้ทำให้มีความสุขได้แต่วันนี้เงียบเหงาสุดหัวใจ
2: ไม่มีใครจะทำได้เหมือนเธอ
4: เ
2: ซ็งคนสวยสวยอยู่ได้เบื่อแล้วนะ
5: เสียสละความรักและศักดิ์ศรี
6: เย็นนี้ไปเมเจอร์ก็คงดีคงเป็นที่สุขสันต์นิรันดร
0: ผมเชื่อว่านักเรียนหลายคนแต่งกลอนกันมาบ้างแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้คลุกคลีอยู่กับมันไม่ค่อยได้ใส่ใจมันพอเราเข้ามาเหมือนกับเรามารื้อฟื้นความรู้เก่าๆของเขาใส่เทคนิคเข้าไปใส่ความรู้ใหม่ๆให้เขาเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่ามันง่ายแล้วก็วิธีการที่ผมนำของอาจารย์นวรัตน์มาใช้ก็คือว่าให้แต่ละคนแต่งกลอนโดยที่รับผิดชอบวรรคของตัวเองเพียงหนึ่งวรรคไม่ต้องรู้ว่าคนอื่นแต่งอะไรและสุดท้ายพอเอามารวมกันเนี่ยมันจะได้บรรยากาศใหม่ๆได้กลอนใหม่ๆที่ยิ่งถ้าหากว่าเอามารวมกันแล้วไม่เป็นเรื่องเดียวกันหรือรวมกันแล้วสนุกตลกนักเรียนจะสนใจมากขึ้นนักเรียนจะสนุกแล้วก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อกลอนมากขึ้นนะครับจากภาพที่เห็นนะครับเขาเริ่มมีร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ใส่ใจกับมันมากขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นว่ากลอนมันสนุก
7: สนุกนะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าไอ้ที่ให้แต่ละคนแต่งแบบต่างคนต่างไม่รู้แล้วก็มารวมกันมันก็ฮาดีอ่ะพี
8: ่ทำให้เรารู้จักแบบเข้าใจที่จะแต่งกลอนมากขึ้นนะคะคือจากการที่เราอาจจะแบบรู้สึกว่ากลอนเนี่ยการแต่งมันยากครูพี่ก็จะสอนให้รู้จักเทคนิคว่าสัมผัสนี้มันต้องสัมผัสอย่างนี้นะอย่างเงี้ยก็จะง่ายขึ้นทำให้อยากแต่งมากขึ้นค่ะ
9: การที่จะจับคำมาผูกกันให้มันมีความหมายที่ไพเราะนั้นมันเป็นเรื่องยากผมก็ถ้าเกิดเราตั้งใจก็ทำได้คือมันจะฝึกความตั้งใจความอดทนแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานด้วยครับ
10: ต่อไปก็คือเนื้อหาที่จะนำมาเขียนเป็นกลอนน่ะอันนี้จะเป็นปัญหาแต่ถ้าเราฝึกพื้นฐานนี้ได้แล้วก็ต่อไปก็พัฒนาตรงนี้แหละเป้าหมายของกับกลอนที่จะพัฒนาเป็นขั้นตอนไปนะผมเคยคิดว่ามันมีอยู่3เป้าหมาย1ก็สบายใจประโลมใจมันก็ดีรื่นเริงเรืองใจรื่นรมใจ2ก็คือมันปลอบใจมันเรายามเราทุกข์สามคือปลุกใจให้เรากล้าสู้ผมว่าครูน่าจะไปหาตัวอย่างกลอนที่ครูคิดว่ามันจะเข้าทำนองนี้แล้วมาสอนเด็กได้หรือให้เด็กไปหาเองที่เขาชอบไม่ต้องไปจำกัดเขาเลยแล้วเราก็แค่ได้รู้ว่าอ๋อนี่มันเนื้อหาที่สร้างสรรค์ยังไงเวลาเขาจะแต่งเขาจะรู้เขาจะแต่งกลอนเนี้ยเพื่ออะไร
11: เด็กประถมควรจะแต่งกี่บทเด็กมัธยมควรจะแต่งกี่บทค่ะ
10: ผมว่าง่ายๆฮะเพราะเด็กประถมอาจจะสมาธิสั้นสักบทเดียวก็พอจะมือกาบยานีเนี่ยเล่นกัน5คํา6คํา5คํา6คําเนี่ยในสุดมันเขียนคนเดียวสิบทนึงอย่างเนี้ยส่วนเนื้อหาเขาก็ให้เขาคิดเขาเองมองเห็นนกบนยอดช่อฟ้าเลยเนี่ยไหนก็น่าเขียนถึงอะไรเงี้ยมองได้ยินเสียงนกกาอะไรเงี้ยนี่สำหรับวัยเด็กประถมให้เขาสนุก สนุกกับการที่จะมาลองหัดหาคำบรรยายภาพและบรรยายความรู้สึก
11: มัธยมต้น13ถึง15ปีเหรอคะอาจารย
10: ์นี่เริ่มวัยรุ่นละ
11: ค่ะ
10: เริ่มจะมองเห็นอะไรที่มันลึกซึ้งไปกว่านี้ละประณีตไปกว่านี้หน่อยละอารมณ์ความรู้สึกที่มันหวิวหวานเริ่มเข้ามาละฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของเช่นความรักความหลงความชอบอย่างเมื่อกี้ที่เราฝึกเรื่องฉันชอบฉันชอบต่อไปก็เป็นฉันรักอะไรเขาก็จะเริ่มลึกเข้าไปในใจอีกนิดนึงเพราะอย่าลืมว่ากาพย์กลอนเป็นภาษาของอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกฉะนั้นเขาจะต้องรู้จักความรู้สึกของเขาซะก่อนถ้าส่วนใหญ่เราไปให้ความคิดเขาเนี่ยเขาไม่รู้สึกด้วยการเขียนกลอนยาวๆหรือหลายๆบทเนี่ยไม่ได้หมายความถึงเป็นคนมีความสามารถสักเท่าไหร่นะการเขียนกลอนสั้นๆแต่มันได้ใจความคนนี้ยิ่งสั้นยิ่งเก่ง
4: เอาละค่ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนนะคะไปแต่งกลอนนอกสถานที่นะคะจากที่แต่ก่อนครูให้นักเรียนแต่งกลอนแต่ในห้องนะคะก็ถูกจำกัดด้วยกล่องสี่เหลี่ยมนะคะจินตนาการนักเรียนก็ยังไม่กว้างไกลออกไปนอกห้องวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปแต่งกลอนที่ห้องเรียนธรรมชาติที่ดาดฟ้าชั้น5ให้นักเรียนแต่งตามความรู้สึกที่เกิดในขณะนั้นความรู้สึกที่เกิดเมื่อนักเรียนขึ้นไปถึงชั้น5เรียนรู้สึกสดชื่นเรียนรู้สึกขุ่นมัวเรียนรู้สึกลมเย็นสบายใบไม้สีเขียวมองไปเห็นรถเห็นคนเดินความรู้สึกในขณะนั้นนักเรียนเอามาแต่งกลอนแล้วนักเรียนก็จะแต่งกลอนได้จากความรู้สึกนักเรียนจริงๆกลอนของเรียนก็เราะมากขึ้นนักเรียนพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดาดฟ้าชั้น5กัน
12: ฉันจะให้คนชมชื่น
13: ต้องขอ
14: ไม่ได
15: ้ถ้าหากฉันนั้นเกิดมาเป็นนกเป็นวิหกบินล่องไปทั่วล่าฉันจะหาอาหารในพานา

0: ชั่วชีวามีสุขไม่ทุกข์เลยหากฉันเกิดเป็นผึ้งตัวน้อยน้อยน้ำผึ้งย้อยหยดมาน่าจะหวานถ้ามีหมีหรือสัตว์มาลุกลานผึ้งกล้าหาญปกป้องรังจนตาย
1: ถ้าหากฉันเกิดเป็นฝนที่ชุ่มฉ่ำฉันจะนำความชุ่มชื้นกลับมาให้สู่บ้านเรือนผืนป่าให้สุขใจทุกถิ่นไทยมีฝนพรำชุ่มฉ่ำจริง
2: เด็กๆ ก็ตั้งใจเรียนแล้วก็สนุกสนานดีแล้วก็เขามีความกระตือรือร้นที่จะแต่งกลอนหัวข้อแปลกๆมากขึ้นแล้วก็ใช้ธรรมชาติรอบตัวที่เราพาออกนอกสถานที่มาแต่งกลอนมากขึ้นเหมือนเขาอยู่กับตัวเองได้มีเวลาสงบและคิดว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรแล้วก็เขียนเขามีสมาธิแล้วก็นิ่งมากขึ้น
1: สนุกดีค่ะเพราะว่าได้ออกไปนอกสถานที่ด้วยค่ะจะได้คิดอะไรใหม่ๆได้ออก
3: ก็ทำให้การแต่งกลอนง่ายขึ้นครับไม่เหมือนกับที่เรียนธรรมดาครับก็การแต่งกลอนก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ
4: แต่งกลอน8แบบใหม่ๆแล้วก็ทำให้กลอนเพราะกว่าเดิมค่ะ
5: ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้ภาคเพียรให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์มีดวงมารเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

0: ความสำคัญของกระบวนการคิดเนี่ยนะคะคือความคิดเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเนี่ยคิดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าคำว่ากระบวนการเนี่ยคือการคิดให้เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งจะทำให้การคิดเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นและโดยเฉพาะในเรื่องของการสอนภาษาความคิดกับภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันนะคะการที่เราจะสื่อสารออกมาทั้งรับสารส่งสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านการฟังหรือว่าการถ่ายทอดโดยการพูดการเขียนมันจะต้องสัมพันธ์กับการคิดนะคะรวมทั้งมันนำไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นการปลูกฝังเรื่องของกระบวนการคิดเนี่ยถือว่าจำเป็นมาก
1: คือถืออุปกรณ์นะคะเข้ามาในห้องหลายอย่างเรียนรู้มาว่าข้างในมีอะไรมั้ยมีปากกามีอะไรอีก
2: ม
1: ีใบบอร์ดมีปากกาไว้บอร์ดเรียนรู้ว่าในนี้มีปากกามีดินสอเพราะมองเห็นเพราะว่าเดาเอาว่าครูต้องใช้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะมันอยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่เรารู้ข้อมูลที่เรามีกับการคิดกับการคาดเดาและความถูกต้องใกล้เคียงเนี่ยนะคะยิ่งเรามีข้อมูลเดิมเท่าไหร่ถ้าเราช่างสังเกตเท่าไหร่นะคะมันก็จะเป็นพื้นฐานของการคิดการคาดและการตัดสินใจที่ใกล้เคียงกับความจริงมากเท่านั้น
0: สมองคนเราเนี่ยมันมีนะมันแบ่งออกเป็นด้านความคิดกับด้านความจำเพราะฉะนั้นในการสอนทุกครั้งเนี่ยจะพยายามดึงเอาสิ่งเก่าๆที่เขาเคยเรียนรู้นะคะนี่คือฐานความรู้ดั้งเดิมที่จะเอามาต่อยอดให้มันเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมา
1: เดี๋ยวตอนนี้นะคะเริ่มของชั่วโมงนี้เราจะมาทบทวนกันว่าที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วนักเรียนก็ใช้ทั้งการคิดการคาดและการใช้ข้อมูลดั้งเดิมจากความรู้เนี่ยมาเรียนแล้วก็ใช้ในการตัดสินใจมาตั้งหลายอย่างแล้วดูแบบฝึกหัดแล้วตอบคำถามเนี่ยนักเรียนใช้วิธีคิดแบบไหนนักเรียนทายซิว่าคำที่มีความหมายตรงกับการให้ของกันด้วยความนับถืออันนี้อะไรคะเข้าไปในครัวมีตัดหัวน้ำตาไหลพร่าขอหอมคำนี้มันน่าจะเป็นคำศัพท์คำไหนนักเรียนต้องมีอะไรเป็นพื้นฐาน
2: ความรู้
1: ความรู้ถ้าเราไม่เคยรู้จักศัพท์คำนี้มาเลยเราย่อมนึกไม่ออกนะคะ
0: แล้วก็เริ่มดึงเข้าไปหาความรู้ใหม่ก็คือการคิดอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์เหมือนกันแต่ด้วยเทคนิคของหมวก6ใบ
1: นักเรียนลองดูสิคะว่าแฟชั่นหมวกทั้งหลายเนี่ยนะคะมันทำให้บุคลิกของคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมนะคะเปลี่ยนไปหลายๆอย่างเลยหมวกแต่ละใบนะคะในการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะการที่คนสวมหมวกคนละใบภาษาไทยเราจะมีสำนวนอยู่อันหนึ่งก็คือเรื่องของการสวมหัวโขนหมวกแต่ละใบเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีอิทธิพลที่ทำให้แต่ละคนนั้นเปลี่ยนบุคลิกต่างกันไปนะคะ
0: ในเวลาที่นำเสนอให้เด็กดูเนี่ยบางครั้งเด็กพอบอกไป6สีเด็กจะจำไม่ค่อยได้แล้วว่าแล้วสีอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นในเวลาที่สอนเนี่ยก็จะให้ภาพสีขาวคืออะไรให้คิดถึงกระจกเพราะกระจกเนี่ยมันจะสะท้อนภาพในสิ่งที่เป็นจริงเอาคนไปยืนหน้ากระจกก็เห็นภาพคนเอาของไปวางไว้ก็เห็นภาพของเมื่อเราพูดถึงสีขาวคือความบริสุทธิ์คือความจริงคือการที่สะท้อนให้เห็นลักษณะที่ตรงไปตรงมาคือข้อมูลที่เชื่อถือได
3: ้เงินก็เป็นเหรียญ
2: เป็นทำจากโลหะเป็นทั้งแบงค์เป็นเหรียญ
3: จากโลหะแล้วก็
2: เป็นกระดาษ
3: ก็เป็นกระดาษแล้วก็
2: มีหลายสี
3: หลายสี
2: แต่ละสีใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน
3: ตัวเลขตัวเลขต่างกัน
2: ตัวเลขต่างกัน
3: ใช้จ่ายใช้จ่ายซื้อของ
0: ถ้าหากว่าเป็นสีดำนะคะก็จะเอาภาพของความมืดดำๆที่อาจจะเห็นแต่รูปเงาซึ่งคาดการไม่ถูกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่สีดำคือด้านลบนะคะคือการมองโลกในแง่ร้ายคือการมองปัญหาอุปสรรคนะคะที่มืดมนมองไม่เห็นทางออกเรื่องอันตรายการคาดการอะไรล่วงหน้าที่ร้าย
3: ๆสีดำของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างที่มันเป็นด้านลบอะ
2: แต่ว่าเด็กติดเกม
3: เด็กติดเกม
2: มากไป
3: ให้แบบเปลี่ยนคือการเปลี่ยนจากแบบอาจจะเป็นเด็กเรียนแล้วมานั่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วบางคนก็พฤติกรรมเกมอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: เข
2: าสื่อต่างๆที่ไม่ดี
3: ทำให้อ้วนให้ออกกำลังกายเลย
2: ไม่อ้วนลงพุง
0: สีเหลืองสีเหลืองเป็นสีของดอกไม้อย่างเช่นทานตะวันนะคะหรือว่าอย่างพระนะคะของศาสนาสีเหลืองเนี่ยก็คือความสดใสสว่างไสวการมองโลกในแง่ดีความหวัง
2: น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต
3: ่อร่างกาย
2: ร่างกายของมนุษย์น้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชนิดน้ำเป็นแหล่งคมนาคมระหว่างประเทศ
3: แล้วก็น้ำใช้แบบอาบได้อะไรเงี้ยทำร้ายร่างกาย
0: สีแดงเนี่ยเป็นสีของไฟนะคะซึ่งก็จะเห็นเลยว่ามันคืออารมณ์มันคือสิ่งที่บางครั้งควบคุมไม่ได้ความรู้สึกในขั้นแรกอาจจะรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจอาจจะมีเหตุผลหรืออาจจะไม่มีเหตุผลเป็นอารมณ์นะคะ
4: ความรักถ้าเปรียบความรักก็คือความอารมณ์และความรู้สึก
2: ก็มีหลายอารมณ์มันก็ทำให้เราโกรธได้หลงได้รักได้ในแง่ดีก็ทำให้มีอารมณ์แบบมีความสุข
5: เออความรักก็ต้องมีความเกลียด
2: เออ
6: ก็จะเหมือนกับพอเวลาเราผิดหวังผู้คนก็มักจะคิดที่มันแบบว่าตื้นๆน่ะแบบ
2: คิดสั้น
6: ใช่คิดสั้นอะไรประมาณนั้น
0: สีเขียวเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือความสดชื่นงอกงามเหมือนกับใบไม้นะคะที่มีความเจริญเติบโตมีความคิดสร้างสรรค์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
7: เนี่ยหนังสือมันก็มีหลากหลายแบบใช่ป่ะมันก็มีหลายภาษาเนี่ยเราก็เรียนสิ่งจีนใช่ป่ะเนี่ยก็เขียนลงไปดีว่าแบบหนังสือมีประโยชน์มากใช่ป่ะเพิ่มพูนความรู้มีทั้งวรรณคดีใช่ป่ะ
2: นิตยสาร
7: แฟชั่นใช
2: ่มีประโยชน์
7: การ์ตูนอย่างเงี้ยแล้วก็ดูอย่างแฮร์รี่ดิใช่ป่ะแฮร์รี่มันก็แบบเขียนหนังสือใช่ป่ะแล้วก็แบบทั่วโลกก็รู้จักรวยโลจิสติกรวยลำดับไหนของโลกนะ
2: JK Rowling
7: ใช่ JK รวยมากเลยเนาะแค่เขียนหนังสือรวย
2: เขาบอกว่าต้องเพิ่มพูนต้องแบบว่า
7: ใช่เพิ่มพูนใช่
2: ต้องลักษณะหนังสือเราต้องแบบเหมือนคิดปะ
7: ใช่
2: สร้างสรรค
7: ์ใช่ต้องสร้างสรรค
2: ์ต้องแบบว่า
7: แล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาแปลหลายภาษา
2: ที่ลักษณะรูปร่างของหนังสือด้วย
7: ใช
2: ่ก็แบบสีสัน
7: ใช่เป็นแบบ3 มิติป๊อปอัพสอนเด็กเนี้ย

0: นิทาน
1: มันดูแบบว่าแบ่งแนว
2: สีฟ้าจะเป็นสีที่มองภาพรวมนะคะเหมือนกับท้องฟ้าที่กว้างปลอดโปร่งนะคะเพราะคนเราเนี่ยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมากีดกั้นเราจะเข้าใจนะคะแล้วก็อยู่ที่เราแล้วล่ะว่าเราจะเลือกนะคะอะไรเราจะตัดสินใจอย่างไรเราจะเอาไปใช้กำหนดการวางแผนคาดการหรือว่าเป็นแนวทางในการเดินต่อไปอย่างไร
0: สีฟ้าใช่ไหมขนมหวาน
3: เป็นลักษณะและข้อดีข้อเสียทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับขนมหวานหมดเลย
4: ขนมหวานก็
5: อร่อย
4: อร่อย
5: ก็เป็นแบบของไทยไงเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ย
3: ขนมหวานมันมีหลายประเทศมีสีสันที่เราทำประทานป่ะ
4: สีสันที่สวยงาม
3: มีรูปแบบที่แบบทำให้น่ากิน
4: น่าสนใจ
3: และสนใจแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยก็ควรรู้จักรับประทานให้พอเหมาะครับ
5: เลือกรับประทาน
3: ถ้าสมมติว่าอยากกินก็อะไรแบบว่าถ้าชอบกินก็กินแล้วก็ไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้อ้วน
2: พอเรียนรู้เข้าใจตรงนี้แล้วเราเชื่อมโยงไปหาจากสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมที่เป็นสิ่งของที่เป็นเหตุการณ์เนี่ยไปสู่ตัวบุคคลที่บุคคลที่นำเข้ามาให้นักเรียนลองฝึกวิเคราะห์เนี่ยเป็นบุคคลที่ทุกคนรู้จักก็คือภาพคนในวรรณคดีย้อนกลับมาเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องของคนนะคะคนมีแง่มุมต่างๆนะคะไม่น้อยไปกว่าสิ่งของทุกคนมีค่ะแง่ดำแง่ขาวแง่สีเหลืองสีแดงหนึ่งชีวิตเนี่ยนะคะมีหลายเหตุการณ์ที่จะพิสูจน์นะคะลักษณะของแต่ละคนแล้วเราเรียนทำไมเรียนเพื่อจะได้ย้อนกลับมามองนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตของคนคนนี้มาเป็นแบบนะคะมาเลือกในการตัดสินใจของเราได้ยังไงนางวันทองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะที่เรารู้จักมองในแง่สีขาววันทองเป็นใครคะ
6: เป็นผู้หญิงที่สวย
2: นะคะในด้านสีดำนางวันทองมีจุดอ่อนยังไงคะ
6: ใจง่าย
2: ใจอ่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจนะคะในด้านสีเหลืองล่ะออกจะเป็นนางเอกใช่ไหมคะก็สวยเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะใครไม่ชอบวันทองยกมือโอ้ยเยอะแยะแหละ
7: เขาใจอ่อนเกินไปแล้วก็ไม่หนักแน่นนะคะเหมือนตอนที่ว่าคุณช้างมาหลอกว่าคุณแผนตายอ่ะเขาก็วันนี้จะเข้าหอกับคุณช้าง
2: นะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นการไม่ชอบนะคะที่มีเหตุผลนะคะข้อมูลเยอะอย่างที่ครูบอกแล้วว่าความชอบก็ไอ้ชอบของคนเนี่ยบางครั้งก็มีเหตุผลบางครั้งอาจจะไม่มีเหตุผลก็แต่เราไม่ชอบแบบเนี้ยถ้าเป็นเราจะไม่ทำแบบนั้นใช่ไหมคะ
8: กิจกรรมต่อมาอาจารย์รัตนาให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวเองและเพื่อนสนิทโดยการเขียนใส่จานกระดาษและตกแต่งให้สวยงาม
2: ทุกคนมีด้านที่เป็นสีขาวทุกคนมองเห็นเหมือนกันแต่ยังมีมุมบางมุมเพื่อนอาจจะมองเห็นนะคะหรือว่าบางครั้งเราอยู่กับมันเนี่ยเราก็ยังไม่เคยมองด้านนี้จริงจังเรามีข้อบกพร่องอะไรเรามีข้อดีอะไร
9: ก็ของเขานะที่แปลว่าดูตามตัวเองก็สีขาวก็เป็นนักเรียนม.6เป็นผู้หญิงอายุ18สีดำก็คือโมโหง่ายชอบกวนประสาทสูบบุหรี่ง่ายชอบเบียดคนอื่นแล้วก็เวลามีปัญหาแบบที่แบบเครียดจริงจังเขาก็จะเก็บไว้คนเดียวสีเหลืองนะข้อดีของตัวเขาเองขยันแพ้เพื่อนที่เก่งใจและก็มีมนุษยสัมพันธ์ดี
8: หลังจากนั้นเพื่อนๆจะออกมาอ่านสิ่งที่พวกเขาเขียนวิเคราะห์ให้เพื่อนสนิท
10: ส่วนด้านสีเหลืองก็นิสัยดีเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนและพี่ชอบงานดีแล้วก็ปกป้องตัวเองส่วนด้านสีแดงนะคะจะเป็นคนที่อารมณ์เย็นมากกล้าพูดและคนที่พูดช้านิดนึงค่ะ
11: สีฟ้านะคะก็เป็นคนที่รูปร่างสมบูรณ์นิสัยชอบนึกถึงผู้อื่นเสมอนี่คือวาสินีค่ะ
12: สีดำนะคะเป็นคนที่โมโหง่ายค่ะชอบทำสีหน้าเวลาไม่พอใจแล้วก็เป็นคนที่เสียงดังด้วยค่ะ
2: การจะทอนความคิดของเพื่อนๆ เนี่ยลองย้อนกลับมาทบทวนอีกอย่างหนึ่งบางทีอาจจะได้คำตอบที่น่าภูมิใจว่าเรามีมุมด้านดีที่เพื่อนๆมองแต่ในบางครั้งเราก็มีด้านดำนะคะข้อบกพร่องต่างๆที่เพื่อนเห็นแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขเราสามารถจะแก้ไขได้ไหม
13: วิชาภาษาไทยวิชาของวิชาอาจารย์รัตนานะคะไม่ใช่หมายความว่าการเรียนในตำราค่ะแต่หมายความว่าเป็นการนำมาปรับแล้วก็ใช้ชีวิตได้จริงค่ะไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีสูตรเหมือนกับวิทยาศาสตร์แต่เป็นสูตรของตัวเราเองในการเรียนรู้แล้วก็ใช้จริงค่ะ
14: ก็การที่จะนำหมวกของใบมาประยุกต์ใช้นะคะคือหนูจะเป็นกรรมการนักเรียนนะคะจะมีหน้าที่จัดเสียงตามสายด้วยแล้วก็บางครั้งในการทำงานนะคะถ้าเราพูดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะพูดได้ไม่เยอะมากแต่ถ้าเราเอาหมวกของใบมาวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ค่อยพูดเราก็จะมีเนื้อหาในการพูดมากขึ้นแล้วก็คนฟังก็จะได้รับเรื่องราวต่างๆในทุกๆด้านบวกด้านลบการสร้างสรรค์ต่างๆค่ะ
2: การที่คุณครูจะนำเอาวิธีการนี้ไปใช้เนี่ยนะคะคงต้องพิจารณานักเรียนด้วยสำหรับเด็กเล็กๆอาจจะมีสีสันนะคะอาจจะทำหมวกนะคะที่เป็นกระดาษให้นักเรียนสวมเปลี่ยนหมวกใบหนึ่งก็คิดไปอย่างหนึ่งถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเรื่องของการคิดการเขียนก็อาจจะละเอียดมากขึ้นเป็นลำดับมากขึ้นวิธีการคิดแบบนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของนักเรียนค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขนัยยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ แล้วก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาณเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียว

0: กันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วย -2 ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2 × 10 กำลังลบ 3 โมลาร์นั่นเองค่ะ นอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารไลฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะ

ว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยาการตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: with us. Okay.
1: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่สำคัญนะคะท่านอาจารย์เชอยากจะให้ท่านอาจารย์ลองคิดนะคะเป็นกลุ่มนะคะสักสร้างคิดกิจกรรมนะคะซึ่งจะมีความยาวประมาณ5นาทีนะคะกิจกรรมนั้นเนี่ยนะคะซึ่งอาจารย์อาจจะนำไปใช้กับนักเรียนของอาจารย์ได้กิจกรรมนี้จะต้องมีจุดประสงค์คือเพื่อที่จะฝึกนักเรียนนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารนะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้อาจารย์ลองคิดดูนะคะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวขอให้ผู้แทนของแต่ละไซต์นะคะหัวหินหนองคายแล้วก็กรุงเทพนะคะได้นำเสนอกิจกรรมที่อาจารย์ช่วยกันคิดนะคะค่ะ
0: โอเค so we're getting ready which site is going to be ready you think พร้อมแล้ว So which site would like to go first? Bangkok, Hua Hin, or Nong Khai? Hua Hin will go first. Raising your hands, always ready. Okay, we'll watch Hua Hin. So you will teach us, right?
2: Yes.
0: Okay.
2: Yeah. So this game, I think this is quite a popular game. I mean, when I was a student, I used to play this game, and when I am a teacher, I ask students to play this game as well. It's explain vocabulary by gesture and mimic, by body language.
0: Okay. Okay.
2: Yes.
0: All right.
2: So let us show you the game.
0: Okay, we have to guess. Okay.
2: All right. Yes. Now, I am a teacher. She is a student. Now, actually, we will group a student maybe into three or four or three groups, so make them complete with each other.
0: Okay.
2: Yes, like you are the represent of the first group, and then this is your vocabulary. You have to gesture and mimic.
0: Mime.
2: Yes.
0: Mm.

0: have to go to the main client, the person who wants to build this classroom. So you are the designers, and you are the one saying, I don't like that design. I like this one. Okay? So it's just a way for them to present their ideas. This is if you like. Okay, so I hope today you learned a few things that you can apply to your classroom, and I look forward to hearing about your ideas from Dr. Marty. She will be doing the session, she will be leading the session on September 20th. Okay, so please do impress her with your work. And then I will see you and your project-based work on the 27th of September. Thank you.
1: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์จะเห็นว่าวันนี้เราจะจบ 5C ด้วย C ที่เป็นเรื่องของ communication แต่จากกิจกรรมที่เราทำอาจารย์จะพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันจะมีทุก C ที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราสามารถคิดได้ว่าในกิจกรรมที่เราทำนี่ค่ะมันครอบคลุมทุก C และจะทำให้เราทำกิจกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างตัวอย่างที่อาจารย์เชมอบหมายให้อาจารย์ช่วยไปลองทำกับนักเรียนก็เป็นเรื่องของการดีไซน์ห้องเรียนโดยที่มีตัวกำหนดว่าเหมือนกับเป็นตัวข้อกำหนดไว้ 3-4 ข้อฮะต้องมีนักเรียน35คนมีเทคโนโลยีอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆว่าฝึกให้นักเรียนได้เป็นสถาปนิกน้อยๆนะคะแต่ขณะเดียวกันจะต้องมีข้อกำหนดว่ามีโจทย์ให้คุณทำเป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่ครีเอทอย่างเดียวแต่เป็นการครีเอทภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่ซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยเขาคงจะต้องทำอย่างนั้นด้วยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้เด็กได้มีโอกาสทำงานที่มีความร่วมมือแต่ขณะเดียวกันมีเป้าหมายของการทำงานที่อยู่ในกรอบที่ควรจะเป็นเพื่อเป็นการสร้างให้เขารู้สึกว่าในสังคมเนี่ยเราอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างจะทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้นะคะนั่นคือเด็กโตอยากจะขอเสริมของเด็กเล็กเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำน่ารักมากดิฉันคิดว่าบางอย่างเราอาจจะลองปล่อยให้นักเรียนทำเองแทนที่พอเขาทำโจทย์มายออกมาแทนที่ครูจะถามว่า what is he เราอาจจะให้เด็กตะโกนถาม are you a rabbit are you a dog are you อะไรเพื่อจะเป็นการทำให้เด็กได้ฝึกใช้ภาษาแทนคำตอบแล้วก็คนที่แสดงท่าก็จะตอบว่า yes I am หรือ no I am not อะไรเป็นการเสริมนะคะเราอาจจะให้เขาแบ่งกลุ่มเป็นคู่แล้วเพื่อจะให้ฝึกให้ทุกคนตั้งคำถามห้ามตอบก่อนอาจจะถาม are you a rabbit เหมือนกันทุกคนก็ไม่เป็นไรเพื่อฝึกให้เด็กใช้ภาษาแล้วคนสุดท้ายคนตอบก็คือเจ้าตัวว่า yes หรือ no อันนั้นก็เป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็กใช้ภาษามากขึ้นแล้วครูก็จะเป็น facilitator ในห้องเรียนที่แท้จริงค่ะคุณค่ะ
2: ค่ะสำหรับเซสชันที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะรวมทั้งเซสชันนี้ด้วยนะคะท่านอาจารย์ที่พลาดไม่ได้เข้ารับการอบรมนะคะหรือว่าท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมวันนี้จะไปบอกต่อเพื่อนๆนะคะก็ไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิได้นะคะ www.dlf.ac.th นะคะเพื่อที่จะไปเปิดดูเซสชันที่ผ่านมาทั้งหมดได้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่เซสชันถัดไปนะคะเซสชันที่5ซึ่งเป็นการรวมทั้งหมดทั้ง5 C's นะคะสรุปอีกทีหนึ่งนะคะไฮไลท์ทั้งหมดแล้วก็เซสชันที่6นี่ก็จะเป็นการพรีเซนต์งานของท่านอาจารย์นะคะค่ะก็รบกวนให้อาจารย์ติดต่อเราเข้ามาด้วยนะคะทางเว็บไซต์นะคะทางโทรศัพท์นะคะก็ได้นะคะทาง Facebook ของเราก็ได้ค่ะยินดีรับทุกความเห็นนะคะแล้วก็งานของอาจารย์ด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ไป

0: ที่ให
1: ้ขอบคุณครับ
0: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหร
2: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ